0: ภาพร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ1เลยป้องกันอาการบาดเจ็บ2ทําให้ร่างกายครับเราเคลื่อนไหวได้เต็มระยะนะครับพร้อมมั้ยฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกกันเลยครับมาท่าแรกนะครับจะเป็น walk out นะครับให้ทุกคนครับไต่แขนไปด้านหน้าเกร็งหน้าท้องแบบนี้ก้าวเท้าซ้ายเปิดแขนซ้ายและสั่นเองนะครับหลังจากนั้นสลับเท้าขวาแขนขวานะครับลำตัวตรงนะครับหลังจากนั้นไต่แขนยืนตรงและทำซ้ำแบบเดิมนะครับขอสักวินาทีนะครับท่าแรกท่านี้นะครับเราก็จะวอร์มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะเคลื่อนไหวหลากหลายมุมมากอีกหนึ่งครั้งนะครับก้าวเท้าบิดลำตัวไปด้านหลังเยอะๆลักษณะนี้ปึ๊บแล้วค่อยๆไต่แขนยืนขึ้นนะครับท่าที่สองนะครับเราใช้เป็นท่าสควอตนะฮะเราย่อแตะปลายเท้าแล้วยืนขึ้นเหยียดแขนขึ้นด้านบนลักษณะเวลาเรายืนนะครับเหมือนเราบิดขี้เกียจตอนเช้ายืดให้สุดเขย่งส้นเท้าขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าดูจากด้านข้างก็จะเป็นมุมนี้ย่อแล้วยืดอีกหนึ่งครั้งนะโอเคทีนี้เราบิดลำตัวเล็กน้อยนะตามองด้านหน้านะครับยืดลำตัวด้านข้างกันให้พร้อมสำหรับวันนี้นะสุดท้ายนะฮะยกขายำเท้าครึ่งวงกลมวอร์มกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแบบนี้นะวันนี้อย่าลืมนะครับการทำคาร์ดิโอเสริมสร้างความฟิตนะครับเราจะเน้นความต่อเนื่องนะครับแตกต่างจากพาร์ทก่อนๆเน้นเวทเทรนนิ่งวันนั้นเนี่ยจะเน้นความเมื่อยล้าวันนี้ฟีลลิ่งเนี่ยเหมือนเราจะหอบกันเล็กน้อยนะฮะ3 2 1โอเคครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พาร์ทของเวิร์กเอาท์และเดี๋ยวเราทวนกติกากันก่อนนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีต่อ1ท่าหลังจากนั้นเราจะพัก10วินาทีจนครบเซตนะครับเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับ Easy Jogging 30วินาทีนะครับ3 2 1เริ่มแบบนี้แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มท่าเหมือนของครั้งที่แล้วเลยของวันก่อนนะครับเป็นท่าที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานถ้ามาถึงช่วงแรกเนี่ยเราใส่ท่าที่ยากๆหรือหนักๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ10วินาทีครับแกว่งแขนเล็กน้อยพยายามอย่ากั้นหายใจระหว่างออกกำลังกายนะครับ4 3 2โอเคพักเบรกครับบิดลำตัวนิดนึงนะฮะเราพักไม่นานนะครับท่าแรกนะครับเดี๋ยวท่าที่2นะครับวันนี้เราฝึกข้อเท้ากับกล้ามเนื้อน่อง Ghost Jumping Rope นะครับโดดเชือกอยู่กับที่ลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับสังเกตแขนนะครับจะเป็นจังหวะเดียวกับขาเนาะถึงแม้เราจะไม่มีเชือกในการกระโดดนะฮะเราสามารถใช้เป็นบอดี้เวทของเราได้เลยนะครับแกว่งแขนนิดนึงครับนี่ข้อศอกชิดลำตัวเยี่ยมมากครับจังหวะที่เรากระโดดลงนะฮะหย่อนเข่าเล็กน้อยชิดอกขึ้นมา3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขาครับทำตัวให้แอคทีฟเข้าไว้ฮะแอคทีฟมอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวท่าที่3นะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบเบสิกนะครับ3 2 1แบบนี้เรากลับมาทวนท่าของครั้งที่แล้วกันก่อนนะฮะในเซตที่1แขนยืดเหนือศีรษะนะครับผมย่อขานิดเดียวพอเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวได้พักผ่านไป3ท่านะครับรู้สึกเหงื่อมาแล้วร่างกายอบอุ่นพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1สะบัดแขนนะเดี๋ยวเราพักกันไม่นานครับ30วินาทีนะครับโค้ชมาครับเป็นไงบ้าง
1: แค่เซตแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ
0: เซตแรกเริ่มเหนื่อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยครับบิดลำตัวระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราพักเนี่ยสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานะครับเราจะทำท่าแบบเมื่อกี้3ครั้งนะฮะผ่านไปแล้ว1เซตเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเข้าสู่เซตที่2นะครับ Easy Jogging โค้ชมายพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไป Easy Jogging นะครับเป็นเหมือนก้าวถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าอยู่ที่ถ้าใครไหวนะครับแกว่งแขนและย่ำเท้าให้ไวขึ้นเยี่ยมมากทวนกันอีกสักนิดนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับเน้นกล้ามเนื้อหัวใจถ้าทั้งบ้านรู้สึกเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องการโฟกัสสิ่งนี้เลย3 2 1โอเค บิดตัวนิดนึงครับคาร์ดิโอนะฮะวันนี้เน้นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะพยายามขยับร่างกายต่อเวลาครับจะได้เผาผลาญได้สูงขึ้นท่าที่2ครับกดจัมปิ้งลบกระโดดอยู่กับที่ลักษณะนี้นะครับแกว่งแขนข้างลำตัวนึกภาพเหมือนเรากระโดดเชือกวันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะฮะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเบิร์นได้ดีมากถ้าใครไม่อยากกระโดดนะฮะแกว่งแขนย่ำเท้าแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไหวพร้อมกันครับเยี่ยมมากยืดอกหลังตรงนะฮะ3 2 1สะบัดแขนนะฮะเชคกิ้งเชคขาท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าแบบนี้ถ้าใครไหวพร้อมกันครับไปครั้งที่2นะครับวันนี้น่าจะฟิตขึ้นกันเล็กน้อยนะครับกลางสัปดาห์และกลางสัปดาห์และเยอะมากครับเราอยู่ท่าที่3แล้วครับอีก10วินาทีเดี๋ยวเราได้พักเบรกแล้วเหมือนเดิมฮะพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเน้นความต่อเนื่องดีฮะแขนเนื้อศีรษะเอาอินเอาอินโอเครีแลกซ์รีแลกซ์พักเบรกนิดนึงฮะเซตที่2โค้ชไม
1: ค์เริ่มเซต2ก็เริ่มเหงื่อซึมแล้วค่ะ
0: เหง
1: ื
0: ่อเริ่มมาอันนี้เราไม่ได้เอาน้ำพรมนะฮะ
1: ใช่
0: เราทำไปพร้อมกันนะครับทั้งทางบ้านและก็ทางหน้าจอนะฮะสะบัดแขนเล็กน้อยอันนี้มีเสียงเหนื่อยหอบนี่เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครหอบเนี่ยแปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเดี๋ยวขออีก1เซตเนาะเซตสุดท้ายเซตที่3เตรียมตัว Easy Jog Let's go แกว่งแขนนะครับแบบนี้หรืออีกชื่อเขาเรียกว่าโลนีก็คือการดึงเข่าต่ำๆนะครับแกว่งแขนแขนกับขานะครับทำงานร่วมกันยืดอกหลังตรงนะฮะ15วินาทีครับผ่านมาครึ่งทางเยี่ยมมากฮะเหงื่อเริ่มมาเหงื่อเริ่มมาตอนนี้น่าจะได้หลายแคลอรี่เหมือนกันนะฮะโอเคพักเบรกครับพักเบรกเตรียมตัวขึ้นอีก2ท่านะครับท่าที่2เนาะกระโดดเชือกเตรียมตัวให้พร้อม3 2 1ไป Let's jump จังหวะกระโดดนะครับสังเกตให้ดีลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเราย่อขาซับแรงนะครับถ้าลงแบบขาตรงเนี่ยมันจะกระแทกข้อต่อนะโอเคเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าไหวนะครับลองกางแขนออกอันนี้ก็จะเมื่อยหัวไหล่ไปด้วยเป็น advanced option นะครับแบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวเก็บมาใกล้ๆได้ฮึบพักเบรกเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายขออีก30วินาทีคนมาเหนื่อยไหม
1: หอบแล้วค่ะ
0: หอบมากเบิร์นแน่มาลุยเช้าๆนะครับแอคทีฟกันนิดนึงมาฮึบแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับหุบแบบนี้อีซี่ออปชันครับมาเลือกออปชันของตัวเองนะครับเริ่มด้วยการจบด้วยกันนะครับผมเยี่ยมมาก5 4 3 2หนึ่งโอเคเซตที่หนึ่งสามท่าผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเซตที่สองกันครับ

0: โอเคครับเรากลับมาพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้ยังคงเป็นการยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับ3ท่าเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะครับ30วิเล่น10วินาทีพักนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับ Boxing Bounce ก็คือฟุตเวิร์คมวยนั่นเองนะครับ Let's go 30วิฮะสังเกตนะครับเวลาที่เราบัลส์หรือว่ากระโดดเนี่ยเท้านำเท้าตามบิดเอวเล็กน้อยนะครับเหมือนนักมวยยกกาบขึ้นมานะครับลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาเราลงครับเหมือนเราลงน้ำหนักขาเดียวเนาะแต่ลงเบาๆเยี่ยมมากฮะสเต็ปฟุตเวิร์กกันหน่อยฮะยามเช้าเยี่ยมมาก3 2 1โอเคพักเบรก10วินะครับพาร์ทที่2ครับพาร์ทคิกบัตคิกเตะก้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหว easy option ถ้าใครไหววิ่งเตะ3 2แบบนี้ตัวโตนะครับเก็บขาชิดกันไว้หัวเข่าไม่เลยมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับยืดอกหลังตรงเยี่ยมมากท่าที่2นะครับเวลาเราเล่นเนาะบัตคิกเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะฮะเยี่ยมมากลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับโค้งสุดท้ายนะพร้อมกันพร้อมกัน4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะครับจะเหมือนท่าเมื่อกี้แต่นี้เรายกเข่ามาแล้วนะ Skip A Skip A แบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว Let's go ยกขาขึ้นมานะฮะเด้งตัวขึ้นมาเล็กน้อยแขนกับขาตรงข้ามกันนะครับยืดอกหลังตรงท่านี้เป็นหนึ่งในท่าฝึกของการวิ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นนักวิ่งสามารถฝึกพร้อมกันได้เลยเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมแขนอยู่ข้างลำตัวลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะพยายามอย่ากั้นหายใจสวยงามครับโอเคพักเบรก10วินะฮะพักเบรก10วิเดี๋ยวเรากลับไปทำท่าแรกเมื่อกี้เป็นนักวิ่งรอบนี้เป็นนักมวยยกการ์ดBoxing Bounce นะฮะรอบนี้ Relax Upper Body ไว้ลงน้ำหนักขาข้างเดียวเหมือนเดิมนะฮะมาเยี่ยมมากฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีนาฬิกาที่วัดแคลอรี่นะฮะบอกผมหน่อยว่าได้กี่แคลกันแล้วเน้นคาร์ดิโอเน้นการเบิร์นนะฮะเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะ3 2 1พักเบรกครับพักเบรก10วินาทีนะฮะพักไม่นานพักไม่นานนะฮะอีกหนึ่งท่าบัตคิกวิ่งเตะก้นนะครับ3 2 1ฮึบแบบนี้ยืดอกหนีบขาชิดกันนะครับสวยงามฮึบ1 2 1 2 1 2 1 2เยี่ยมมากฮะขึ้นทางอีก15วินาทีโดยประมาณนะครับใช้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับเกรงต้นขาด้านหลังไว้เริ่มมีเหงื่อโคตรมาเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยพอเจอ2เหนื่อยไม่ไหวแล้วขอ
0: 3 2 1รีแลกซ์รีแลกซ์กลับไปใช้ท่าสคิป A นะครับรอบนี้เป็นนักวิ่งเตรียมตัวโคตรมา
1: Ready ค่ะ
0: ทางบ้าน Let's go แกว่งแขนขึ้นมาครับแบบนี้แขนขาตรงข้ามจังหวะขาซ้ายยกแขนขวายกจังหวะขาขวายกแขนซ้ายยกเยี่ยมมากครับครึ่งทางเหมือนเดิมฮะเซตที่2นะครับไปยืดตัวไว้ครับพุช1และ2ฟันแขนฟันแขนดึงเข่าให้สูงพุชรีแลกซ์รีแลกซ์อีก1รอบอีก1รอบนะฮะรอบนี้ขอแบบแม็กซิมัมนะฮะทำให้เต็มที่มีแรงเท่าไหร่นะใส่ให้สุดตัวเลยแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แคลอรี่นะฮะถ้าผ่านมาครึ่งทางโค้ชมายประมาณกี่แคลแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ย
0: เกิน200มั้ย
1: เกินแน่นอน
0: เกินแน่นอนแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ Boxing Bounce Ready Go รอบนี้ขอเพิ่มลำตัวด้านบนหน่อย1 2 1 2ยืดให้สุดแขนนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ทันใช้ขาอย่างเดียวได้ถ้าใครทันแขนไปชกไปด้านหน้ามา เร่งสปีดเร่งสปีด10วินาทีชกไปด้านหน้าแล้วดึงกลับอากาศเสมอนะฮะกำมือรวมๆไว้งดงาม3 2 1โอเคสะบัดแขนนะว้าวเหงื่อออกมากเดี๋ยวเราไปท่าที่2กันต่อนะฮะบัตคิกวิ่งเตะก้นตัวเอง3 2 1 let's go 1 and 2 1 and 2ยืดอกหนีบเข้าเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มล้าดึงเบาๆเหมือนเรายกขาอยู่กับที่ถ้าใครแรงยังดีอยู่มาพร้อมกันฮะมาฮึบฮึบฮึบฮึบกดหัวไหล่ไว้นะฮะเราไม่ยักบ่านะฮึบฮึบ one two one two เยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคขออีกหนึ่งท่าอีกหนึ่งท่านะครับสคิปยกเข่ายกเข่านะฮะขอดึงเข่าสูงนะ3 2 1 let's go เด้งและเด้งจังหวะเท้านะครับเราไม่เหมือนการย่ำเราจะกระโดดนิดนึงแล้วเปลี่ยนขาทันทีแบบนี้นะฮะเยี่ยมรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมาเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันโค้ชไม้ไหวไหม
1: ไหวค่ะยิ้มสู้นะคะ
0: ยังยิ้มสู้กันอยู่หวังว่าทางบ้านยังยิ้มสู้ไปกับพวกผมนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดแขนนะครับพาร์ทที่2ของเราจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ท3เป็นอะไรเนาะ

0: โอเคครับเดินทางมาเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปปิดท้ายหน้าท้องแกนกลางลำตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่น30วินาทีพัก30วินาทีท่าครันช์นะครับเกรงหน้าท้องเอามือวางไว้ที่หนกตัวเองนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฮึบเก็บคางใกล้คอนะครับขึ้นมาเกรงหน้าท้องแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าเราเมื่อยไปที่หน้าท้องนะครับทั้งแผ่นบนแผ่นกลางแผ่นล่างนะครับขึ้นมาหายใจปาดลมออกจากช่องท้องให้หมดนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับขึ้นมาแค่นี้พอได้หรือขึ้นมาแล้วค้างไว้นานและลงช้าๆนะครับเกรงไปที่หน้าท้องนะครับหลังส่วนล่างติดเบาะตลอดนะครับ3 2 1โอเคพักเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะใช้ช่วงขานะครับเป็นซิสเซอร์นะครับหรือว่ากรรไกรนั่นเองนะครับยืดขาเข้ามาแบบนี้เอาแบบช้าๆกันก่อนนะครับเตะทีละข้างนะแบบนี้เตะขึ้นด้านบนหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมครับรอบนี้เราโฟกัสหน้าท้องด้านล่างนะครับพยายามยืดขาตึงนะครับถ้าใครไม่ไหววางขาแบบนี้ถ้าใครไหวยกขึ้นมามาฮะหลังจากเราเหนื่อยกันมาเรามาปิดท้ายหน้าท้องกันนิดนึงครับเยี่ยมมากเกรงที่หน้าท้องด้านล่างนะครับหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมเตะขึ้นให้สูงโอเคพักเบรกรอบสุดท้ายนะครับท่าที่3นะครับเราจะเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างแขนกับลำตัวด้านบนวางมือข้างเอวนะฮะยืดออกและดึงเข้าลักษณะนี้ถ้าใครไม่ไหววางขาและยกวางขาแล้วยกแบบนี้ฮึบฮึบรับรองได้เลยครับซิกแพคมากันตั้งแต่เช้า15วินาทีโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: สั่นแล้วค่ะ
0: เมื่อยหน้าท้องไหมครับ
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ดีฮะฮึบโค้งสุดท้าย5 4 3 2 1โอเคพักเบรกพักเบรกนะครับกลับไปใช้ท่าแรกนะครับวางมือสบายๆนะครับถ้าพร้อมแล้วกอดอกครันช์ขึ้นมาเป่าลมลงช้าๆขึ้นมาแล้วเกร็งหน้าท้องนิดนึงนะครับสำคัญเลยเก็บคางใกล้คอฮึบขึ้นมาเท่าที่เราไหวนะครับแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปใช้ท่าที่2นะครับท่าที่2นะครับซิสเซอร์กรรไกรนะฮะยกขาขึ้นมารอเลยแบบนี้สังเกตหลังผมให้ดีนะฮะติดเบาะลงทีละข้างเอ๊ะหลังล่างติดเบาะตลอดนะครับเราเช็คง่ายๆโดยการเอามือเราเนี่ยสอดไปที่หลังของเราถ้ามือเราสอดเข้าไปด้านในได้เนี่ยแสดงว่าหลังเราแอนอาจจะไปลงหลังล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหลังติดเบาะไว้แบบนี้แล้วเอามือเราเช็คไว้เลยอย่าให้มีรูสอดลงเท่าที่ไหวถ้าแค่นี้ได้ไม่ว่ากันขอแค่คงโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นะฮะสลับซ้ายขวาที่1โอเคท่าที่3นะครับ knee to chest ดึงเข้าหาหน้าอกนะฮะเตรียมตัวไป exercise ชุบจังหวะที่เราหนีบขานะครับให้เราเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายลักษณะนี้นะครับแต่อย่ากั้นหายใจนะครับอาจจะ

0: เกิดแรงดันในช่องท้องขึ้นศีรษะได้อาจจะเกิดวิงเวียนหน้ามืดได้นีบเข่าไว้เนาะสบายๆครับ5 4 3 2 1รีแลกซ์ครับรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออีก1เซต3ท่าสุดท้ายนะครับพักเบรกกันนิดนึงนะนอนหงายรอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับก็คือหน้าท้องด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อแผ่นเดียวกันนะครับแต่เราอาจจะรู้สึกไปที่ด้านบนมากกว่าเตรียมตัวนะครับมือกอดอกไว้เก็บคางใกล้คอสูดออกซิเจนเข้ามา3 2 1 exercise ฮึบฮึบเอาที่แบนรามนะฮะฮึบ2พันเมื่อกี้เราทำการเผาผลาญไขมันส่วนเกินไปแล้วรอบนี้เรามาเบิร์นไขมันในช่องท้องกันหน่อยฮึบขึ้นมาจะออกเยี่ยมครับฮึบ3 2 1 relax relax ท่าที่2นะครับใช้ขาใช้ขารอบนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายหลายคนเริ่มไม่ไหวเราสามารถวางขาสลับแบบนี้ได้นะฮะมาปึ๊บขออย่างเดียวครับขอทำต่อเนื่องเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับมา active ยามเช้า active morning นะฮะเตะขึ้นมาให้สูงปึ๊บเตะให้จอกปึ๊บเยี่ยมครับเหยียดขาตรงเท่าที่เราไหวนะฮะปึ๊บอีกครึ่งทางโอเคฮะรีแลกซ์อีกแล้วโอเคครับท่าสุดท้ายแล้ว30วินาทีนะครับ knee to chest chest to knee ดึงเข้ายืดออกพร้อมกันนะครับ3 2 1ดึงเข้าแล้วยืดออกดึงเข้าแล้วยืดออกนะครับแบบนี้เกรงไปหน้าท้องทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับออปชันถ้าไม่ไหวดึงเข้ามาใกล้แล้ววางดึงเข้ามาใกล้ๆระหว่างปึ๊บปึ๊บเยี่ยมครับดึงเข้ามาจอกปึ๊บโค้งสุดท้ายครับ5 4พร้อมกัน3พร้อมกัน2ปึ๊บ1โอเคจบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทสุดท้ายในพาร์ทของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับอ่ะหลังจากที่เรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันมาทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้เรานอนคว่ำนะครับตั้งข้อศอกไว้ใต้โหนกครับเชิดคางขึ้นอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายใจเข้าช่องท้องเกร็งหลังล่างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดันแขนขึ้นมาลักษณะนี้เกร็งหลังล่างนิดนึงนะครับทำให้เกร็งจะเจ็บหลังเนาะแบบนี้เท่าที่เราไหวนะครับ3 2 1ค่อยๆ ยกก้นขึ้นไปนับข้อเท้าตัวเองแบบนี้กดหลังติดก้นแขนยืดตึงนะครับลักษณะนี้3 2 1อ่ะค่อยๆลุกขึ้นยืนนะครับเดี๋ยวเรายืดด้านบนกันนิดนึงเริ่มจากกั้นหัวไหล่นะครับแบบนี้สลับแขนเปลี่ยนข้างนะครับสุดท้ายครับด้านข้างลำตัวเปลี่ยนแขนครับโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ชไมค์วันนี้
1: จบกันไป9ท่าถือว่าเหนื่อยหน้าดูเลยค่ะ
0: เหนื่อยหน้าดูในส่วนของพาร์ทคาร์ดิโอนะครับจะแตกต่างจากวันก่อนๆจะมีทั้งเป็นการฝึกแบบเวทเทรนนิ่งด้วยแต่วันนี้จะเป็นนัดพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ากล้ามเนื้อหัวใจและปอดฟีลลิ่งในการเล่นของคลาสวันนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเหนื่อยหอบแต่ว่าจะมีข้อดีคือเราสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้นะครับเหนื่อยมากๆหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะออกกำลังกายไปพร้อมกันนะครับรับรองเลยได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งเดย์คาร์ดิโอเดย์หลากหลายมากมายนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการพวกเรานะครับกับรายการ Active Morning พบกันได้ทุกวันช่วงเวลาเดิมยามเช้านะครับทางช่อง T-Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีผมโค้ชจั๊บ
1: โค้ชไมค์ค่ะ
0: ขอตัวลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: 5 มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่

0: ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
1: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
0: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
1: หมากกระดาน
0: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งใน

0: ทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
1: ที่นี่ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน่เ
0: ฮ้ย
2: ย้ายชนะชนะชนะ
0: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
2: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
0: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
3: หนอยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
2: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
0: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
1: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
0: ไปกันเถอะ
3: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย่อย
1: ่อ
3: ย่อโ
2: อ้ยศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
0: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
4: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
5: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
6: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
3: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
0: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
2: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
3: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่
2: โอ้ยศิลา
0: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
3: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
4: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
6: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
3: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
5: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
3: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้าท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
0: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
3: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
5: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
3: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
5: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าป้า

0: เด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
1: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
2: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
3: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
1: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
2: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4 อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
1: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์5
4: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
0: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
1: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
0: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
1: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
2: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
5: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
3: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
7: ไปไปไป
8: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนักฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
0: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4 ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งาน

0: การรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookมีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: วิ่งอะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
2: ่เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: หนึ่งสองสาม
1: cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
3: Yeah.
7: Nice. Incredible.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
2: right,
3: eat,
2: right.
3: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
8: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
3: เลเชีย

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การณ์อันตรายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม
2: ่แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นล่ะโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้า

0: มาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
2: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
0: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
2: เห็นแล้วไม่ต้องเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
2: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
0: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
2: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขา

0: น้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
3: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
3: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
3: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้

0: ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
3: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาโมเมนต์ที่ทำให้โมมีความสุขมากที่สุดคือเราเป็นสื่อนึงที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือร้านอาหารจากร้านธรรมดาให้เขาแบบขายดีมากขึ้นอย่างคนดูที่เขาไม่เคยรู้จักร้านนี้เขาก็ได้ไปกินแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยจังเลยเนี่ยคือจุดความสุขที่สุดของโมตั้งแต่ทำยูทูบมาสวัสดีค่ะชื่อธัญญาเลิศสินทวานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อโมค่ะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะช่องโมจิโกะเนี่ยคือผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่เป็นเบบี้โมจิโกะยันปัจจุบันเป็นโมจิโกะคอนเทนต์ก็ถูกการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไลฟ์สไตล์ของโมค่ะซึ่งช่วงนี้เลยเหมือนเราเน้นเป็นด้านสายกินด้านทราเวลค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปกว่าจะออกมาเป็น1คลิปเนี่ยมันก็ผ่านโปรเซสเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยที่โมทำเองคนเดียวเนี่ยคลิปนึงน่ะถ่ายชั่วโมงนึงตัดต่อทำปกเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงแต่พอมีทีมงานเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการทำโปรดักชันมากขึ้นปัจจุบันคือใช้เวลาคือเกือบ1อาทิตย์กว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาดีๆสักคลิปนึงค่ะกระบวนการเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่แบบว่าเอ้ยนั่งหาคอนเทนต์ก่อนเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงถ่ายทำนะคะถ่ายทำแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอทั้งหมดให้ทีมตัดต่อก็ใช้เวลาประมาณ3วันประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มานั่งดูคอนเทนต์วิดีโอด้วยกันทุกคนแล้วเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขตรงไหนดีเพื่อให้คลิปมันดูสนุกสนานแล้วก็เหมาะกับคนดูที่สุดแล้วก็จะมีการแก้ไขคิดชื่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำปกคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดค่ะก็1อาทิตย์พอดีอันดับแรกเลยค่ะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเวลาทำคลิปวิดีโอก็คือคนดูนี่แหละค่ะคือเราอยากทำคลิปวิดีโอที่คนดูแล้วจะชอบมากที่สุดสนุกสนานมากที่สุดแล้วก็แน่นอนคือเขาดูแล้วเขาต้องแบบเฮ้ยอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อจริงๆแล้วโมพูดไม่ได้เลยว่าคลิปอะไรที่ทำแล้วมันจะแบบว่าได้กระแสที่ดีโมว่าเราต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยตัวเองค่ะคือเราทำไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคนดูชอบ
7: สังเกตคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีมากร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ยิ้ม
8: น่ารัก
7: มาเรามาชิมเมนูเด็ดกันเลยดีกว่ามา
9: ท
10: ุ
9: กคน
10: โอ้โห
11: มินิมันจะ
8: ขาว
6: สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะตั้งแต่5ปีที่แล้วที่โมเป็นยูทูบเบอร์โมก็ใช้กล้องตัวหนึ่งที่มันสามารถฟลิปหน้าจอได้ทุกวันนี้นะคะก็ยังสามารถใช้กล้องตัวนั้นในการผลิตคอนเทนต์ได้อยู่ดีจริงๆหลักๆแล้วเราแค่มีอุปกรณ์ที่ถ่ายวิดีโอได้ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการเป็นยูทูบเบอร์สิ่งที่สำคัญต่อการเป็นยูทูบเบอร์แบบไลฟ์สไตล์แบบโมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ารายได้จากยูทูบเบอร์มาจากไหนนะอันแรกเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือน AdSense เป็นเหมือนวิดีโอที่เวลาก่อนดูคลิปมันจะมีขึ้นมาคุณสามารถกดข้ามได้ภายใน5 4 3 2 1อันนี้คือรายได้อันดับ1 นะคะก็คือว่า YouTube AdSense อันที่2ก็คือสปอนเซอร์คือเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนั้นๆอันนี้คืออันที่2ส่วนอันที่3ก็น่าจะเป็นพวกพรีเซนเตอร์แล้วก็ออกงานอีเวนต์แล้วก็อันที่4อันสุดท้ายเลยคือเมอร์ชานไดซ์ก็คือเราสามารถเปิดร้านค้าเปิดช็อปขายเสื้อยืดขายขนมขายอะไรอย่างนี้ของเราเองได้นี่คือวิธีการที่ทำให้ยูทูบเบอร์มีรายได้หลักๆก็มี4ช่องทางนี้ค่ะจริงๆเทคนิคเริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์เชื่อป่าว่าตั้งแต่ผมเป็นยูทูบเบอร์มาคนถามคำถามนี้กับโมเยอะมากแบบน่าจะเป็น100คนน่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่การเกาะกระแสไม่ใช่อะไรมันคือตัวของเราเองอ่ะแค่เราบอกโอเคฉันจะลองทำดูเมื่อไหร่ที่เราแบบลองทำคลิปวิดีโอแรกแล้วอ่ะเราจะได้บทเรียนเราจะเรียนรู้จากการทำคลิปวิดีโอคลิปแรกนี่แหละว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์เรายังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มกล้าที่เราจะออกมาทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะได้ค้นพบกับตัวตนของตัวเองไม่จำเป็นที่จะเจอตัวตนของตัวเองในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เดี๋ยวเราทำไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ตัวตนเพราะโมอ่ะก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเลยว่าโมจะเป็นสายอะไรตั้งแต่แรกค่ะช่วงแรกๆลองผิดลองถูกไปก่อนอย่าเพิ่งกำหนดตัวเองให้ชัดเจนมากเกินไปเพราะนั่นอาจจะเป็นกรอบที่ทำให้เราอ่ะไม่หลุด ไปทำคอนเทนต์อย่างอื่น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ห้ามิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรอะไรไปเอ่ยอักษรต่ำไปแล้วนั่นเองนะคะเด็กๆมีเด็กๆคนไหนกลับไปฝึกผันวรรณยุกต์บ้างนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะกลับไปฝึกผันวรรณยุกต์นะคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนนะคะเด็กๆทุกเรื่องเลยตั้งแต่เราเรียนมานะคะในชื่อเรื่องว่ารู้จำนำไปใช้นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กจะต้องบอกหลักของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษร3หมู่ได้ผันเสียงวรรณยุกต์อักษร3หมู่ได้ถูกต้องจำแนกคำอักษร3หมู่ได้ถูกต้องรวมทั้งเห็นคุณค่าของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษร3หมู่เพื่อการอ่านและการเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะแสดงว่าวันนี้เราจะได้ทบทวน1เลยคือเรื่องของอักษร3หมู่2เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการผันวรรณยุกต์ใช่ไหมคะอักษรทั้ง3หมู่เลยก่อนอื่นนะคะเด็กๆคุณครูมีสื่อดีๆมาฝากเด็กๆด้วยแต่ระหว่างที่เด็กๆเนี่ยได้รับชมนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตสิ่งที่อยู่ในสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะพร้อมที่จะดูหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมที่จะดูหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆจากสื่อที่เด็กๆได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆตอบครูแหม่มได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรน้องวันใหม่ค่ะสื่อที่น้องได้ดูน้องบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าเป็นสื่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: อักษรสามหมู่ค่ะ
0: อักษรสามหมู่หรือที่เราเรียกว่า
1: สูงกลางต่ำ
0: อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสามหมู่หรือที่เราเรียกว่ามีอีกชื่อนึงเราเรียกว่าอะไรคะน้องจักรพรรดิค่ะเรียกว่าอะไรคะ
2: พยัญชนะครับ
0: พยัญชนะยังไม่ถูกค่ะมีเพื่อนตอบถูกแล้วเมื่อสักครู่คุณแหม่มได้ยินเด็กหญิงจัญญวัฒน์นะคะพูดแล้วว่าอักษรสามหมู่หรือที่เราเรียกว่า
3: ไตรยาง
0: ค่ะไตรยางเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอักษรสามหมู่หรือที่เราเรียกว่าไตรยางแบ่งเป็นอักษรหมู่ใดบ้างกลุ่มที่2ตอบพร้อมกันค่ะหมู่แรกคืออักษรหมู่อักษรหมู่ใดคะตอบพร้อมกัน1 2 3อักษรสูงต่อไปมีอักษรหมู่ใดอีกคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ตอบพร้อมกันอักษรหมู่ที่เรืองสอน
3: ต่ำค
0: ่
3: ะ
0: อักษรต่ำเก่งมากๆเลยค่ะเหลืออีกอักษรอีก1หมู่เท่านั้นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางตอบพร้อมกันค่ะ1หมู่ที่เหลือคืออักษรอักษรกลางนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่เลยแบ่งเป็นอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนั่นเองซึ่งอักษรต่ำเขายังแบ่งย่อยไปอีกแบ่งย่อยไปอีกเป็นอะไรบ้างคะตอบพร้อมกันเลยค่ะ
4: อ
0: ัก
4: ษรต่ำคู
0: ่อักหนึ่งอักษรต่ำคู่สอง
4: อักษรต
0: ่ำเดียวอักษรต่ำเดียวเก่งมากๆเลยนะคะคุณแม่อยากทราบทำไมถึงได้ชื่อว่าอักษรต่ำคู่ใครตอบครูแหม่มได้บ้างคะน้องณัฐวัฒน์ค่ะน้องณัฐวัฒน์ตอบครูแหม่มหน่อยทำไมเพราะเหตุใดอักษรต่ำคู่ถึงชื่อว่าเป็นอักษรต่ำคู่คะ
5: เพราะมันมีอักษรสูงมาคู่อักษรต่ำครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เด็กชายณัฐวัฒน์นะคะเพราะว่าอักษรต่ำคู่นะคะเขาจะมีคู่เสียงก็คือเสียงอักษรสูงนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคำถามต่อไปค่ะอักษรสูงมี11ตัววิธีการท่องจำอักษรสูงเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเด็กๆต้นทางจำได้ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางจำได้ไหมคะว่าอักษรสูงที่มี11ตัวมีวิธีการท่องจำว่าอย่างไรบ้างเรามาทบทวนพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกสาขานขวดยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆอักษรกลางมี9ตัวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้ววิธีการท่องจำอักษรกลางเด็กๆจำได้ไหมคะโอ้โหเด็กๆบอกว่าง่ายมากค่ะครูแหม่มก็คือไก่เจี้ยงดูเต่าชดาปะตักบนปากอกขออีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆ1 2 3
4: ไก่จ้องดูเต่าชดาปะตักบนปากโอ่ง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆอักษรต่ำที่เป็นอักษรต่ำเดียวนะคะมี10ตัวจำได้ไหมเอ่ยอักษรต่ำเดียววิธีการท่องจำก็คืองูใหญ่นอน

0: ังค่ะ1 2 3งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่ายอมแพ้เด็กๆที่อยู่ต้นทางนะคะต่อไปค่ะเด็กๆอักษรต่ำคู่มี14ตัวนี่อักษรต่ำคู่นะคะจะมีคู่เสียงที่คู่กับอักษรสูงนั่นเองนะคะวิธีการท่องจำอักษรต่ำคู่ก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างพ่อเด็กๆลองดูนะคะพ่อนอกจากพอพานแล้วยังมีเสียงอะไรอีกคะพ่อสำเภาเสียงคอควายนอกจากคอควายแล้วยังมีตัวอะไรอีกคะ
1: คอ
0: คนคอระฆังต่อไปฟันมีไหมคะฟันมีคู่เสียงไหมไม่มีทองละคะ
1: ทอม
0: ันโทอะไรอีกคะทอพุทธเท่าทอทองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะซื้อสอโซ่มีคู่เสียงไหมคะ
1: ไม
0: ่มีช้างมีไหมคะ
1: ม
0: ีช้างชอช้างคู่กับชอเชอร์ยอดเยี่ยมมากๆเลยและสุดท้ายก็คือห่อห่อนกฮูงนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่คือก็คือการทบทวนอักษรทั้ง3หมู่หรือที่เราเรียกว่าไตรยางค์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆครูแหม่มมีกิจกรรมดีๆนี่เห็นแล้วชวนหิวเลยนะคะเด็กๆกิจกรรมนี้มีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมขนมหวาน3หมู่นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูและคุณครูปลายทางนะคะก็ได้แจกนี่เลยขนมหวานที่เป็นโดนัทนะคะให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆลองดูนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางดูที่กลุ่มของตนเองนะคะครูแม่มีโดนัทมาให้ซึ่งในโดนัทก็จะมีคำศัพท์เด็กๆลองสังเกตลองดูนะคะลองแจกให้เพื่อนสังเกตและลองดูว่าคำนั้นเป็นอักษรหมู่ใดครูแม่ให้เวลา1นาทีค่ะคนละ1นะคะขนมคนละ1ชิ้นค่ะคนละ1ชิ้นเท่านั้นเด็กๆลองดูนะคะว่าคำนั้นเป็นอักษรหมู่ใดบางคนได้แล้วนะคะมีเด็กๆคนไหนยังสงสัยอยู่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆจ๋าตอนนี้ทุกคนมีโดนัทอยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะใครยังไม่ทราบว่าคำศัพท์ที่อยู่ในมือของเราเป็นอักษรหมู่ใดบ้างลองถามเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนะคะคุณแม่ให้เวลาอีก1นาทีเท่านั้นค่ะเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางลองทบทวนนะคะว่าคำที่ได้เนี่ยเป็นอักษรหมู่ใดค่ะเอาละค่ะหมดเวลาประเมินหนึ่งครั้งประเมินหนึ่งครั้งประเมินหนึ่งครั้งประเมินหนึ่งครั้งยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆดูเพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มแรกค่ะเชิญค่ะออกมาทั้งกลุ่มเลยค่ะให้เด็กๆมาติดคำศัพท์นะคะแต่ละคำว่าได้คำว่าอะไรบ้างเด็กๆลองดูนะคะคำแรกเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงตามนะคะคำแรกคือคำว่าเด็กๆออกเสียงตามเพื่อนค่ะ
2: สีขาว
0: สีขาวมีเด็กๆปลายทางคนไหนยังไม่ออกเสียงไหมคะไม่มีนะคะสีขาวเป็นอักษรหมู่ใดเชิญติดได้เลยค่ะคนต่อไปค่ะคำที่หนูได้คือคำว่า
3: พ
0: ี่
3: ชาย
0: พี่ชายเด็กๆออกเสียงค่ะพี่ชาย
3: พ
0: ี่
3: ชาย
0: พี่ชายเป็นอักษรหมู่ใดคะพี่ชายเป็นอักษรหมู่ใดเอ่ยเชิญติดได้เลยค่ะนี่เลยพี่ชายติดถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่าฉุกเฉินได้ออกเสียงค่ะฉุกเฉิน
3: ฉ
0: ุ
3: กเฉิน
0: ฉุกเฉ
3: ิน
0: มีครนยังไม่ออกเสียงเลยนะคะฉุกเฉิน
3: ฉ
0: ุ
3: กเฉ
0: ิน เป็นอักษรหมู่ใดเชิญติดได้เลยค่ะนี่ดูเพื่อนนะคะติดถูกหรือเปล่าเชิญกลับไปนั่งได้เลยค่ะถูกต้องค่ะต่อไปคำต่อไปคือคำว่า
4: ปูอัด
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะปูอัด
3: ป
0: ู
3: อ
0: ั
3: ด
0: ปูอัดเป็นอักษรหมู่ใดคะน้องบอกเพื่อนเป็นอักษรหมู่ใดคะ
4: หมู่กลาง
0: หมู่กลางไม่มีเขาเรียกว่าอักษรอะไรคะ
4: อ
0: ัก
4: ษรกลางอ
0: ักษรกลางเก่งมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปคำต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
4: คางคก
0: คางคกเก่งมากๆค่ะเดี๋ยวออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะคางคก
3: คางคก
0: คางคกคางคกเป็นอักษรหมู่ใดคะ
4: ต
0: ่
4: ำคร
0: ับ ต่ำเก่งมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปคนสุดท้ายของกลุ่มที่หนึ่งคำนี้คือคำว่า
5: แก้มแดง
0: แก้มแดงเดี๋ยวออกเสียงค่ะแก้มแดง
3: แก
0: ้
3: มแดง
0: แก้มแดงเป็นอักษรใดคะ
4: กลางครับ
0: อักษรกลางเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยกลุ่มที่หนึ่งนะคะเด็กๆติดคำได้ถูกต้องเด็กๆปลายทางและเพื่อนๆกลุ่มที่สองอย่าน้อยหน้านะคะกลุ่มที่สองเชิญค่ะกำลังรออยู่เลยใช่ไหมคะมาค่ะคนแรกเลยนะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
6: จำปีค่ะ
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะจำปี
3: จำป
0: ีจำปีเป็นอักษรหมู่ใดคะอักษรกลางเก่งมากค่ะนำไปติดได้เลยยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
6: ตะปู
0: ตะปูเด็กๆออกเสียงค่ะ
3: ตะปู
0: ตะปู
3: ตะป
0: ูเป็นอักษรหมู่ใดคะ
6: หมู่กลางค
0: ่
6: ะ
0: เป็นอักษร
6: กลาง
0: กลางเก่งมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่า
6: ผีเสื้อค
0: ่ะเด็กๆออกเสียงค่ะผีเสื้อ
3: ผ
0: ี
3: เส
0: ื้อเป็นอักษรหมู่ใดคะ
6: สูงค่ะ
0: อักษรสูงยอดเยี่ยมมากๆเลยนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำที่หนูได้คือคำว่าน
6: าทีค่ะ
0: นาทีได้เดาเสียงค่ะนาที
3: นาท
0: ีนาทีเป็นอักษรหมู่ใดคะ
6: อักษรกลางค่ะ
0: อักษรกลาง
6: พูดผิดค่ะ
0: พูดผิดแก้ตัวใหม่ได้ค่ะอักษรอะไรคะ
6: อักษร
0: อักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ำคะอักษร
6: ต
0: ่
6: ำ
0: ต่ำเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำที่หนูได้คือคำว่า
6: ห้องหอค่ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะห้องหอ
6: ห้องหอ
0: ห
6: ้
0: องหอ
3: ห้องหอ
0: เป็นอักษรหมู่ใดคะห้องหออ
6: ักษรสูงค่ะ
0: อักษรสูงยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำที่หนูได้คือคำว่า
6: ไฟฟ้าค่ะ
0: ไฟฟ้าได้ออกเสียงค่ะไฟฟ้า
3: ไฟฟ้า
0: เป็นอักษรหมู่ใดคะ
6: ต่ำค
0: ่
6: ะ
0: อักษรต่ำเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3มาเลยค่ะมาเลยค่ะคนแรกคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
6: แม่น้ำ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะแม่น้ำ
3: แม่น้ำ
0: แม่น้ำ
3: แม่น้ำ
0: เป็นอักษรหมู่ใดคะแม่น้ำอักษรหมู่ใดคะมอม้า
3: อักษรต่ำค
0: ่
3: ะ
0: อักษรอักษรต่ำค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคนที่สองคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
6: โรง
0: งานโรงงานเดี๋ยวออกเสียงค่ะโรงงาน
3: โรงงาน
0: เป็นอักษรหมู่ใดคะ
6: ต่ำ
0: พูดให้เสียงดังฟังชัดค่ะอักษร
6: ต่ำ
0: ต่ำยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
6: ผ้าถุงค่ะ
0: ผ้าถุงเดี๋ยวเอาเสียงค่ะ
3: ผ้าถ
0: ุ
3: ง
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: ผ้าถุง
0: เป็นอักษรหมู่ใดคะ
6: อ
0: ัก
6: ษรสูงค่ะ
0: สูงเก่งมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำที่หนูได้นี่ง่ายมากๆคือคำว่า
6: การบ้านค่ะ
0: ออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะ
6: การบ้าน
0: การบ้านเป็นอักษรหมู่ใดคะอักษรกลางยอดเยี่ยมมากๆนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำว่าคำที่หนูได้คือคำว่า
6: ข้อศอกครับ
0: ข้อศอกเด็กๆเสียงค่ะตอนนี้เด็กๆต้นทางเสียงดังไม่เท่าเด็กๆปลายทางเลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเยี่ยมมากๆเลยนะคะข้อสอบเป็นอักษรหมู่ใดคะ
6: อักษรสูงครับ
0: อักษร
6: สูงครับ
0: สูงเก่งมากๆเลยค่ะนำไปติดนะคะคนสุดท้ายนะคะของกลุ่มที่3แล้วคำนี้คือคำว่า
6: อึ่งอ่าง
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
6: อึ่งอ่าง
0: นี่อึ่งอ่างเป็นอักษรหมู่ใดคะ
6: อักษรกลางค่ะ
0: อักษรกลางเก่งมากๆหนูเคยเห็นอึ่งอ่างไหมคะเป็นยังไงคะอึ่งอ่าง
7: มันเหมือนอะไรไม่รู้
0: เหมือนกับอะไรคะเด็กๆเหมือนกับกบนั่นเองนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4เดี๋ยวติดขึ้นแถวใหม่นะคะกลุ่มที่4เชิญออกมาได้เลยค่ะมาแล้วค่ะคนแรกของเราคำนี้ออกเสียงว่า
8: ศีสะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะ
3: ศ
0: ี
3: สะ
0: ศีสะศีสะคือส่วนไหนของร่างกายเราคะด้านบนนะคะศีสะเป็นอักษรมูได
8: ้ต่ำครับ
0: อักษร
8: ต่ำครับ
0: อักษรมูได้คะเพื่อนอักษรสูงนะคะนำไปติดที่อักษรสูงได้เลยนะคะต่อไปคำที่2ที่หนูได้คือคำว่าง
9: านวัดครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะ
9: งานว
3: ั
9: ด
0: เด็กๆในห้องออกเสียงหรือยังคะคำนี้ออกเสียงว่าง
3: านว
0: ัดเป็นอักษรหมู่ใดคะ
9: อ
0: ักษรต่ำยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนำไปติดแล้วเดินออกด้านนู้นได้เลยค่ะขึ้นแถวใหม่ได้เลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ที่หนูได้คือคำว่า
10: เวลา
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะ
3: เวลา
0: เป็นอักษรหมู่ใดคะอักษรหมู่ใดคะเวลา
10: อักษรต่ำ
0: อักษรต่ำยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนำมาติดได้เลยค่ะคำศัพท์ต่อไปที่หนูได้คำนี้ออกเสียงว่า
10: ตุ๊กแก
0: ตุ๊กแกได้ออกเสียงค่ะ
3: ต
0: ุ๊
3: กแก
0: ได้ออกเสียงค่ะตุ๊กแก
3: ต
0: ุ๊
3: กแก
0: ตุ๊กแกเป็นอักษรมูได้อักษร
10: กลาง
0: กลางเก่งมากๆค่ะนำไปติดได้เลยค่ะติดด้านบนค่ะออกทางด้านนู้นค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่า
10: แกใบบัว
0: ออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
10: ใบบัว
0: ใบบัวได้ออกเสียงค่ะใบบัว
3: ใบบ
0: ั
3: ว
0: ใบบัวใบบัวเป็นอักษรหมู่ใดคะใบบัวเป็นอักษรหมู่ใดคะ
10: กลาง
0: อักษรกลางถูกต้องค่ะเก่งมากๆนำไปติดได้เลยค่ะและสุดท้ายคือกลุ่มที่5เชิญค่ะมาเลยค่ะน้องแดนตรายคำนี้ออกเสียงยากหน่อยซ้อมมาหรือยังคะคำนี้คือคำว่า
11: ดีกา
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะดีกา
12: ดีกา
0: ดีกามีหลายความหมายนะคะเด็กๆเช่นชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทยซึ่งเรียกว่าศาลดีกาเดี๋ยวออกเสียงค่ะดีกา
12: ดีกา
0: ดีกาเป็นอักษรหมู่ใดคะ
10: อักษรกลาง
0: อักษรกลางยอดเยี่ยมมากๆเลยนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
11: เฮงค่ะ
0: เฮงเดี๋ยวออกเสียงค่ะเฮง
3: เฮง
0: เฮงเป็นอักษรหมู่ใดคะ
11: ต่ำค่ะ
0: อักษรต่ำยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันใหม่ต่อไปค่ะคำที่หนูได้คือคำว่า
11: ต้องการ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะ
3: ต้องการ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: ต้องการ
0: นี่มีพลายกระซิบด้วยนะคะเป็นอักษรหมู่ใดคะ
11: กลาง
0: อักษรกลางยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคนสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดรับ2เหรอคะรับประทาน2ชิ้นเลยเหรอคะเอาชิ้นไหนก่อนดีคะเอาคำว่าอะไรก่อนดีคะคำแรกคำแรกคือคำว่า
8: ถิ่นฐานค่ะ
0: เดี๋ยวได้ออกเสียงค่ะถิ่นฐาน
3: ถิ่นฐาน
0: ถิ่นฐาน
3: ถิ่นฐาน
0: ถิ่นฐานเป็นอักษรหมู่ใดคะ
8: อักษรสูงค่ะ
0: อักษรสูงเก่งมากๆเลยค่ะเหลืออีก1ชิ้นค่ะนี่คำนี้1ชิ้นนี้อ่านออกเสียงว่า
8: ศักดิ์ศรีค่ะ
0: ศักดิ์ศรีเดี๋ยวออกเสียงค่ะศักดิ์ศรี
8: ศักดิ์ศรี
0: ศักดิ์ศรีแปลว่าเกียรติศักดิ์ค่ะเป็นอักษรหมู่ใดคะอักษรหมู่ใดคะ
8: สูงค
0: ่
8: ะ
0: อักษรสูงเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องติด2ชิ้นเลยนะคะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคนสุดท้ายแล้วนะคะคนสุดท้ายคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
11: ชั่วโมง
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะชั่วโมง
3: ชั
0: ่
3: วโมง
0: ชั่
3: วโมง
0: ชั่วโมงเป็นอักษรหมู่ใดคะ
11: ต่ำ
0: อักษรต่ำเก่งมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆ ปรบมือให้ตัวเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเอาละค่ะเราจะมาอ่านคำศัพท์กันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆเราจะมาเริ่มที่อักษรสูงนะคะเด็กๆอักษรสูงคำแรกสีขาว
3: สีขาว
0: เด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านออกเสียงตามครูแหม่มด้วยนะคะคำที่สองฉุกเฉิน
3: ฉุกเฉิน
0: ผีเสื้อ
3: ผ
0: ี
3: เสื้อ
0: ห้องหอ
3: ห
0: ้
3: องหอ
0: ผ้าถุง
3: ผ้าถ
0: ุ
3: ง
0: ข้อศอก
3: ข้อศอก
0: ศีรษะถิ่นฐาน
3: ถิ่นฐาน
0: ศักดิ์ศรี
3: ศ
0: ัก
3: ด
0: ิ
3: ์ศรี
0: ต่อไปค่ะเด็กๆอักษรกลางของเรานะคะอักษรกลางคำแรกค่ะปูอัด
3: ป
0: ู
3: อ
0: ั
3: ด
0: นี่ใครชอบทานบ้างปูอัดน่าจะเป็นอาหารที่เด็กๆชอบเลยนะคะต่อไปค่ะแก้มแดง
3: แก้มแดง
0: จำปี
3: จำปี
0: ตะปู
3: ตะปู
0: การบ้าน
3: อ
0: ึ่งอ่าง
3: น
0: ี่มีเพื่อนๆทำท่าด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆตุ๊กแก
3: ใบบ
0: ั
3: ว
0: ดี
3: กา
0: ต้องการต่อไปค่ะเด็กๆเป็นอักษรต่ำบ้างนะคะคำแรกพี่ชาย
3: คางคก
0: นาที
3: ไฟฟ
0: ้
3: า
0: แม่
3: น
0: ้
3: ำ
0: โรงงานต่อไปนะคะเด็กๆ
3: งานว
0: ั
3: ด
0: เวลา
3: เฮง
0: นี่ใครอยากเป็นคนเฮงบ้างนี่และคำสุดท้ายค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมกันคำนี้คือคำว่า
3: ชั่วโมง
0: ขออีกครั้งค่ะชั่วโมง
3: ช
0: ั่
3: วโมง
0: เอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะมีความรู้และสามารถจดจำได้ว่าแต่ละคำนะคะเป็นอักษรหมู่ใดยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทบทวนนะคะในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางที่เป็นคำเป็นกันนะคะอักษรกลางที่เป็นคำเป็นสามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงใช่ไหมคะเด็กๆนิ้วหัวแม่มือแทนเสียงสามัญนิ้วชี้แทนเสียงเอกนิ้วกลางแทนเสียง
3: โท
0: นิ้วนางแทนเสียงตรีและนิ้วก้อยของเราแทนเสียงสัตวานั่นเองเสียงสามัญมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีเสียงเอกรูปวรรณยุกต์คือ
3: ไม
0: ้เอกเสียงโทรูปวรรณยุกต์คือ
3: ไม
0: ้โทเสียงตรีรูปวรรณยุกต์คือ
3: ไม
0: ้ตรีและสุดท้ายเสียงจัตวารูปวรรณยุกต์คือ
3: จ
0: ัตวานั่นเองค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอยากท้าทายตัวเองไหมคะใครที่อยากลองท้าทายตัวเองบ้างยกมือนี่เป็นคนที่ชอบความเสี่ยงความตื่นเต้นความท้าทายเดี๋ยวครูแหม่มจะพาเด็กๆนะคะมาท้าทายในกิจกรรมขนมหวานของเราโดยนำคำศัพท์จากกิจกรรมขนมหวานมาให้เด็กๆลองผันอักษรกลางได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนอักษรแต่ละหมู่ก่อนนะคะต่อไปค่ะอักษรสูงเด็กๆชูขึ้นมาค่ะอักษรสูงที่เป็นคำเป็นสามารถผันได้กี่เสียงคะ
13: 3
0: เสียงนั่นเองนะคะมีเสียงอะไรบ้าง
13: เส
0: ีย
13: ง
0: เสียงอะไรที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ของอักษรสูงเสียงจัตวานะคะจะไม่มีรูปวรรณยุกต์ต่อไปเสียงเอกรูปวรรณยุกต์จะตรงกันคือรูปวรรณยุกต์อะไรคะหมายเอกเสียงโทรูปวรรณยุกต์จะตรงกันก็คือหมายโทยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่หากเราอยากผันได้5เสียงเราจะใช้อะไรมาช่วยในการผันคะ
13: อ
0: ักษรต่ำอะไรคะต่ำคู่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นบ้างสามารถผันได้กี่เสียงคะ3เสียงนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยผันเสียงอะไรได้บ้างเสียงสามัญมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
3: ไม่มี
0: นะคะเสียงโทรูปวรรณยุกต์จะเป็นอะไรคะ รูปวรรณยุกต์เสียงโทจะเป็น
3: ไม
0: ้เอกเสียงตรีรูปวรรณยุกต์จะเป็น

0: หมายโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: หรือยังคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณแหม่มจะพาเด็กๆมาผันวรรณยุกต์เสียงต่างๆนะคะในกิจกรรมนะคะขนมหวานของเรานี่เดี๋ยวจะให้เด็กๆอ่านเดี๋ยวคุณแหม่มจะสุ่มคำสุ่มเพื่อนๆด้วยให้ช่วยผันวรรณยุกต์ดีไหมคะเดี๋ยวเราจะดูเป็นคำนะคะเด็กๆเช่นคำว่าสีขาวจะให้เด็กๆผันอักษรสูงผันได้3เสียงใช่ไหมคะถ้าคำว่าสีไปอยู่ที่นิ้วไหนให้เด็กๆหยุดที่นิ้วนั้นเด็กๆลองผันสิคะคำว่าสี1 2 3 4 4 4 4 4คำว่าสีอยู่ที่นิ้วไหนคะ
1: น
0: ิ้
1: วก
0: ้
1: อย
0: นิ้วก้อยแสดงว่าเป็นเสียงจัตวาต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าขาว
1: ขาว
0: เด็กๆลองผันคำว่าขาว1 2 3ขาวขาวข้าวขาวขาวคำว่าขาวอยู่ที่เสียงอะไรคะ
1: จ
0: ั
1: ตวาย
0: อดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปคุณแหม่มขอคำว่าห้อง
1: ห
0: ้
1: อง
0: อย่าลืมว่าคำว่าห้องหยุดที่นิ้วไหนให้เด็กๆหยุดผันที่นิ้วนั้นนะคะลองดู1 2 3ห้องห้องห้องมีคนเกินมาด้วยเอาใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะไม่เป็นไร1 2 3ห้องห้องห้องคำว่าห้องเป็นเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโทเส
0: ียงโทนะคะรูปวรรณยุกต์ไม้โทนะคะเก่งเลยต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าห
1: อ
0: หอเด็กๆเสียงค่ะห
1: อ
0: หอจะเป็นเสียงอะไรนะนำนิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะ1 2 3หอหอหอหอหออยู่ที่เสียงอะไรคะ
1: จ
0: ัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอักษรสูงผ่านไปแล้วต่อไปมาดูคำอักษรกลางบ้างคำแรกคุณแหม่มขอคำว่าการบ้าน
1: การบ้าน
0: เอาละค่ะมาผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าการก่อน1 2 3การคำว่าการอยู่ที่นิ้วไหนเอ่ยนิ้วแรกเลยนะคะนิ้วหัวแม่มือเด็กๆอย่าโดนหลอกค่ะไม่เป็นไรขออีกหนึ่งครั้ง1 2 3การการอยู่ที่นิ้วหัวแม่มือคือเสียงสามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่าบ้านเด็กๆอย่าลืมว่าเสียงของคำนั้นหยุดที่นิ้วไหนให้เด็กๆหยุดผันที่นิ้วนั้นนะคะขออีกหนึ่งครั้งค่ะคำว่าบ้าน1 2 3บ้านบ้านบ้านฮะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าคำว่าบ้านคือเสียงอะไรคะเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆอักษรต่ำนี่เด็กๆอยากผันคำว่าอะไรคุณแหม่มให้เลือกเด็กๆบอกว่าอยากผันคำว่าพี่ชายคำแรกเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาผันคำว่าพี่ก่อนอย่าลืมคำว่าพี่หยุดที่เสียงไหนให้หยุดผันที่เสียงนั้นพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนำนิ้วของเราขึ้นมา1 2 3พี่พี่พี่คำว่าพี่คือเสียงอะไรคะ
1: โท
0: เสียงโทเก่งมากๆเลยต่อไปคำว่าชายค่ะ1 2 3ชายเสียงอะไรคะคำว่าชายสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะอักษรต่ำขออีกหนึ่งคำค่ะเอาคำว่าอะไรดีเอ่ยขอกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งอยากผ่านคำว่าอะไรคะ
1: เวลา
0: เวลาได้เลยค่ะคำว่าเวลาคำว่าเวลาอยู่ไหนเอ่ยนี่เลยเวลานะคะผ่านคำว่าออกพยางค์ที่ออกเสียงว่าเวก่อนหนึ่งสองสามเวเสียงอะไรคะโอ้โหง่ายมากๆเลยเสียงสามัญต่อไปคำว่าลาค่ะ1 2 3ลาโอ้โหทำไมง่ายขนาดนี้ลาเสียงอะไรคะสามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้เด็กๆค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์ทั้ง3หมู่ไปแล้วยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆจะเป็นกิจกรรมอะไรนี่มาดูเลยนะคะต่อไปเป็นกิจกรรม ชาไข่มุกแสนอร่อยมีใครชอบรับประทานชาไข่มุกบ้างคะใครชอบแล้วยกมือนี่เลยนะคะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราจะมาดูกติกาของเรานะคะครูแหม่มจะมีนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแก้วชานะคะและมีไข่มุกมาให้เด็กๆนะคะก่อนอื่นเรานะคะยังไม่รู้ว่าเราจะได้เขียนอักษรหมู่ใดนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเราจะได้เขียนอักษรหมู่ใดเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่1ออกมากดดีไหมคะนี่ครูแหม่มไฮเทคเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มที่เรียบร้อยดูกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรียบร้อยมากครูแหม่มขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเด็กๆ ดูนะคะว่าเพื่อนจะได้เขียนอักษรหมู่ใดแล้วให้เด็กๆเขียนลงไปในไข่มุกของกลุ่มตัวเองห้ามเขียนคำซ้ำกันนะคะในกลุ่มพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: มาลุ้นกันเลยเชิญกดได้เลยค่ะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะอักษรที่หนูได้คืออักษรที่หนูได้ก็คืออักษรกลางนะคะกลุ่มแสดงว่ากลุ่มที่1จะได้เขียนคำอักษรกลางในไข่มุกของกลุ่มตัวเองนะคะได้แล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เชิญค่ะกลุ่มที่5เรียบร้อยนะคะเพียงแค่1คนเท่านั้นค่ะนี่เลยอยากได้อักษรหมู่ใดคะอยากได้อักษรสูงกดได้เลยค่ะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะอักษรกลุ่มที่5ที่ได้คืออักษรต่ำนั่นเองผิดหวังไปนิดเดียวไม่เป็นไรนะคะต่อไปกลุ่มที่เรียบร้อยคือกลุ่มที่4ค่ะตัวแทนกลุ่มออกมาเลยค่ะ1คนเท่านั้นค่ะอยากได้อักษรหมู่ใดคะ
3: อ
0: ยากได้อักษรต่ำเชิญกดได้เลยค่ะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะอักษรที่หนูได้คืออักษรต่ำนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยเชิญกลับไปนั่งค่ะกลุ่มที่5ได้อักษรหมู่ใดนะคะกลุ่มที่5อักษรต่ำไปแล้ว2กลุ่มอักษรกลุ่มที่1ได้อักษรหมู่ใดคะอักษรกลางตอนนี้จะต้องมี1กลุ่มได้อักษรสูงกลุ่มที่เรียบร้อยคือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ขอตัวแทน1คนออกมาเลยค่ะเชิญกดได้เลยค่ะกดอีก1ครั้งค่ะอักษรที่หนูได้คืออักษรต่ำกลุ่มที่3อยากเปลี่ยนไหมคะ
4: อ
0: ยากเปลี่ยนกดอีก1ครั้งค่ะนี่ลูกศรชี้ที่อักษรสูงและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่2เชิญค่ะตัวแทนเพียงแค่1คนเท่านั้นค่ะมาแล้วนะคะอยากได้อักษรหมู่ใดคะอยากได้อักษรหมู่ใดคะอักษรกลางจะได้หรือเปล่ากดเลยค่ะกดอีก1ครั้งค่ะอักษรที่หนูได้คืออักษรสูงนะคะลงมือเขียนได้เลยค่ะเด็กๆคะระบายสีด้วยนะคะครูแหม่มให้เวลาแป๊บเดียวนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะกลุ่มนี้ใครจะเป็นคนเขียนคำว่าอักษรกลางคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอย่าลืมเขียนนะคะว่ากลุ่มของตัวเองได้อักษรหมู่ใดนะคะได้ค่ะครูแหม่มให้เวลา5นาทีเท่านั้นห้ามนำคำเดียวกับครูแหม่มนะคะห้ามนำคำที่อยู่ในกิจกรรมขนมหวานนะคะต้องคิดคำศัพท์เองไม่ยากค่ะเขียนคำว่าอักษรสูงก่อนค่ะอักษรสูงผีฝากถุงข้าวสารชั้นศึกษาทานขวด11ตัวเยอะแยะเลยคำศัพท์ ียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะคะภูยังไม่มีความหมายค่ะเด็กๆต้องเขียนคำที่มีความหมายด้วยนะคะอักษรหมู่ใดคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะระบายสีเลยค่ะเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นค่ะ1นาทีเท่านั้นนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วติดไข่มุกลงในแก้วน้ำของเราได้เลยค่ะตะปูถูกต้องค่ะเก่งมาก

0: กลุ่มไหนเสร็จแล้วติดลงในแก้วน้ำของเราได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาค่ะหมดเวลาให้เด็กๆแปะไข่มุกนะคะไปที่แก้วน้ำของเราค่ะกลุ่มที่หนึ่งเสร็จหรือยังคะหมดเวลาแล้วค่ะนำไปติดได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆกลุ่มที่หนึ่งนี่ก็คือผลงานของเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งนะคะสวยไหมคะเด็กๆค่ะนี่คือผลงานนะคะของกลุ่มที่หนึ่งนะคะเด็กๆลองดูนะคะคำนี้คือคำว่าแตงได้ยินเสียงค่ะแตง
1: แตง
0: แตง
1: การบ
0: ้
1: าน
0: จำปี
1: ตะป
0: ู
1: อ่าง
0: ดำน้ำเก่งมากเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองเสร็จหรือยังคะหมดเวลาแล้วค่ะกลุ่มที่สองนะคะคำศัพท์ที่หนูได้อักษรสูงนะคะเด็กๆสีสะเกดคำนี้เขียนผิดนะคะต่อไปสีนี้หมายถึงอะไรคะยังไม่มีความหมายนะคะคำว่าไข่ถูกต้องค่ะคำว่าสวยคำว่าสีถูกต้องค่ะและสุดท้ายคำว่าเต่าตอเต่าใช่อักษรสูงไหมคะไม่ใช่ตอเต่าเป็นอักษรหมู่ใดคะเด็กๆอักษรกลางนะคะคำว่าเต่ายังไม่ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ได้อักษรหมู่ใดคะอักษรสูงคำแรกที่เพื่อนได้นะคะเด็กๆก็คือคำว่าเด็กๆลองดูสวยไหมคะสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยเด็กๆลองดูนะคะคำแรกคือคำว่าเสือเด็กๆเอาเสียงค่ะเสือ
2: เส
0: ือคำที่สองนะคะห้าคำที่สามค่ะพึ่งคำที่สี่ค่ะ
2: สี่
0: คำต่อไปค่ะคำนี้คำว่าสาคำต่อไปค่ะฝีเก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่มที่สามค่ะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่ค่ะอักษรที่หนูได้ก็คืออักษรต่ำนะคะมาดูกันมีคำว่าอะไรบ้างคำนี้คือคำว่าอะไรคะวาดยังเขียนไม่ถูกนะคะต้องเป็นวอาดอวาดไม่โทไม่ต้องมีนะคะเด็กๆต่อไปม้าเขียนถูกต้องค่ะต่อไ

0: ายแมวถูกต้องค่ะมาถูกต้องค่ะเล่นถูกต้องค่ะและสุดท้ายคำนี้คือคำว่าอะไรคะชออูมอคือคำว่าอะไรคนไหนเขียนคำว่าชออูมอเอ่ยคำนี้คือคำว่าอะไรคะหนูเขียนคำว่าอะไรเอ่ยหนูเขียนคำว่าอะไรของใครเอ่ยสีดำชาไข่มุกสีดำของใครคะกลุ่มนี้หนูเขียนคำว่าอะไรมาคะอ๋อชมเด็กๆชอโอมอชมคำนี้ถูกต้องนะคะปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้อักษรที่ได้คืออักษรต่ำเด็กๆออกเสียงค่ะอักษรต่ำคำแรกคือคำว่าช้าง
1: แม
0: ่นาง
1: า
0: ทำไมสระอาเยอะจังเลยคะกลุ่มนี้ต่อไปค่ะการงาน
1: การงาน
0: เด็กๆบอกครูแมมหน่อยว่าคำว่าการคำว่าการเป็นอักษรหมู่ใดคะการมีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นอักษรหมู่ใดคะอักษรกลางแสดงว่าชักไข่มุกอันนี้ถูกไหมคะยังไม่ถูกและสุดท้ายคำว่าพอปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปกิจกรรมของเราคือกิจกรรมการทำใบงานที่15นะคะก็คือเรื่องรูปวรรณยุกต์อักษร3หมู่นะคะหน้าตาของใบงานเป็นแบบนี้เลยให้เด็กๆนะคะเติมวรรณยุกต์ที่อยู่ด้านบนของประโยคแต่ละประโยคเด็กๆลองดูประโยคแรกนี่เลยเขามีคำมาให้แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ยังขาดวรรณยุกต์เด็กๆต้องเติมวรรณยุกต์ด้านบนนะคะให้ถูกต้องแล้วจะได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเปิดเลยค่ะอยู่ที่หน้าอะไรเอ่ยใช้ที่สอดแท่งอื่นไปก่อนค่ะหน้าที่23ค่ะเปิดเลยลงมือทำค่ะคุณแหม่มให้เวลาไม่นานค่ะลงมือทำได้เลยค่ะประโยคแรกคำแรกมีคนเสร็จแล้วคำแรกคำว่าน้องใช่ไหมคะน้องจะต้องเติมวรรณยุกต์อะไรคะไม้โทนะคะ

าละค่ะเด็กๆคุณแหม่มให้เวลาอีก1นาทีเท่านั้นใครไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะแต่ให้เด็กๆเขียนให้ได้ใจความนะคะเด็กๆลองดูนะคะเพื่อนเขียนได้แล้วประโยคแรกนะคะประโยคแรกที่เพื่อนเขียนได้ก็คือน้องท่องบทอาขยานเพราะจะสอบพรุ่งนี้นี่ถูกต้องนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเสร็จหมดแล้วเหรอคะนี่มีเพื่อนเสร็จหมดแล้วด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะใครไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำนะคะนอกเวลาก็ได้เอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเราจะมาเฉลยกันแล้วเด็กๆวางดินสอค่ะมีคนยังไม่วางดินสอเลยกลุ่มที่5ค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูประโยคนะคะที่ครูแหม่มได้บ้างข้อแรกนะคะก็คือน้องท่องบทอาขยานเพราะจะสอบพรุ่งนี้ประโยคที่2พ่อส้มโต

และตู้ให้ป้าประโยคที่3ย่าใช้ซ่อมจิ้มมะละกอประโยคที่4ลุงจ่ายค่าเช่าบ้านไปเมื่อวาน5คือตามีร่างกายที่แข็งแรง6นะคะก็คือน้องสวมเสื้อกันหนาวไปเยี่ยมครู7พี่ทำไข่ตุ๋นให้น้องกิน8แก้วซื้อขนมเค้กในราคา20บาทและประโยคสุดท้ายก็คือเขากินกล้วยจั๊บและก๋วยเตี๋ยวกล้วยจั๊บไม่ต้องใส่เสียงไม่ต้องใส่รูปวรรณยุกต์มานะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้นะคะก็คือการเรียนรู้ในเรื่องของอักษรทั้ง3หมู่นั่นเองนะคะซึ่งอักษรกลางเด็กๆบอกครูแม่หน่อยค่ะอักษรกลางผ่านได้กี่เสียงอักษรกลางผ่านได้ทั้งหมด5เสียงรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์จะตรงกันนะคะต่อไปอักษรสูงผ่านได้กี่เสียงคะ3เสียงเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะจัตวาเสียงเอกรูปวรรณยุกต์คือหมายเอกเสียงโทรูปวรรณยุกต์คือหมายโทและอักษรหมู่สุดท้ายก็คืออักษรต่ำเด็กๆลองดูอักษรต่ำถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงจะเป็นเสียงอะไรคะสามัญนะคะต่อไปผันเสียงอะไรได้อีกคะเสียงโทเสียงโทรูปวรรณยุกต์คือหมายเอกและสุดท้ายเสียงตรีรูปวรรณยุกต์คือหมายโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะคะเมื่อเด็กๆ เรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทําแบบประเมินตนเองนะคะเพื่อเช็คดูว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเด็กๆได้เรียนรู้ครบจุดประสงค์ในหน่วยนั้นหรือเปล่านะคะอย่าลืมเช็คตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะต้องเพิ่มเติมในส่วนไหนนะคะต่อไปค่ะเด็กๆบทเรียนครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องมาชมมาตรากรมนั่นเองนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1เรื่องมาตราตัวสะกดและใบงานที่1เรื่องมาตรากรมนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับหน่วยแรกนะคะเราได้เรียนรู้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพยัญชนะนะคะการนำพยัญชนะมาแบ่งเป็นอักษรทั้ง3หมู่นะคะเพื่อง่ายต่อการผันเสียงวรรณยุกต์นะคะเด็กๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนมารวมถึงเรื่องสระด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะในครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะครูแมมอาจจะยกสวนสัตว์มาก็ได้นี่จะยกมาอย่างไรนะคะเด็กๆต้องติดตามชมวันนี้ครูแมมขอลาไปแล้วแล้วพบกันในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่

0: ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.h นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: สับน่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก

0: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
0: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังความคิด
0: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ักเพียรคิดอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสบายรีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับสวัสดีลูกเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมเอ่ย
1: สบายด
0: ีสบายดีนะครับและหวังว่าปลายทางคงสบายดีกันทุกคนนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับจากครั้งที่แล้วทั้งต้นทางและปลายทางได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปลูกจำได้ไหมเอ่ยประกอบลูกช่วยครูตอบหน่อยว่าครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปลูก
2: กว่ากับน้อยกว่าครับ
0: อ๋อเรียนรู้เรื่องเครื่องหมายมากกว่าและเครื่องหมายน้อยกว่าไปใช่ไหมครับคนอื่นล่ะลูก
3: นับเลขไม่เกิน 1,000 ครับ
0: อ๋อนับเลขไม่เกิน 1,000 วันใหม่ลูกวันใหม่เรียนรู้เรื่องอะไรไปเอ่ย
4: การเปรียบเทียบค่ะ
0: อ๋อเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนใช่ไหมที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในครั้งนี้นะครับเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องเดิมในเรื่องของการเทียบแต่การเป็นการเปรียบเทียบจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากัน2จำนวนนะครับว่าแต่เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรมาดูกันเลยนะครับวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในกรณีที่เลขโดดในหลักร้อยเท่ากันและไม่เท่ากันนะอย่างเช่นคุณครูมีจำนวน2จำนวนมาให้นะครับมีเลขโดดในหลักร้อยเท่ากันนะทั้ง2จำนวนนะครับหรืออาจจะมีเลขโดดในหลักร้อยไม่เท่ากันนะของ2จำนวนนี้เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ

0: หรือน้อยกว่านะครับอย่างที่สองนักเรียนจะต้องให้เหตุผลได้ว่าเอ๊ะทำไมจำนวนแรกถึงมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่สองเหตุผลคืออะไรและสุดท้ายนักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมาพูดออกมาเล่าออกมานำเสนอได้ว่าจำนวนสองจำนวนนั้นมันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันเพราะเหตุใดออกมาพูดให้เพื่อนฟังได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการเปรียบเทียบกันก่อนนะครับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันจากครั้งที่แล้วเด็กๆได้ออกมานำเสนอใช่ไหมนักเรียนยังจำได้ไหมครับที่คุณครูให้นักเรียนเขียนจำนวนลงในบัตรของตนเองนะครับและนำบัตรของตนเองไปเปรียบเทียบกับบัตรของเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนออกมานำเสนออีก2คู่นะครับเอ๊ว่าแต่ใครจะออกมานำเสนอคนที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานำเสนอครับตัวตรงนั่นก็คือคู่ของปกรณ์นะครับปกรณ์แม่ปกรณ์ลูกออกมาเลยนะครับจากครั้งที่แล้วนะเราบัตรของเราคือจำนวนอะไรลูก
1: 1,000 กับ333
0: ของเรา 1,000 ใช่ไหม
1: คร
0: ับของเพื่อนละลูก
1: 333
0: ค่ะอ๋อของเรา 1,000 นะประกรณ์และของเราละลูก
1: 333ค่ะ
0: 333นะครับเราสามารถที่จะนำมาเขียนในตารางอะไรนะเราเรียกว่าตารางอะไรนะลูกตารางหลักเลขใช่ไหมครับ333ก่อน333นะ3อยู่ในหลักใดลูก
1: หลักร้อยค่ะ
0: ในหลักร้อยนะ3 3ตัวแรกตัวเลขแรกนะครับตัวนี้นะ3อยู่ในหลักร้อยนะครับ3ถัดไปแล้วลูก
2: อยู่ในหลัก
0: อยู่ในหลัก10และ3สุดท้าย
1: 3หน่วยค่ะ
0: อยู่ในหลักหน่วยนะครับส่วน 1,000 เลขโดด1อยู่ในหลักอะไรครับ
2: พัน
0: อยู่ในหลักพันนะครับศูนย์อยู่ในหลักอะไรลูกอ
2: ย
0: ู่
2: ในหลักร้อย
0: หลักร้อยศูนย์ถัดไป
2: อย
0: ู่
2: ในหล
0: ัก
2: ส
0: ิบหลักสิบและสุดท้ายลูกอ
2: ยู่ใน
0: หลักหน่วยจะเห็นว่า333เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก
2: ม
0: ี
2: สามหล
0: ัก มีสามหลักใช่ไหมมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยและ 1,000 ละลูกเป็นจำนวนที่มีกี่หลักเอ่ยมี4หลักใช่ไหมครับมีหลักพันหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะครับจำนวน3หลักมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวน4หลักลูก
2: 4
0: จำนวน3หลักมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวน4หลักลูก
2: น้อยกว
0: ่าน้อยกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าดังนั้น 1,000 ทำไมลูก
1: 1,000 มากกว่าค่ะ333ค่ะ
0: 1,000 มากกว่า333หรือ
1: 333น้อยกว่า 1,000
0: ถูกต้องไหมลูกเพื่อนำเสนอถูกต้องไหม
2: ถ
0: ูกต้องนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจำนวน3หลักย่อมน้อยกว่าจำนวน4หลักหรือจำนวน4หลักย่อมมากกว่าจำนวน3หลักนั่นเองนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากอย่าลืมผลงานของตนเองนะคู่ถัดไปที่จะได้ออกมานำเสนอจะเป็นคู่ที่ยกมือเร็วที่สุดเอามือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งยกมือเราลูกออกมาเลยออกมาเลยคู่ของเราด้วยนะออกมาเลยลูกธนพรมาลูกบัตรของเราของใครเป็นของใครลูกแบ่งให้เพื่อนจำนวนของตนเองคืออะไรของเราก่อน
2: 349ค่ะ
0: เป็น349นะครับ349นะ349

0: 9บัตรของเพื่อนล่ะของเราจำนวนใดลูก
1: 91ค่ะ
0: 91นะครับ91นะเรานำมาเขียนในตารางหลักเลขได้อย่างไรลูกอธิบายให้ครูฟังหน่อยเริ่มที่349ก่อน3อยู่ในหลักใดลูก
2: หล
0: ัก
2: ร้อยค่ะ
0: 3อยู่ในหลักร้อยนะครับ4อยู่ในหลักอะไรครับ
1: หลัก10ค่ะ
0: 4อยู่ในหลัก10 9แล้วลูก
1: อยู่ในหลักหน่วย
0: 9อยู่ในหลักหน่วยนะครับส่วนจำนวนอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ91 9อยู่ในหลักใดลูก
1: หลัก10ค่ะ
0: 9อยู่ในหลัก10นะแบ่งให้เพื่อนพูดบ้างนะแบ่งกันลูกแบ่งกันนำเสนอ1อยู่ในหลักใดลูกหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยนะจะเห็นว่า349เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก
1: 3หลัก
0: 3หลักใช่ไหมครับ91ละลูกเป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก
1: 2หลัก
0: 2หลักจำนวน3หลักมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวน2หลักลูก
1: มากกว
0: ่ามากกว่าใช่ไหมครับเยี่ยมมากดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าอะไรลูก349
1: มากกว
0: ่า91หรือ
1: 91
0: ต้องเป็นอะไรต้องเป็นเครื่องหมายอะไรลูกน้อยกว่าใช่ไหมต้องแก้ไขนะครับต้องเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะเครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้นะครับ11น้อยกว่า349นะแก้ไขถูกต้องนะผลงานของตนเองกลับไปอาปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆจะเห็นว่าจากที่เพื่อนนำเสนอไปจำนวน3หลักย่อมมากกว่าจำนวน2หลักหรือจำนวน2หลักย่อมน้อยกว่าจำนวน3หลักนั่นเองจะเห็นว่าจำนวนที่มีหลักมากกว่าจะเป็นจำนวนที่มากกว่านั่นเองนักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงได้รับความรู้ในเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะจากครั้งที่แล้วนะครับจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าย่อมมีค่ามากกว่านะไม่ยากใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมถัดไปกันนะครับก่อนที่เราจะไปกิจกรรมถัดไปนะมาสรุปกันสักเล็กน้อยจากที่ครูพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวน3หลักนะคุณครูใช้สี่เหลี่ยมแทนเลขโดดต่างๆนะครับมีหลักหน่วยถัดจากหลักหน่วยไปทางด้านซ้ายเรียกว่าหลักอะไรนะ
1: หล
0: ัก10นะครับและถัดจากหลัก10ไปทางด้านซ้ายเราเรียกว่าหลักอะไรนะ
1: หล
0: ัก100ใช่มั้ยครับกับอีกจำนวนหนึ่งนักเรียนคิดว่าเป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก
1: 2
0: หลักใช่ไหมมีหลักหน่วยและมีหลักอะไรหลัก10นะครับนักเรียนคิดว่าจำนวน3หลักมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวน2หลักลูก
1: ม
0: ากกว่านั่นเองนะครับโดยที่สี่เหลี่ยมต่างๆที่ครูได้นำเสนอตรงนี้นะครับแทนเลขโดดใดๆนะยกเว้นสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับที่แทนเลขโดดยกเว้น0นะยากไหมลูกไม่ยากนะครับจากที่เด็กๆนะครับได้เรียนรู้ไปแล้ววันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมคิดเลือกเปรียบเทียบนะจะต้องคิดก่อนแล้วก็เลือกใช้สื่ออาจจะใช้การวาดรูปอาจจะวาดเป็นหลักลูกคิดหรืออาจจะวาดเป็นแผ่นตารางก็ได้นะครับและนำมาเปรียบเทียบว่าแต่สถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรมาดูที่ใบกิจกรรมกันเลยนะครับใบกิจกรรมของเรานั้นเป็นใบกิจกรรมที่เด็กๆน่าจะคุ้นเคยกันดีจะให้เด็กๆได้วาดรูปแน่นอนนะครับซึ่งจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงแนวคิดเพื่อแสดงจำนวนโดยเลือกใช้สื่อเช่นแผ่นตารางหลักลูกคิดการวาดรูปจากนั้นเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าและนำเสนอแนวคิดนะครับหน้าตาของใบกิจกรรมนะครับนักเรียนเคยเห็นไหมหน้าตาแบบนี้เคยเห็นหรือยังลูกเคยเห็นไหมเคยเห็นแล้วนะครับเคยเห็นแล้วแต่ข้อความอาจจะเปลี่ยนไปนะจากครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนจะเห็นว่าตรงแนวคิดคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆระบายสีใช่ไหมเอ่ย

รอบนี้เด็กๆจะต้องวาดด้วยตนเองนะอย่างเช่นสถานการณ์แรกเด็กๆมาดูนิดหนึ่งนะครับคุณครูมีสถานการณ์มาให้เป็ดอบสมุนไพรราคา360บาทและไก่ย่างราคา223บาทอยากทราบว่าเป็ดอบสมุนไพรราคาแพงกว่าหรือถูกกว่าไก่ย่างนักเรียนก็จะต้องใช้สื่อเลือกใช้สื่อใช่ไหมอาจจะใช้แผ่นตารางถ้าวาดแผ่นตารางอาจจะนานใช่ไหมเราก็อาจจะวาดอะไรลูกหลักอะไรหลักลูกคิดก็ได้ใช่ไหมแสดงออกมาของเป็ดอบสมุนไพรกับไก่ย่างใช่ไหมครับดังนั้นก็จะต้องมี2ภาพและเมื่อนักเรียนวาดภาพเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นำเลขโดดนะของราคานั่นเองมาเขียนในตารางหลักเลขและแสดงการเปรียบเทียบพร้อมกับสรุปว่าเป็ดอบสมุนไพรราคาแพงกว่าหรือถูกกว่าไก่ย่างนั่นเองนะครับในส่วนของสถานการณ์ที่2ก็ในทํานองเดียวกันนะนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมลูกช่วยกันเป็นกลุ่มนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้นะทำเลยลูกกลุ่มใดที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับสามารถยกมือและสอบถามคุณครูได้นะคุณครูให้2ใบลูกช่วยกันทั้งกลุ่มช่วยกันคิดลุกออกจากที่มาช่วยเพื่อนได้นะมาช่วยกันนะครับช่วยกันวาดรูปได้ไหมทำได้ไหมขั้นแรกเธอดูเป็ดอบสมุนไพรราคา360บาทอาจจะวาดเป็นอะไรหลักลูกคิดได้ไหมได้ลองวาดดูนะนักเรียนสามารถที่จะเลือกใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นการวาดเป็นแผ่นตารางนะครับหรืออาจจะใช้หลักลูกคิดก็ได้แสดงจำนวนตามสถานการณ์ที่กำหนดให้อย่างเช่นในสถานการณ์แรกเป็นสถานการณ์ของเป็ดอบสมุนไพรใช่ไหมครับนักเรียนก็จะต้องวาดหลักลูกคิดอาจจะเป็นแสดงราคาของเป็ดอบสมุนไพรหรืออาจจะวาดหลักลูกคิดในราคาของไก่ย่างนะครับและเปรียบเทียบกันว่าราคาของเป็ดอบสมุนไพรแพงกว่าหรือถูกกว่าราคาของไก่ย่างนั่นเองนะครับหวังว่าปลายทางลงทำกันได้นะครับทำได้ไหมลูกให้วาดรูปนะอาจจะวาดรูปหลักลูกคิดก็ได้นะเยี่ยมมากเลยลองวาดดูนะวาดหรือยังลูกลองวาดดูนะกลุ่มที่5ทำได้ไหมลูกทำได้ไหมครับได้ลูกใช้ปากกาได้ดินสอก็ได้ช่วยเพื่อนวาดสิช่วยเพื่อนวาดช่วยเพื่อนวาดทำได้ไหมแค่ไหนครูไหมเธออาจจะวาดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นหลักใช่ไหมเริ่มจากหน่วย10
ช่ไหมรอ

0: ร้อยแบบเนี้ยอ่ะแล้ววาดต่อได้ไหมไหนวาดให้เพื่อนดูสิเยี่ยมมากลูกไหนดูสิว่า10หน่วย
1: สัญญาณสนาม
0: เขียนคำนวณลงในตารางหลักเลขเลยลูกวาดลูกคิดใส่ลงไป
1: เป็นสมุดไทย
0: เขียนได้เลยและอย่าลืมใส่ลูกคิดด้วยไหมแบ่งกันแบ่งกันช่วยกันแบ่งกันลูกแบ่งปันกันนะอันนี้ราคาของอะไรเป็ดอบสมุนไพรใช่ไหมสองร้อยยี่สิบสามมีลูกคิดกี่ลูกมีกลุ่มสองใกล้เสร็จแล้วนะพอทำได้ไหมทำได้นะถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วดังนั้นเราก็เอาสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมาสรุปนะเวลาที่นักเรียนนะครับจะเขียนสรุปก็ให้ไปดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นสถานการณ์แรกเป็ดอบสมุนไพรราคาแพงกว่าหรือถูกกว่าไก่ย่างใช่ไหมนักเรียนก็จะต้องนำข้อความนั้นนะเลือกมาตอบว่าจะแพงกว่าหรือถูกกว่านั่นเองนะครับถ้านักเรียนตอบว่าแพงกว่านักเรียนก็อาจจะตอบว่าเป็ดอบสมุนไพรราคาแพงกว่าไก่ย่างในลักษณะนี้นั่นเองนะครับหวังว่าปลายทางคงทำได้นะวาดรูปให้เรียบร้อยด้วยนะสีได้ไหมลูกวาดอย่าลืมเขียนเลขโดดในตารางหลักเลขด้วยนะอันนี้ได้ไหม
2: หนูเขียนล่างสามเดียว
0: นายกลุ่มนี้ถูกไหมดูสิ
3: อะไรน
0: ะอะไรนะเยี่ยมมาก359เขาถามว่าปู่มีเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าย่า

0: ตอบว่าอะไรลองสรุปใหม่สิเขียนสรุปยังเขียนสรุปยัง
1: หนูยังไม่ได้ทำอะไรเลย
0: แต่เขียนเร็วช่วยเพื่อนสิลูก
1: ช่วยแบบเอาเพื่อนทำเองไม่เอ
0: ามีไงบ้างกลุ่มนี้สถานการณ์แรกเสร็จหรือยังมีกลุ่มใดเสร็จแล้วบ้างให้เวลาอีก2นาทีนะว่าไงลูกถูกต้องแล้วลูกอย่าลืมวาดอีกรูปหนึ่งนะเงินของปู่กับเงินของย่าใช่ไหมต้องมี2รูปถูกเปล่าอีกคนหนึ่งเขียนสรุปได้เลยเขียนสรุปได้เลยปู่มีเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าย่าสรุปสรุปได้ไหมปู่มีเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าย่าสรุปเลยเขียนสรุปสุดท้ายตรงนี้ไงเป็ดอบสมุนไพรราคาแพงกว่าหรือถูกกว่าไก่ย่างเขียนลงไปสรุปแพงกว่าหรือถูกกว่าแพงกว่าถูกต้องก็เขียนลงไปนั่งที่เรียบร้อยนะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมหวังว่าต้นทางและปลายทางน่าจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูจะสุ่มออกมานำเสนอสถานการณ์ที่1 นะคนที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานำเสนอทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูใครนะกลุ่มใดนะกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5สถานการณ์แรกออกมานำเสนอเลยครับสถานการณ์แรกลูกออกไปนำเสนอเลย2คน2คนมาช่วยกัน ออกมานำเสนออ่ะของเราสถานการณ์แรกมาใกล้ๆครูลูกมาในสถานการณ์แรกมีราคาของอะไรบ้างลูกมีอะไรนะเป็ดอะไรนะเป็ดอะไรเอ่ยเป็ดอะไรลูกช่วยกันสิช่วยกันอ่ะช่วยเพื่อนราคาของอะไรลูก
1: เป็ดอบสมุนไพร
0: เป็ดอบสมุนไพรใช่ไหมครับและมีราคาของอะไรอีก
1: ไก่ย่าง
0: ไก่ย่างใช่ไหมอ้าวเราแสดงแนวคิดยังไงเป็ดอบสมุนไพรราคา360บาทอันไหนของเป็ดอบสมุนไพรลูก2รูปนี้อันไหนเอ่ยชี้ให้ครูดูหน่อยอันนี้ของเป็ดอบสมุนไพรใช่มั้ยเราวาดออกมาเป็นรูปอะไรนะลูก
1: หลักลูกคิด
0: อ๋อหลักลูกคิดมีหลักหน่วยใช่มั้ยหลัก10และหลัก100อ๋อตรงนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่นะลูก
1: 300
0: กับ
1: 60
0: กับ60กับอีกกี่หน่วยศูนย์หน่วยใช่ไหมกับอีกศูนย์หน่วยนะแสดงว่าเป็ดอบสมุนไพรตรงนี้ราคา
1: 360
0: อันนี้360นะ360นะครับ360นะและตรงนี้เป็นของอะไรลูก
1: ไก่ย่าง
0: ไก่ย่างใช่ไหมไก่ย่างราคาเท่าไหร่ลูกอ่านให้ครูฟังหน่อย
1: 223บาท
0: 223บาทนะถูกไหมเอ่ยในหลักร้อยมีลูกคิดกี่ลูก
1: 2
0: ลูกในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูกเนี่ย
1: 2
0: ลูกนะและในหลักหน่วยมีลูกคิดกี่ลูก
1: 3ลูก
0: 3ลูกรวมเป็น223ใช่ไหมครับ223นะแล้วเราก็นำเลขโดดมาเขียนในตารางหลักเลขใช่ไหมอ่ะ363อยู่ในหลักใด
1: หลัก
0: อะไรนะในห้องช่วยเพื่อนหน่อย3ในหลักอะไรครับ
1: หล
0: ักร้อย6อยู่ในหลักอะไร
1: หลัก10
0: หลัก10 0อยู่ในหลัก
1: หน่วย
0: หน่วยสองอยู่ในหลักได
1: ้ร้อยครับ
0: หลักร้อย2ตัวนี้อยู่ในหลัก
1: 10
0: และ3ตัวนี้ล่ะลูกหน่วยจะเห็นว่าทั้ง2จำนวนมีจำนวนหลักเท่ากันไหม
1: ไม่เท่า
0: เท่ากันไหมจำนวนหลัก360มีจะเป็นจำนวนกี่หลักลูก
1: 2
0: กี่หลัก
1: 3
0: หลักใช่ไหม223แล้วลูกเป็นจำนวนกี่หลัก
1: 3
0: หลักใช่ไหมแล้วสรุปแล้ว2จำนวนนี้มีจำนวนหลักเท่ากันไหม
1: เ
0: ท่ากันใช่ไหมครับก็คือเป็นจำนวนที่มี3หลักทั้งคู่เลยนะและจะเห็นว่าเมื่อเราทราบแล้วว่าอ๋อเป็นจำนวนที่มี3หลักเท่ากันใช่ไหมเราเปรียบเทียบยังไงอะว่าจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดหรือจำนวนใดน้อยกว่าจำนวนใดเราดูที่หลักใดก่อนลูกเราดูที่หลักอะไรก่อน
1: หล
0: ัก
1: ร
0: ้
1: อยคร
0: ับ หลักร้อยใช่ไหมในหลักร้อยมี3อยู่ในหลักร้อยใช่ไหมจะมีค่าเท่าไหร
1: ่300ค่ะ
0: มีค่า300 2อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: 200ค่ะ
0: 200 300มากกว่าหรือน้อยกว่า200ลูก
1: มากกว่าค่ะ
0: จะเห็นว่า300มากกว่า200จึงสามารถสรุปได้ว่าอะไร
1: 360มากกว่า223
0: หรือ
1: 223
0: มากกว่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่ใช่ต้องเป็นอะไรลูกต้องเป็นน้อยกว่า360นั่นเองนะครับดังนั้นเราตอบมาว่าแพงกว่าไม้เอกอยู่ตรงวงแหวนด้วยนะอะไรแพงกว่าอะไรลูกพูดให้ครูฟังหน่อยที่เราตอบมาว่าแพงกว่า
1: เป็ดอบสมุนไพรแพงกว่า
0: แพงกว่าอะไรลูก
1: แพงกว่าไก่ย่าง
0: เยี่ยมมากนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมาก เอาผลงานกลับไปด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ากลุ่มใดจะได้ออกมานำเสนอสถานการณ์ที่2นะครับให้นักเรียนยกมือให้เร็วนะเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกกลุ่มที่5อีกแล้วนะครับกลุ่มที่5ลูกออกมานำเสนอสถานการณ์ที่2ให้ครูฟังหน่อยวันใหม่วันใหม่กับผองเพื่อนมาเลยรถเร็วลูกมาสถานการณ์ที่2เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรลูกสถานการณ์ที่2หึเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรลูก
1: ปู่
0: เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับปู่กับย่าใช่มั้ยปู่มีเงินเท่าไหร่ลูกและย่าม
1: ีเงิน380บาท
0: ฮะ300เท่าไหร่นะ
1: 391บาท
0: 391บาทนะอยากทราบว่า
1: ปู่มีเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าย่า
0: เยี่ยมมากเราแสดงแนวคิดยังไงลูกแสดงแนวคิดยังไง
1: หลักลูกคิดค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อว่าหลักลูกคิดใช่มั้ยหลักลูกคิดมีหลักอะไรบ้างนะหลักมีหลักหน่วยใช่มั้ยอันนี้เราอาจจะสะกดไม่เอกนะลูกนะไม่ใช่ไม่โถนะมีหลักหน่วยหลักสิบและหลัก
1: ร้อยค่ะ
0: หลักร้อยนะครับอันนี้คือเงินของใครเนี่ย
1: เงินของย่า
0: อันนี้ของย่าหรือของปู่
1: ของปู
0: ่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนกำกับไว้ด้วยนะลูกนะเป็นเงินของปู่ใช่ไหมเงินของปู่กี่บาทเอ่ย
1: 359บาท
0: แสดงว่าในหลักร้อยต้องมีลูกคิดกี่ลูกลูก
1: 3ล
0: ู
1: ก
0: 3ลูกในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูก
1: 5ลูก
0: 5ลูกและในหลักหน่วยละลูก
1: มีลูกคิด9ลูก
0: มีลูกคิด9ลูกนะครบหรือเปล่าเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับทั้งต้นทางและปลายทางตรวจสอบใบกิจกรรมของตนเองด้วยนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะอันนี้เงินของปู่มี30059บาทใช่ไหม359บาทนะของปู่359บาทใช่ไหมครับเนี่ยวงเล็บไปให้เนาะของย่าละลูกของย่า
1: 391บาท
0: 391แสดงว่าในหลักร้อยต้องมีลูกคิดกี่ลูก
1: 3ลูก
0: 3ลูกถูกต้องในหลัก10ต้องมีลูกคิดกี่ลูก
1: 9
0: ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะถูกต้องในหลักหน่วยแล้วลูก
1: 1ลูกค่ะ
0: ต้องมีลูกคิดกี่ลูก
1: 1ลูกค่ะ
0: ต้องมีลูกคิด1ลูกแต่ละวาดมากี่ลูกฮะ
1: ไม่ร
0: ู้ต้องมีเพียง1ลูกนะต้องมีลูกคิด1ลูกเท่านั้นไปแก้ไขมานะเพื่อให้ได้จำนวนเท่าไหร่391นะอันนี้เงินของย่าใช่ไหมครับแก้ไขให้ถูกต้องนะตรงนี้แต่เดี๋ยวคุณครูจะมาดูก่อนว่าเราเขียนเลขโดดในตารางหลักเลขได้ยังไงนะ3อยู่ในหลักอะไรลูก
1: หลักร้อยค่ะ
0: 3อยู่ในหลักร้อยนะ5อยู่ในหลักอะไรลูก
1: หลัก10ค่ะ
0: 9อยู่ในหลักอะไร
1: หลักหน่วยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือเงินของปู่ใช่ไหมครับและเงินของย่าละลูก
1: เงินของย่า3อยู่ในหลักร้อย
0: 3อยู่ในหลักร้อย9อยู่ในหลัก
1: 10ค
0: ่
1: ะ
0: และจริงๆแล้วตรงนี้ต้องเป็นเลขโดดอะไรลูก
1: เลขหน
0: ึ่งต้องเป็นตัวเลข1นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสังเกตให้ถูกต้องด้วยนะถ้าแก้ไขก็แก้ไขถ้าแก้ไขนะครับก็ใช้ยางลบลบให้สะอาดนะแล้วก็ใช้ดินสอเขียนใหม่นะครับสังเกตว่าอะไรลูกสังเกตว่าเลขโดดในหลักร้อยเป็นเลขเดียวกันไหมเนี่ยเท่ากันไหมมีค่าเท่ากันใช่ไหมนั่นก็คือ3ในหลักร้อยมีค่า300เท่ากันอ้าวแล้วเราเปรียบเทียบยังไงอ่ะต้นทางและปลายทางช่วยตอบหน่อยครับในกรณีที่เลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันนักเรียนเปรียบเทียบยังไงต่อครับเราไปดูหลักอะไรต่อลูกหลัก
1: ร้อย
0: เลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันเราไปดูหลักอะไรต
1: ่
0: อต้องไปดูหลักหลัก10มั้ยวันใหม่ไปดูหลัก10ต่อใช่มั้ยใช่ใช่ไหมครับมาดูในหลัก10 5ในหลัก10มีค่า
1: 50
0: 9ในหลัก10มีค่า
1: 90
0: 50มากกว่าหรือน้อยกว่า90ลูก
1: น้อยกว่าค่ะ
0: น้อยกว่า ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่า359น้อยกว่า390 391นะคุณครูแก้ไขให้ก่อนนะครับหรือ
1: 391มากกว่า359
0: เขียนให้ชัดเจนนะ359ดังนั้นสรุปได้ว่าอะไร
1: ปู่มีเงินน้อยกว่าย่า
0: ปู่มีเงินน้อยกว่าย่าคำว่ากว่าพยัญชนะกอไก่หายไปใช่ไหมพยัญชนะต้นกอไก่หายไปนะครับแก้ไขให้เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านักเรียนสังเกตไหมครับในกรณีที่เลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันเราก็จะต้องไปพิจารณาเลขโดดในหลัก10ใช่ไหมถ้าเลขโดดในหลัก10มีค่ามากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่าแต่ถ้าเลขโดดในหลัก10นั้นมีค่าน้อยกว่าจำนวนนั้นก็จะน้อยกว่านั่นเองนะครับอัปประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากสรุปกันนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าจำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันนะหลักร้อยมีค่าเท่ากันนะพิจารณาเลขโดดในหลักถัดไปนั่นคือหลัก10นั่นเองเลขโดดในหลัก10มีค่ามากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่านะครับแต่ถ้าเลขโดดในหลัก10มีค่าน้อยกว่าจำนวนนั้นก็จะน้อยกว่านั่นเองนะอย่างที่ครูได้สรุปไปนะกิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมเมนูโปรดนะครับกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะให้นักเรียนจับคู่และเลือกเขียนชื่อเมนูอาหารและราคาอาหารที่นักเรียนแต่ละคนชอบจากร้านอิ่มอร่อยแล้วเปรียบเทียบราคาอาหารโดยเขียนแสดงการเปรียบเทียบด้วยเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะใบกิจกรรมหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมมีเมนูอาหารให้ใช่ไหมครับมีเมนูอาหารให้นะและให้นักเรียนเขียนว่าเมนูนั้นคือเมนูอะไรราคาเท่าไหร่เลือกกันกับเพื่อนนะครับและมาเปรียบเทียบราคาโดยการเขียนเลขโดดในตารางหลักเลขจากนั้นสรุปให้ได้ว่าจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดหรือน้อยกว่าจำนวนใดนะและสรุปว่าราคาของเมนูนี้นะราคาน้อยกว่าหรือมากกว่าหรืออาจจะใช้คำว่าแพงกว่าหรือถูกกว่าก็ได้นะครับให้เด็กๆลงมือทำได้เด็กๆเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมลูก
2: เข้าใจ
0: เข้าใจนะมีใครไม่เข้าใจไหมหวังว่าคงเข้าใจนะครับเดี๋ยวรับใบกิจกรรมจากคุณครูเลยทำเป็นคู่นะรอบนี้ทำเป็นคู่นะครับเมื่อได้ใบกิจกรรมลงมือปฏิบัติได้เลยนะลงมือปฏิบัติได้เลยทำเป็นคู่ลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอะไรลูกอ๋อโลนเก็บเรียบร้อยทำเป็นคู่นะอย่างแรกนักเรียนก็จะต้องเลือกเมนูอาหารที่ชอบและเขียนลงไปนะครับเขียนราคาลงไปจากนั้นเขียนเลขโดดของราคาลงในตารางหลักเลขนะและเปรียบเทียบราคาทั้งสองของเมนูทั้งสองนะครับและให้ได้ว่าราคาของอะไรแพงกว่าของอะไรหรือถูกกว่าของอะไรนะลงมือปฏิบัติได้นะครับอะไรนะทำเป็นคู่ทำเป็นคู่ใกล้ๆกันราคาอะไรเมนูเขียนเมนูก่อน ใครมีข้อสงสัยยกมือถามครูนะฮะ
1: ย
0: ังไม่ได้ใบกิจกรรมอ้าวไม่บอกครูล่ะให้เขียนชื่อเมนูก่อนนะนักเรียนก็จะต้องเลือกเมนูก่อนนะเมื่อเลือกเมนูเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็เขียนราคาลงไปว่าแต่ละเมนูราคาเท่าไหร่จากนั้นเขียนเลขโดดลงไปในตารางหลักเลขและทำการเปรียบเทียบกันตามหลักการที่คุณครูได้สรุปไปเมื่อสักครู่นี้โดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าและดังนั้นสรุปออกมานะครับว่าราคาของเมนูอะไรมากกว่าหรือน้อยกว่าของเมนูอะไรนั่นเองนะครับหวังว่าคงทำกันได้นะครับนักเรียนปลายทางทำเร็วเขียนลงไปในตารางหลักเลขช่วยกันเขียน สรุปสิสรุปเร็วช่วยเขียนสิรวดเร็วลูกรวดเร็วรวดเร็วหรือได้ไหมลูกทำได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ใช่เลือกมา2เมนูไงลูกเลือกมา2เมนูกลุ่มนี้ได้ไหมลูกกลุ่มนี้ได้ไหมครับเขียนเมนูก่อนได้ไหมอันนี้ต้องให้เขียนเครื่องหมายลูกด้านในลบนะสรุปว่าอะไรสรุปหน่อยดังนั้นข้าวผัดอเมริกันทำไมลดเร็วเลยลูกมีกลุ่มที่จะเสร็จแล้วนะไข่พะโล้ราคาทำไมราคาทำไมมากกว่าใช่ไหมเยี่ยมมาก

0: เขียนสรุปไงลูกเขียนสรุปว่าราคาแพงกว่าถูกกว่าหวังว่านักเรียนคงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวตรงคุณครูจะสุ่มนักเรียนที่เรียบร้อยที่สุดออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่1คู่ของดาเนียนะครับออกมานำเสนอลูกแปะตรงนี้ได้เลยของเราเลือกเมนูอะไรบ้างลูก
1: ข้าวผัดอเมริกัน
0: อ๋อเลือกข้าวผัดอเมริกันใช่ไหมราคาเท่าไหร่ลูก
1: ราคา154บาท
0: 154บาทนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ
1: ข้าวไก่ทอด
0: ข้าวไก่ทอดราคา
1: 138บาท
0: 138บาทนะข้าวผัดอเมริกันราคา154บาทข้าวไก่ทอดราคา138บาทเราทำการเปรียบเทียบโดยการนำเลขโดดไปเขียนในตารางหลักเลขใช่ไหมเราเขียนยังไงลูก1อยู่ในหลักอะไร
1: 1อยู่ในหลักร้อยค่ะ
0: 5อยู่ในหลัก
1: 5อยู่ในหลัก10ค่ะ
0: 4อยู่ในหลัก
1: ในหลักหน่วยค่ะ
0: 4อยู่ในหลักหน่วยนะ1อยู่ในหลัก
1: หลักร้อยค่ะ
0: 3อยู่ในหลัก
1: หลัก10ค่ะ
0: 8อยู่ในหลัก
1: หลักหน่วยค
0: ่
1: ะ
0: 8อยู่ในหลักหน่วยนะครับนักเรียนทั้งห้องต้นทางและปลายทางนะครับสังเกตใบกิจกรรมของตนเองและดูของเพื่อนเป็นแนวทางนะดูว่าเพื่อนทำถูกต้องไหมจากที่เพื่อนเขียนเลขโดดในตารางหลักเลขเพื่อนเขียนถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมถ้าถูกต้องประมือ2ครั้งครั้ง4ครั้ง5ครั้งจะได้ว่าอะไรลูกจากที่เราเขียนไปในตารางหลักเลขแล้วเราเปรียบเทียบเลขโดดในหลักร้อยสิ1ในหลักร้อยมีค่า100ใช่ไหมซึ่งทั้ง2จำนวนมีเลขโดดเลข1อยู่ในหลักร้อยทั้งคู่เลยฉะนั้นจะได้ว่าอะไร1ในหลักร้อยมีค่าเท่ากันใช่ไหมเราต้องไปพิจารณาในหลักอะไรต่อลูกหลัก10มี5ในหลัก10และ3ในหลัก10ใช่ไหม505ในหลัก10มีค่า50ใช่ไหมครับมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า3ในหลัก10ลูกเพราะว่า3ในหลัก10มีค่า30ใช่ไหม50มากกว่า30ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้เลยถูกไหมว่า
1: 150
0: หรือ
1: 138น้อยกว่า154
0: ดังนั้นข้าวผัดอเมริกันทำไม
1: แพงกว่าข้าวไก่ทอด
0: เยี่ยมมากเอาเพื่อนสรุปถูกต้องไหมลูกเพื่อนสรุปถูกต้องไหมถูกต้องเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับจัดที่ได้นะจากเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนนำเสนอเราได้ข้อคิดอะไรบ้างกลุ่มที่4ได้ข้อคิดอะไรจากที่เพื่อนนำเสนอบ้างตอบคุณครูหน่อยครับ
2: ราคา
0: ได้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไร
2: จากราคาครับ
0: ราคาอะไร
2: เมนูครับ
0: ราคาของเมนูอาหารยังไงต่อลูกถ้าเราจะเปรียบเทียบราคาของเมนูอาหารเราจะดูจากหลักใดก่อนในกรณีที่มี3หลักดูจากหลักอะไรก่อน
2: 100ครับ
0: ดูจากหลัก100ถ้าเลขโดดในหลัก100มีค่าเท่ากันทำยังไงต่อ
2: หลัก10
0: ดูจากหลัก10ใช่มั้ยเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับและถ้าเลขโดดในหลัก100มีค่าไม่เท่ากันเราก็ดูได้เลยใช่มั้ยว่าจำนวนใดมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันใช่มั้ยครับฉะนั้นจะเห็นว่าจากกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่คุณครูให้เด็กๆทำไปนะการเปรียบเทียบจำนวนที่มี3หลัก2จำนวนนะในกรณีที่จำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยมีค่าไม่เท่ากัน นะครับกับจำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันจะเห็นว่าแบ่งได้2กรณีใช่ไหมกรณีแรกจะเห็นว่าถ้าเลขโดดในหลักร้อยมีค่ามากกว่าในกรณีที่จำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยมีค่าไม่เท่ากันนี้จะทำให้ได้ว่าจำนวนนั้นจะมากกว่านะครับส่วนจำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันจะได้ว่าเราจะต้องพิจารณาเลขโดดในหลัก10นะครับถ้าเลขโดดในหลัก10มีค่ามากกว่าจะได้ว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าแต่ถ้าเลขโดดในหลัก10มีค่าน้อยกว่าจะได้ว่าอะไรลูกจำนวนนั้นจะน้อยกว่านั่นเองนะสำหรับงานในวันนี้นะครับให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดที่ 1.13 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.trtv.ac.th นะครับกิจกรรมสำหรับปลายทางนะก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.13 ทำแบบฝึกหัดที่ 1.13 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูนะครับส่วนคุณครูนะครับรบกวนด้วยนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.13 ให้นักเรียนพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.13 และตรวจสอบความเข้าใจกันด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนักเรียนคิดว่านักเรียนน่าจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรลูกเรื่องการเปรียบเทียบอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000ที่มีจำนวนหลักเท่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าโดยที่เลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบเท่ากันนะสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือใบกิจกรรมที่ 1.14 และแบบฝึกหัดที่ 1.14 นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.trtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็หวังว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีหรือคุณแน่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของผลของการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะเราก็จะสามารถระบุผลของการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายในการผลิตสินค้าได้นะคะว่าสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีการนำทรัพยากรที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตสินค้ามันมีประโยชน์อย่างไรนะคะมีประโยชน์มีผลกระทบหรือสิ่งต่างๆอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนั่นเองนะคะในวันนี้เด็กๆก็จะเห็นว่าครูแนนเตรียมอะไรมาบ้างนะคะครูแนนเตรียมอะไรมาคะสิ่งที่ครูแนนถืออยู่นี้คือเขาเรียกว่าถุงกระดาษถุงกระดาษนะคะเวลาที่เราไปซื้อของซื้ออะไรบางร้านค้าก็จะใช้ถุงกระดาษนั่นเองในการให้เราไว้ใช้ใส่สิ่งของนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆเห็นเป็นอะไรคะ
1: กระเป
0: ๋
1: าก
0: ระเป๋าที่ผลิตจากอะไรเอ่ยผลิตจากอะไรคะลูกบางคนก็บอกว่าเถาวัลย์นะคะนักเรียนปลายทางคะกระเป๋าที่คุณแอนถืออยู่ณตอนนี้ผลิตจากอะไรเอ่ยเถาวัลย์หรืออะไรคะค่ะสิ่งที่คุณแอนถือนะคะก็คือกระเป๋านั่นเองที่ผลิตจากพลาสติกนะคะผลิตจากพลาสติกบางชนิดนะคะที่บางชนิดก็จะเป็นพลาสติกแข็งบางชนิดก็เป็นพลาสติกอ่อนนั่นเองนะคะซึ่งพลาสติกก็จะมีหลากหลายรูปแบบนั่นเองค่ะนี้ก็เป็นกระเป๋านะคะถือเล็กๆผลิตจากพลาสติกนั่นเองต่อไปอันนี้เรียกว่าอะไรคะถุงผ้านะคะถุงผ้าก็จะผลิตจากผ้าใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นแล้วในชีวิตประจำวันของเรานั้นก็จะมีการใช้ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกกระเป๋าพลาสติกหรือถุงผ้านั่นเองที่คุณแอนถือนี่ล่ะคะ
2: ถ
0: ุ
2: งพล
0: าสติกใบนี้เรียกว่าถุงพลาสติกใช่ไหมคะเราก็จะคุ้นเคยกันดีนะคะในการที่เราใช้ใส่สิ่งของนั่นเองถ้าให้นักเรียนเลือกนักเรียนจะเลือกใช้แบบไหนคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งระหว่างถุงผ้าและถุงพลาสติกใช้แบบไหนคะกลุ่มที่หนึ่ง
3: ถุงผ้าค่ะ
0: ถุงผ้าเพราะอะไร

ไรคะลูกทำไมถึงใช้ถุงผ้าเพราะอะไรทำไมเราถึงเลือกใช้ถุงผ้าในการใส่สิ่งของนักเรียนปลายทางล่ะคะเพราะเหตุใดเราถึงเลือกถุงผ้าหรือเพราะเหตุใดเราถึงเลือก

0: ทนทานกว่าใช่ไหมคะถ้าเป็นถุงพลาสติกใช้แค่ครั้งสองครั้งก็ขาดแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นถุงผ้าเป็นยังไงคะ
1: ใช้ได้
0: หลายๆครั้งใช้จนจะขาดนะคะซึ่งมันก็มีความทนทานกว่าถุงพลาสติกแบบนี้นี่เองนะคะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะคะทนทานกว่าอีกไหมทนทานกว่านะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราว่าเราจะใช้งานแบบไหนลักษณะแบบไหนค่ะถ้าคุณแนนเลือกคุณแนนจะไปตลาดคุณแนนควรเลือกแบบไหนคะ
1: ถ
0: ุงผ้านั่นเองนะคะเพราะว่าใส่สิ่งของได้หลายอย่างนั่นเองแต่ถ้าเป็นกระเป๋าเล็กๆเป็นกระเป๋าที่สานจากพลาสติกใช่ไหมคะคุณแนนอาจจะใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคะถือมาโรงเรียนอย่างนี้ได้เลยนะคะส่วนถุงพลาสติกนี้เราก็ใช้ในชีวิตประจำวันที่เห็นกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะใช้ใส่สิ่งของแต่ก็มีไม่ทนทานเหมือนกับถุงผ้านั่นเองนะคะแล้วถุงกระดาษล่ะคะเด็กๆไม่ทนทานนะคะแต่ทำไมเขารณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าและถุงกระดาษคะถุงกระดาษก็สามารถกำจัดได้ง่ายใช่ไหมคะถุงผ้าเหมือนกันใช้ได้นานใช้ได้ทนทานแต่ถ้าเป็นถุงพลาสติกขยะเยอะไหมขยะเยอะนั่นเองนะคะเพราะว่าเราใช้แค่ครั้งสองครั้งก็ขาดแล้วแล้วก็ย่อยสลายได้ยากนะคะต่อมาอันนี้เรียกว่าอะไรคะเป็นถ้วยพลาสติกนั่นเองนะคะผลิตจากพลาสติกนะคะจานล่ะคะนาเดียลองจับดูสิคะเป็นจานแบบไหนคะ
1: จานพลาสติก
0: นะคะที่คุณแนนถือนี้ใช้พลาสติกทำทั้งสองอย่างแต่เป็นพลาสติกคนละรูปแบบนั่นเองนะคะที่คุณแนนถือนี่ล่ะคะ
1: จาน
0: กระดาษเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบล่ะคะ
1: เพราะว่าไม่ได้ใช้หลายแบบใช้ได้
0: หลายแบบถ้าคุณแนนอยู่ที่บ้านคุณแนนควรเลือกใช้แบบไหนคะ
1: จ
0: านพลาสติกที่มีความทนทานกว่าใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณออกไปข้างนอกบ้านไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะหรือคุณแนนอาจจะไปในที่อื่นๆไปท่องเที่ยวถ้าสะดวกเลยคุณแนนจะใช้ไหนคะ
1: จานกระดาษ
0: นะคะค่ะซึ่งจานกระดาษนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียวหรือหลายๆครั้งคะ
1: หลายๆคร
0: ั้
1: ง
0: หลายๆครั้งแต่ถ้าให้ดีเราควรใช้จานแบบไหนคะลูก
1: จาน
0: พลาสติกเพราะว่าสามารถล้างได้และเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองนะคะถ้าเป็นพลาสติกแบบนี้ก็ทนทานกว่าจานกระดาษนั่นเองที่ผลิตจากกระดาษนะคะแต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะคะว่าเราจะสะดวกใช้แบบไหนแต่สิ่งหนึ่งนั้นที่เราต้องคำนึงคืออะไรลูกสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนถ้าเราใช้จานพลาสติกที่มีความทนทานนะคะใช้ได้หลายๆครั้งเราสามารถล้างแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะลดปริมาณขยะลงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะยังไม่หมดนะคะ
1: แก้ว
0: ผลิตจากอะไรเอ่ยผลิตจากพลาสติกนั่นเองนะคะซึ่งเราเห็นตามท้องตลาดหรือเราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเป็นอยู่ที่บ้านของเราส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้แบบไหนคะแก้วพลาสติกแบบสีชมพูนั่นเองนะคะส่วนแก้วพลาสติกนี่ก็จะใช้แบบใช้ครั้งเดียวนะคะก็จะทิ้งได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นแก้วใบนี้สีชมพูพลาสติกใบนี้ล้างแล้วใช้ซ้ำได้ไหมคะได้นั่นเองค่ะแบบนี้ล่ะคะ

0: ขาเรียกว่าแก้วอะไรเป็นแก้วที่ผลิตจากอะไรลูกกระดาษนั่นเองใช้แล้วคุณแนนเอาล้างแล้วมาใช้ใหม่ได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองถูกต้องนะคะเราใช้ได้แค่1ครั้งแล้วทิ้งเลยนะคะเป็นแก้วกระดาษนั่นเองต่อมาช้อนส้อมฝั่งนี้ซ้ายมือของครูแนนนะคะช้อนส้อมผลิตจากอะไรคะ
1: พลาสติ
0: กนั่นเองด้านขวามือของครูแนนค่ะ
1: ช้อนเหล็ก
0: เป็นสแตนเลสใช่ไหมคะซึ่งการใช้งานแตกต่างกันไหมคะ
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันเราใช้ประโยชน์อย่างไรคะ
1: ก
0: ิน
1: ข
0: ้
1: าว
0: ใช้ในการรับประทานอาหารนั่นเองคือการใช้ประโยชน์เราใช้เหมือนกันแต่ลักษณะของการใช้งานแบบไหนทนทานกว่ากันคะที่เป็นแบบสแตนเลสใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นแบบพลาสติกก็จะล้างได้แต่มันหักได้ง่ายนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นแล้วการใช้สินค้าขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของเราว่าเราจะใช้งานแบบไหนนั่นเองเอ๊ะทำไมสินค้าที่ครูแนนนำมาให้เด็กๆได้ดูนั้นอย่างแก้วมีการใช้วัสดุหรือทรัพยากรที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตคะทำไมเขาไม่ใช้พลาสติกในการผลิตอย่างเดียวเลยทำไมต้องมีกระดาษทำไมต้องมีพลาสติกแบบอื่นๆอีกกลุ่มที่2ค่ะคุณเอ็นขอคำตอบจากกลุ่มที่2
2: เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการรับประทานอาหารครับแล้วก็ใช้ของครับ
0: เก่งมากค่ะกลุ่มที่2นะคะตอบว่าเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการรับประทานอาหารอย่างเช่นช้อนส้อมใช่ไหมคะในการเลือกใช้เวลาที่เราออกไปข้างนอกอาจจะไม่สะดวกในการพกช้อนที่บ้านไปนะคะหรือคุณแนนขอกลุ่มที่3ขอกลุ่มที่3ก่อนเพราะอะไรคะทำไมถึงมีการใช้ทรัพยากรที่หลายชนิดมาผลิตสินค้า
2: เพราะว่าแค่จานมันแตกแล้วก็เอาพลาสติกมาใช้ต่อได
0: ้ถ้าจานมันแตกใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้อะไรใช้จานพลาสติกเพื่อเป็นไงมันจะได้ไม่แตกง่ายนั่นเองกลุ่มที่4ค่ะ
3: มาเลือกใช้ได้หลากหลายครับ
0: สามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลายเพราะว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของเราใช่ไหมลูกว่าเราจะใช้งานลักษณะแบบไหนนั่นเองโอเคค่ะเยี่ยมมากกลุ่มที่4มีตัวอย่างอีกใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ลดขยะเยี่ยมค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบในใจหรือไม่เพราะเหตุใดถึงมีการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตสินค้านะคะอย่างเช่นแก้วก็มีทั้งแก้วพลาสติกแก้วจากกระดาษนะคะหรือแก้วจากเซรามิกต่างๆนะคะที่มันหลากหลายเพราะเหตุใดคะนักเรียนสามารถยกตัวอย่างกลับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะทีนี้จากการที่นักเรียนได้ยกตัวอย่างมาแล้วทำไมถึงมีการนำทรัพยากรที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตสินค้านะคะเพราะหนึ่งเลยค่ะประชากรในประเทศเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีจำนวนคนเพิ่มมากขึ้นความต้องการมีมากไหมคะ
1: มาก
0: ความต้องการของคนเรามีเหมือนกันไหมลูกมีเหมือนกันไหมครูแนนกับกลุ่มที่2กลุ่มที่2มีทั้งหมด6คนแล้วมีความต้องการตรงกับครูแนนไหมคะไม่ความต้องการของคนเรามีไม่เหมือนกันนะคะประชากรก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและต่อมาปัจจัยต่อมาคือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะทั้ง3ปัจจัยนี้ล่ะค่ะนำไปสู่การที่นำทรัพยากรอย่างหลากหลายมาใช้ในการผลิตสินค้าอย่างเช่นนำกระดาษมาผลิตแก้ว

0: นำกระดาษมาผลิตถุงกระดาษนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วความต้องการมีไม่จำกัดมีมากมีไม่เหมือนกันก็เลยต้องผลิตทรัพยากรที่หลากหลายมาให้เราได้ใช้นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างเลยอย่างเช่นไม้นะคะสามารถนำมาผลิตเก้าอี้ผลิตแจกันผลิตโต๊ะได้นะคะนี่คือสินค้าที่ผลิตจากไม้นอกจากผลิตทั้ง3อย่างนี้ได้แล้วยังผลิตตู้เตียงผลิตอะไรได้อีกคะ
1: แก
0: ้
1: ว
0: แก้วที่ผลิตจากไม้ก็มีนะคะคะแก้วรองที่รองแก้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยกลุ่มที่สองค่ะ
1: ฝาป
0: ิ
1: ดโอ่ง
0: ฝาปิดโอ่งนะคะฝาปิดปิดตุ่มน้ำใช่ไหมคะเก่งมากนะคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: ต
0: ู้เสื้อผ้าอ่ะกลุ่มที่สองก่อนนะคะกลุ่มที่สามผลิต
2: เตียงนอนค่ะ
0: เตียงนอนนะคะกลุ่มที่ห้ามีตัวอย่างไหมคะกลุ่มที่ห้า
3: ของเล่นไม้ครับรถไม
0: ้ขอคำตอบอีกรอบนึงค่ะ
3: ของเล่นไม้ครับ
0: ของเล่นใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้ไม้นะคะนำมาผลิตเป็นสินค้าได้อย่างหลากหลายนอกจากไม้แล้วเราจะใช้ทรัพยากรอะไรมาผลิตเก้าอี้แจกันและโต๊ะคะน้องตอบเลยค่ะใช้อะไรมาผลิตเก้าอี้แจกันโต๊ะได้อีกคะ
2: พลาสติกค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะนอกจากเราใช้ไม้ในการผลิตเก้าอี้ผลิตแจกันผลิตโต๊ะได้เรายังใช้พลาสติกในการผลิตทั้ง3อย่างนี้ได้นั่นเองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่านอกจากไม้ที่เป็นทรัพยากรมาใช้ในการผลิตสินค้าแล้วก็ยังมีพลาสติกซึ่งพลาสติกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะถูกต้องนะคะมนุษย์สร้างพลาสติกขึ้นมาเพื่อมาผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของมนุษย์ให้มีทางเลือกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานอกจากพลาสติกและไม้แล้วนะคะยังใช้อะไรได้อีกคะ
1: ห
0: ิมนักเรียนเคยเห็นสินค้าดังในภาพนี้ไหมคะในชีวิตประจำวันของเราเคยไหมคะ
1: เคย
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ดังรูปภาพนี้ใช่ไหมคะการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างเช่นเป็นโต๊ะหินอ่อนเราก็จะใช้หินอ่อนในการผลิตใช่ไหมคะโต๊ะไม้เก้าอี้ไม้โต๊ะพลาสติกเก้าอี้พลาสติกซึ่ง3อย่างนี้ใช้งานเหมือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือนกันเราใช้นั่งใช้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะที่อยู่ในบ้านเราที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆเราใช้งานเหมือนกันเลยค่ะแต่เพียงแค่วัสดุหรือทรัพยากรที่ผลิตแตกต่างกันไหมคะ
1: แตก
0: ต่างกันถ้าคุณแนนถามความชอบหรือถ้าหนูเลือกซื้ออ่ะกลุ่มที่หนึ่งหนูจะเลือกซื้อโต๊ะที่ผลิตจากอะไรคะ
2: ไม้ค
0: ่
2: ะ
0: ไม้เพราะสะดวกนั่นเองนะคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3จะเลือกแบบใดคะ
4: พลาสติกค่ะ
0: พลาสติกเพราะเหตุใดคะลูก
4: มันยกได
0: ้มันยกได้เคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะมีคำตอบเพิ่มเติมค่ะ
2: โต๊ะไม้ค่ะ
0: โต๊ะไม้ทำไมคะ
2: เพราะมันนั่งได้สะดวกค่ะ
0: นั่งได้สะดวกนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
5: โต๊ะใช้หินครับ
0: ที่ผลิตจากหินใช่ไหมคะลูกเพราะเหตุผลใดคะ
5: ใช้ได้หลายอย่างครับ
0: ใช้ได้หลายอย่างใช้ได้นานด้วยใช่ไหมคะมีความทนทานด้วยเนาะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะหนูๆจะเลือกโต๊ะที่ผลิตจากอะไรคะ
3: โต๊ะหินครับ
0: โต๊ะหินอ่อนเพราะเหตุผลใดเอ่ย
3: มันนั่งดีแล้วมันก็มีที่เก็บค่ะ
0: นั่งดีใช่ไหมคะโอเคค่ะเยี่ยมมากๆเลยจากที่ครูแนนสอบถามแต่ละกลุ่มนะคะ1

0: เลยแต่ละกลุ่มก็อาจจะเลือกไม่เหมือนกันและเหตุผลไม่เหมือนกันและภายในกลุ่มของเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันไม่เลือกพลาสติกหรอกแต่ฉันจะเลือกไม้แสดงถึงความต้องการของเรามีเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันเลยอย่างเราในกลุ่มเราเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ความต้องการเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความชอบนะคะของเราหรือการใช้งานของเราเราจะเลือกแบบไหนนะคะดังนั้นแล้วเรามีทางเลือกมากมายในการเลือกซื้อสินค้านั่นเองนะคะจากการที่มีการนำทรัพยากรที่หลากหลายมาผลิตสินค้ามันก็จะมีผลต่างๆนะคะส่งผลดังนี้เลยส่งผลต่อราคาของสินค้าส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าและสุดท้ายคือส่งผลในเรื่องของประโยชน์การใช้งานนั่นเองนะคะมาดูเลยค่ะผลด้านราคานักเรียนคิดว่าโต๊ะที่ผลิตจากไม้หรือผลิตจากพลาสติกมีราคาสูงกว่ากันคะมีราคาแพงกว่ากันกลุ่มที่2ตอบว่ายังไงนะคะกลุ่มที่2นะคะตอบว่า
1: ไม้ราคาสูงกว่า
0: ไม้มีราคาสูงกว่าเพราะ
1: มันเป็นโต๊ะที่มีเก้าอี้หลายเก้าอี้ครับแล้วก็เอาไว้กินข้าวแล้วก็สวยด้วยครับ
2: สวยด้วย
0: นะคะกลุ่มที่2บอกว่าผมคิดว่าโต๊ะเก้าอี้ที่ผลิตจากไม้อาจจะมีราคาสูงกว่าเพราะว่าเก้าอี้มีหลายตัวกว่าใช่ไหมคะแล้วก็สวยกว่านั่นเองต่อไปกลุ่มที่4ก่อนแล้วกันค่ะกลุ่มที่4
3: เลือกไม้ครับ
0: เลือกไม้นะคะมีราคาสูงกว่าใช่ไหมคะไม้มีราคาสูงกว่าเพราะอะไรเอ่ย
3: ยิ่งมีเยอะยิ่งก็แพงขึ้น
0: เก้าอี้มีจำนวนเยอะกว่าก็จะแพงกว่าใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางมีเหตุผลอื่นๆอีกไหมคะลองตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5คุณแนงขอทวนคำถามอีกรอบหนึ่งนะคะหนูคิดว่าโต๊ะที่ผลิตจากไม้หรือพลาสติกมีราคาที่แพงกว่ากันคะ
4: โต๊ะไม้ครับ
0: โต๊ะไม้เพราะเหตุผลใดคะ
4: โต๊ะไม้มันพังไม่ง่ายครับ
0: โต๊ะไม
4: ้มันพังไม่ง่ายครับ
0: โต๊ะไม้ทนทานกว่าใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้ฟังคุณแนงนะคะว่าโต๊ะไม้จะมีราคาที่สูงกว่านั่นเองจะมีราคาแพงกว่าโต๊ะที่ผลิตจากพลาสติกเพราะเหตุผลใดเพราะว่าโต๊ะและเก้าอี้ไม้นะคะใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตคะโต๊ะไม้และเก้าอี้ไม้ใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตไม้ใช้ไม้ในการผลิตดังนั้นไม้หายากไหมคะไม้หายากค่อนข้างหายากไม้มีจำนวนน้อยดังนั้นเวลาที่นำมาผลิตโต๊ะก็จึงส่งผลให้มีราคาที่แพงกว่าใช่ค่ะแล้วก็โต๊ะไม้ค่อนข้างที่จะมีความทนทานและแข็งแรงกว่านั่นเองถูกต้องค่ะอาจจะไม่ทนแดดทนร้อนใช่ไหมคะอาจจะมีความเปราะได้ง่ายก็จะมีความทนทานนะคะโต๊ะไม้แล้วก็เก้าอี้ไม้และอีกอย่างหนึ่งพลาสติกมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาก็อาจจะมีผลิตได้เยอะต้นทุนมีน้อยดังนั้นเก้าอี้และโต๊ะที่ผลิตจากพลาสติกจึงมีราคาที่น้อยกว่าหรือราคาที่ไม่แพงมากนั่นเองนะคะต่อมาฝั่งรูปภาพแรกนะคะเป็นอะไรคะ
5: เสือ
0: เสือนักเรียนเคยเห็นเสือกกหรือเคยใช้งานเสือกกไหมคะ
5: เคย
0: นะคะเสือกกก็จะใช้ต้นกกในการที่นำมาทำนั่นเองนะคะรูปภาพที่สองจะเป็นเสือที่ทำจากไม้ไผ่ดังนั้นก็จะมีราคาที่สูงกว่าหรือแพงกว่านั่นเองนะคะเสือกกมีมากในท้องถิ่นนะคะดังนั้นจึงมีราคาที่ไม่แพงมากนั่นเอง

0: การที่มีสินค้าราคาแพงหรือไม่แพงก็จะมีอยู่หลายปัจจัยคือ 1. สินค้าหายากทรัพยากรที่นำมาผลิตนั้นมีราคาแพงไหมนะคะก็จะส่งผลถึงราคาด้วยนั่นเองค่ะต่อมาเด็กๆเคยนั่งรถไฟไหมคะ
1: เคย
0: ไหนใครเคยขึ้นรถไฟฉึกฉักฉึกฉักยกมือขึ้น
2: ไม่เคย
0: คุณเอ็นก็เคยขึ้นรถไฟนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยนั่งรถไฟหรือไม่ถ้านักเรียนปลายทางเคยนั่งรถไฟนั่งในชั้นใดนะคะซึ่งรถไฟนั้นก็จะมีชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าชั้นไหนมีราคาแพงกว่ากัน
2: ช
0: ั้นที่3หรอคะเอ๊ะทำไมเอ่ยราคาเท่ากันหรอคะเพราะมันเป็นรถไฟเหมือนกันนักเรียนปลายทางมีคำตอบอย่างไรบ้างเอ่ยทีนี้คุณแนนจะเล่าประสบการณ์ในการนั่งรถไฟนะคะอยากฟังไหมคะหลายๆคนยังไม่เคยนั่งรถไฟคุณแนนนะคะเคยนั่งรถไฟด้วยกันสองครั้งอยากฟังไหมคะอยากฟังให้อมมะนาวอมมะนาวเลยใครอยากฟังอมมะนาวไว้เดี๋ยวคุณแอนจะเล่าประสบการณ์ในการนั่งรถไฟให้ฟังนะคะนักเรียนปลายทางคะใครที่เคยนั่งรถไฟลองเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังได้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนั่งรถไฟนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ชั้นใช่ไหมคะชั้นที่1จะเป็นปรับอากาศห้องที่เป็นปรับอากาศนอนได้นะคะเป็นตู้นอนนะคะชั้นที่2เป็นเบาะปรับเอนได้ชั้นที่1กับชั้นที่2คุณแนนยังไม่เคยนั่งเลยแต่คุณแนนเคยนั่งชั้นที่3นะคะชั้นที่3เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เลยลูกเป็นลักษณะที่นั่งได้อย่างเดียวไม่สามารถเอนได้นะคะไม่สามารถนอนได้และจะต้องหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันจะมีคนนั่งด้วยกันถึง4คนนั่นเองนะคะประสบการณ์คือนั่งจากจังหวัดอุดรธานีนะคะมาจนถึงกรุงเทพมหานครหนูไกลไหมคะ
2: ไกล
0: คุณแนนอยากลองนะคะลองนั่งรถไฟซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ในการนั่งรถไฟเป็นอย่างมากเด็กๆคิดว่ารถไฟชั้นที่เท่าไหร่มีราคาแพงกว่าชั้นที่1มีราคาแพงกว่านั่นเองเพราะว่าอะไรมีทรัพยากรที่สูงนะคะที่ราคาสูงมาใช้ในการผลิตเย็นเช่นเครื่องปรับอากาศมีเครื่องปรับอากาศมีเป็นตู้นอนสามารถนอนได้เนี่ยเห็นไหมสิ่งที่นำมาผลิตนั้นก็จะเยอะตามไปด้วยแต่ชั้นที่3เป็นยังไงมีราคาถูกนะคะนอนได้ไหมคะนอนไม่ได้นะคะชั้นไหนมีความสะดวกสบายมากกว่ากัน
2: ช
0: ั้นที่1ดังนั้นชั้นที่มีความสะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากกว่าดังนั้นจึงมีราคาที่สูงกว่านั่นเองดังนั้นแล้วสรุปเลยค่าบริการต่างๆนะคะของรถไฟไทยชั้นที่1จะมีราคาสูงกว่าหรือราคาแพงกว่ารถไฟไทยชั้นที่3นั่นเองเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสบายนั้นมีน้อยกว่าชั้นที่1นั่นเองนะคะต่อมาผลด้านคุณภาพของสินค้านักเรียนคิดว่าเก้าอี้ที่ผลิตจากไม้หรือพลาสติกมีความทนทานกว่ากันคะ
2: ไม้
0: นะคะเพราะเหตุใดไม้จะมีความทนทานกว่าถ้าเป็นพลาสติกจะมีความเปราะบางไม่ทนแดดทนฝนได้เท่ากับไม้ใช่ไหมคะ
2: ใช้ได้
0: นานกว่าถ้าเป็นพลาสติกเป็นยังไงนั่งไปแป๊บๆเป็นไงลูกมันก็จะพังก็จะเปราะบางนะคะทนแดดทนฝนไม่ค่อยได้เหมือนกับไม้เท่าไหร่เนาะ ช่ค่ะถ้าไม้ก็จะมีข้อเสียในเรื่องของมีปลวกนั่นเองนะคะต่อไปถ้วยชามที่ผลิตจากพลาสติกหรือเซรามิกอย่างนี้นักเรียนคิดว่าพลาสติกทนความร้อนได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้ถ้าเป็นเซรามิกเราสามารถใส่อาหารที่เป็นความร้อนได้ไหม
2: ได
0: ้ใส่อาหารแล้วร้อนได้ไหม
2: ได้
0: แต่ถ้าเราจะใช้ถ้วยพลาสติกไปใส่อาหารที่ร้อนๆเป็นไงถ้วยก็จะชำรุดหรือพังได้นั่นเองนะคะซึ่งในการที่เราใช้งานเราต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมนั่นเองเนาะต่อไปดินสอกดและดินสอที่ใช้กบเหลานักเรียนคิดว่าดินสอแบบไหนมีราคาสูงกว่า
2: ดินสอกบ
0: กลุ่มที่3กลุ่มที่3ดินสอกดหรือดินสอที่ใช้กบเหลาแบบไหนมีราคาแพงกว่ากันคะ
3: ดินสอกด
0: ดินสอกดนะคะจะมีราคาที่แพงกว่าแต่การใช้งานเป็นยังไงคะแบบไหนใช้ได้สะดวกดินสอแบบไหนใช้ได้สะดวกบางคนก็ตอบว่าดินสอที่ใช้กบเหลาบางคนก็ตอบว่าดินสอกดนะคะซึ่งการใช้ดินสอกด
2: ด
0: ิน
2: สอกด
0: มัน
2: เขียนไม่เข้ม
0: ดินสอกดจะเขียนไม่เข้มเท่าดินสอธรรมดาโอเคค่ะทีนี้ดินสอกดนะคะดินสอกดจะใช้งานได้สะดวกกว่าดินสอไม้เพราะไม่ต้องเหลาดินสออันนี้คือประโยชน์อีกด้านหนึ่งนะคะดินสอกดแต่เราต้องซื้อไส้ดินสอไหมคะซื้อนะคะเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างของสินค้าแต่ละชนิดไหมเห็นหรือยัง
2: เห็
0: นแล้วเนาะว่าดินสอไม้เราก็จะต้องคอยเหลาดินสอกดเราก็แค่กดแต่เราต้องซื้อไส้ดินสอการเลือกซื้อดินสอหรือการเลือกซื้อสินค้าต่างๆก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานความชอบของเราหรือความสะดวกของเรานะคะซึ่งสินค้ามีอยู่มากมายให้เราเลือกใช้นั่นเองนี่คือสิ่งที่เกิดจากการที่มีทรัพยากรที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตสินค้านั่นเองนะคะผลด้านประโยชน์ใช้สอยเก้าอี้พลาสติกใช้งานได้สะดวกกว่าเพราะว่ามีน้ำหนักที่เบาเคลื่อนย้ายได้ง่ายนั่นเองนะคะถ้าเป็นเก้าอี้ไม้เคลื่อนย้ายได้ยากไหมคะ
2: ยาก
0: ยากนั่นเองนะคะก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานความสะดวกสบายของผู้ใช้นั่นเองเนาะต่อมาจากการที่เรามีทรัพยากรที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นกระดาษพลาสติกดินไม้นะคะเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสินค้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม้โต๊ะพลาสติกโต๊ะอะไรอีกลูกโต๊ะหินนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดประโยชน์มากมายนะคะอย่างเช่นมีสินค้าที่หลากหลายให้เราได้เลือกใช้มีอะไรอีกมีสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้อย่างเช่นคุณแนนมีเงินจำนวนหนึ่งคุณแนนอยากได้โต๊ะคุณแนนไปดูโต๊ะไม้โต๊ะไม้โอ้โหราคาค่อนข้างสูงคุณแนนไปดูโต๊ะหินอ่อนโต๊ะหินอ่อนก็ยังมีราคาสูงอยู่คุณแนนเลยไปดูโต๊ะที่ผลิตจากพลาสติกอ้อราคาที่คุณแนนพอจะซื้อได้ดังนั้นแล้วคุณแนนก็เลือกซื้อโต๊ะที่ผลิตจากพลาสติกนี่แหละค่ะคือผลของการที่เรามีทรัพยากรที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตทำให้เราสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการของเรานั่นเองเนาะสามารถใช้ทดแทนกันได้ไหมคะสามารถใช้ทดแทนกันได้ไหมอย่างเช่นถุงกระดาษถุงผ้าอย่างนี้ใช้แทนกันได้ไหมคะได้สิคะอย่างคุณแนนมีถุงผ้าใช้แทนถุงพลาสติกได้ไหมคะได้ไหมคะได้คุณแนนใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกได้ไหมคะได้คุณแนนใช้แก้วพลาสติกที่ล้างแล้วกลับมาใช้ซ้ำแทนแก้วกระดาษได้ไหมคะได้แต่มันต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนั่นเองค่ะว่าเราจะใช้งานแบบไหนลักษณะแบบไหนนั่นเองต่อมาสินค้ามีหลายราคาอย่างที่คุณแนนยกตัวอย่างไป เรามีเงินหรืองบเท่าไหร่นะคะสามารถซื้อสินค้าแบบไหนได้บ้างนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้เลยมีหลากหลายราคาให้เราได้เลือกเนาะก็คือเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆเราพอใจที่จะซื้อนะคะสินค้าต่างๆมีอยู่มากมายดังนั้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อผู้ใช้บริการนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนให้เกิดความสะดวกสบายกับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้ถึงชั่วโมงกิจกรรมของเราแล้วค่ะว่าเป็นกิจกรรมใบงานนะคะใบงานที่5ผลของการใช้ทรัพย์ก่อนนะคะโดยให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ที่ครูกำหนดพร้อมตอบคำถามให้ถูกต้องรบกวนคุณครูไปทางแจกใบงานที่5เรื่องผลของการใช้ทรัพยากรนะคะอธิบายคำชี้แจงต่างๆให้นักเรียนฟังพร้อมกับให้คำแนะนำในการทำใบงานด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะหรือคุณครูให้นักเรียนทำในสมุดได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางของเรานำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยลูกให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่6นะคะเปิดไปหน้าที่6เลยใบงานที่5นะคะของเรามือจับหูเปิดเจอหรือยังคะใครเปิดเจอแล้วมือจับหูเลยเอามือจับหูจับหูไว้ใครเปิดเจอแล้วเอามือจับหูค่ะคุณแนนจะได้รู้ว่าเด็กๆ เปิดเจอหรือยังมือจับหูเลยเอามือจับหูและปิดวาจาเอามือจับหูไว้นะคะแล้วเอามือปิดวาจาไว้เลยใครยังไม่ปิดวาจาเอ่ยใครยังไม่ปิดวาจาจับหูหรือยังคะเอามือจับหูทีนี้ครูแนนจะอธิบายในส่วนของใบงานก่อนนะคะใบงานของเราครูแนนจะกำหนดโจทย์ไว้ว่าถ้านักเรียนต้องการผลิตเก้าอี้จะใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตระหว่างไม้พลาสติกและเหล็กครูแนนมีทรัพยากรทั้งหมด3อย่างนะคะ3ชนิดคือไม้พลาสติกและเหล็กนักเรียนจะเลือกทรัพยากรใดมาใช้ในการผลิตอะไรผลิตเก้าอี้นั่นเองนะคะพร้อมบอกเหตุผลข้อที่1เก้าอี้ของฉันผลิตจากนักเรียนก็เขียนทรัพยากรลงไปเลยค่ะว่าหนูจะเลือกใช้ทรัพยากรอะไรระหว่างไม้พลาสติกและเหล็กเขียนลงไปเลยค่ะต่อมาเด็กๆอย่าลืมเขียนเหตุผลให้ครูแนนด้วยว่าเพราะอะไรหนูถึงเลือกไม้หรือเลือกพลาสติกมาใช้ในการผลิตเก้าอี้นะคะหนูอาจจะบอกว่าเพราะมีความทนทานเพราะหาได้ง่ายเพราะมีราคาที่ไม่แพงนะคะเขียนเหตุผลมาด้วยต่อมาค่ะข้อที่2ผลดีของการมีทรัพยากรที่หลากหลายในการผลิตคือผลดีมีอย่างไรบ้างก็ให้นักเรียนยกตัวอย่างมาสักหนึ่งข้อก็ได้นะคะว่าผลดีคืออะไรจากการที่มีทรัพยากรที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตสินค้าอย่างเช่นมีทั้งไม้พลาสติกมีทั้งหินทั้งดินมาใช้ในการผลิตสินค้าของเรานั่นเองนะคะมีผลดีอย่างไรทำให้เราเลือกซื้อหรือเลือกใช้ได้ตามความต้องการมีสินค้าได้หลากหลายชนิดนะคะยกตัวอย่างมาเลยส่วนข้อที่3ผลกระทบของการใช้ทรัพยากรดังกล่าวมาผลิตมีผลกระทบไหมถ้าไม่มีนักเรียนก็ไม่ต้องเขียนให้นักเรียนขีดไว้นะคะต่อไปข้อที่4มีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่4จงบอกแนวทางในการใช้สินค้าให้เกิดความคุ้มค่านักเรียนจะใช้สินค้าให้เกิดความคุ้มค่าหรือทนทานอย่างไรนะคะก็คืออย่างเช่นดูแลรักษาไม่อะไรไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้นะคะนี่ก็คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่านะคะลงมือทำได้เลย

0: เนียมสารทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้สารปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเราส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยเพราะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

0: ช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควรเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9โครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการ

0: เรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
3: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอดีแอลทีวี

0: อนที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี
0: ่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็น
1: ค่าอาหาร 40%ค่าเสื้อผ้า 35% ของหิ้วจิตใจ 25%
0: แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได
1: ้การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

0: พื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
2: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

0: ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้อง

0: ไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: รู้หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วๆไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์กอบเกียรติดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ยังคงมีหลายประเด็นให้ตามกันต่อในช่วงของข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มจากกรณีนางสาววรรธนีอายุ54ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพร้อมเพื่อนอีก10คนนะครับและไกด์อีก1คนไปเดินป่าบนเขา7ยอดเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุงครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังแล้วก็ปรากฏว่าพลัดหลงไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดไม่มีปาฏิหาริย์ครับหลังพบศพนักท่องเที่ยวชาวนนทบุรีดังกล่าวโดยขณะนี้นำศพลงมาเพื่อเตรียมชันสูตรแล้วท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายจุดที่พบศพครับเป็นที่สูงและลาดชันด้านล่างนั้นเป็นผืนน้ำและแอ่งน้ำเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเป็นการลื่นเนื่องจากฝนตกหนักและพลัดตกลงมาจากที่สูงแล้วตกลงมาในน้ำเสียชีวิตหรือไม่จะต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิสูจน์หาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปซึ่งเส้นทางดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นเส้นทางเดินป่าโดยการขึ้นไปกู้ร่างลงมานั้นก็มีอุปสรรคปัญหาเนื่องจากฝนตกหนักพรานป่านะครับและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชาวบ้านเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เดินเท้าไปยังจุดที่พบศพซึ่งก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์เดินป่าที่สำคัญทั้งไฟฉายน้ำดื่มอาหารแห้งพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ระยะเวลาในการเดินขึ้นลงประมาณ6ชั่วโมงมีพนักงานสอบสวนและแพทย์เวรโรงพยาบาลปะเหลียนรอชันสูตรศพผู้เสียชีวิต
2: แจ้งว่าที่ทีมผู้หนาผมสั่งการไปได้ไหมเขาก็โทรกลับมาช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะว่าบอกกับผมว่าผู้ใหญ่เจอศพแล้วผมถามว่าแล้วศพอยู่ยังไงลอยน้ำอยู่ที่หนานต้นไทรอ่ะนะแต่ทีนี้แล้วมันบอกว่าผู้ใหญ่แล้วจะทำยังไงฝนจะมาน้ำมันจะนองใช่ไหมน้ำมันเยอะเดี๋ยวศพจะลอยผมก็บอกว่าเอาต้องช่วยเอาเชือกไปมัดไว้ก่อน
1: มาไล่เรียงทำลายนะคะคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สูญหายเนี่ยออกเดินป่าพร้อมเพื่อนอีก10คนที่น้ำตกไพรวันค่ะต่อมาวันที่31พฤษภาคมผู้สูญหายพร้อมเพื่อนแล้วก็ไกด์ขึ้นไปค้างคืนบนเขา7ยอดจนกระทั่งเช้าของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาคือมีกำหนดการในลงจากเขาเนี่ยประมาณ 9:00 น.เช้าแต่ว่าผู้สูญหายเนี่ยเดินลงมาจากเขาเพียงลำพังไม่มีเพื่อนแล้วก็ไกด์ติดตามมาด้วยและสุดท้ายเดินทางกลับถึงจุดหมายแต่ไม่พบผู้สูญหายค่ะ
0: ซึ่งหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังทุกฝ่ายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ยังคงค้นหาผู้สูญหายตลอดเวลาแต่ด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีแบบขาดหายจึงทำให้การติดต่อประสานข้อมูลไปยังจุดอำนวยการค่อนข้างยากลำบากต่อมามีรายงานจากทีมค้นหาว่าพบทิชชู่เปียกและขวดน้ำเกลือแร่บริเวณลำธารต้นน้ำด้านบนเหนือน้ำตกโตนเตะนะครับแล้วก็น้ำตกโตนเตะที่ตำบลปะเหลียนทำให้หลายๆคนก็มีความหวังว่าอย่างไรก็ตามน่าจะพบผู้สูญหายอย่างแน่นอนเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นครับความหวังทั้งหมดก็ต้องพังทลายลงมาโดยมีรายงานว่าพบร่างไร้วิญญาณของผู้สูญหายที่เพิงหินทานน้ำตกเหนือน้ำตกตนเตะบริเวณวังหนานย่าใส่นะครับหมู่ที่2ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
1: ไปกันที่จังหวัดระยองนะคะเกิดกรณีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปพยายามที่จะข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวในห้องพักบนเกาะเสม็ดค่ะทางจังหวัดก็เลยมีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะที่กำลังจะมีการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเกาะเสม็ดตำรวจสภ

0: เพตำรวจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการเข้มงวดหลังเกิดเหตุคนร้ายค่ะซึ่งก็เป็นคนงานเกาะสร้างนอกพื้นที่บุกเข้าไปห้องพักรีสอร์ทที่บริเวณอ่าวช่อเพื่อลักทรัพย์แล้วก็พยายามข่มขืนนักท่องเที่ยวเจ้าของห้องพักแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถแกะรอยแล้วก็จับกุมตัวได้ภายในเวลา30นาทีหลังจากที่ก่อเหตุแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางนี้นะคะนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะร่วมกันแถลงขอโทษผู้เสียหายขณะนี้ผู้ทำผิดถูกจับและถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาทั้งบุกรุกเคหสถานในยามวิกาลพยายามข่มขืนกระทำชำราวแล้วก็เล่นการพนันออนไลน์ยืนยันบอกว่าที่ผ่านมามีมาตรการความปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะจากนี้ก็สั่งทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันยกระดับความปลอดภัยสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
1: ในนามของระยองต้องขอโทษนะครับผู้เสียหายซึ่งมันเกิดเหตุการณ์ที่ขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือขอที่ชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลนะครับว่ากรณีที่ข่าวออกมาว่าเจ้าที่ตำรวจมีเพียงหนึ่งนายได้รับปฏิบัติมีเจ้าที่ตำรวจอยู่บนเกาะเสม็ดทั้งหมด6นายครับแล้วมีสายสื่อ2นายรวม8นายนะครับแล้วก็นอกจากนี้ที่ผ่านมาของจังหวัดเราดูสถิติย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยไม่ปรากฏมีการคดีอาชญากรรมบนเกาะเสม็ดโดยเฉพาะ3เดือนย้อนหลังจนถึงช่วงปีใหม่ก็ไม่มีปรากฏคดีเป็นคดีเป็นศูนย์ไม่มีการทำร้ายร่างกายไม่มีคดีอาญาไม่มีคดีข่มขืนไม่มีอะไรต่างๆนะครับแต่ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งที่เกิดแต่หลังจากเกิดเหตุภายในครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมโดนผู้ร้ายได้นะครับผู้ร้ายของคนอยู่นอกพื้นที่เป็นกรรมการก่อสร้าง
2: สำหรับการยกระดับมาตรการความปลอดภัยบนเกาะเสม็ดนั้นก็จะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดเสี่ยงทั่วเกาะติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ AI ที่ท่าเทียบเรือซึ่งระบบจะสแกนใบหน้าและก็แจ้งเตือนเข้ากลุ่มไลน์ทันทีหากพบประวัติอาชญากรรมหรือว่าบุคคลมีหมายจับคุมเข้มแรงงานบนเกาะการตรวจสอบประวัติและขึ้นทะเบียนอย่างละเอียดเพิ่มความถี่ในการเดินเท้าตรวจตราของสายตรวจอาสาสมัครและก็เจ้าหน้าที่อุทยานรวมถึงการควบคุมราคาสินค้าค่ายานพาหนะไม่ให้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
0: มาตรการทั้งหมดนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานคอนเสิร์ตใหญ่ Summit in Love ในวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยืนยันบอกว่ามีกำลังพลเพียงพอและจะดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
2: ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีคลิปวิดีโอทหารกัมพูชาในสื่อสังคมออนไลน์บริเวณบันไดทางขึ้นด้านล่างของปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่มีทหารกัมพูชาอยู่ใกล้ปราสาทคณานั้นที่แท้นะครับก็เป็นภาพหน้าฐานของฝั่งเขมรส่วนฝั่งไทยมีการคุมพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จมีการล้อมรั้วลวดหนามกั้นตลอดแนวหน้าผาพร้อมกับตอบโต้ทันทีนะครับหากมีการละเมิดอธิปไตยกองทัพภาคที่2ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่าปัจจุบันพื้นที่บริเวณปราสาทคณานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยโดยมีการวางกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้จากผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ตลอดจนได้เผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยยึดครองลงไปถึงจุดภาคกลางเป็นระยะทางประมาณ250เมตร
0: สำหรับบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่นะคะเป็นช่วงจากจุดภาคกลางลงไปจนถึงต้นทางบันไดด้านล่างระยะทางประมาณ200เมตรอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาและบริเวณดังกล่าวก็เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการฐานกัมพูชาที่ใช้ควบคุมเส้นทางขึ้นลงในพื้นที่ดังนั้นค่ะคลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการบันทึกภาพที่หน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเองโดยยังไม่ปรากฏหลักฐานหรือภาพยืนยันว่ามีกำลังพลทหารกัมพูชาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยแต่อย่างใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดมีการติดตั้งลั้วลวดหนามตลอดแนวขอบหน้าผาจัดวางจุดเฝ้าตรวจและจัดสร้างที่มั่นดัดแปลงที่มีความแข็งแรงพร้อมกับสามารถปฏิบัติการตอบโต้ได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศ กองทัพภาคที่2ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับแล้วก็ส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยขอให้ติด

0: ตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
1: ขณะที่เพจของกองทัพอากาศไทยครับมีการเผยแพร่ภาพการปล่อยเครื่องบิน F-16 เพื่อปฏิบัติภารกิจชายแดนเมื่อกลางดึกของวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่ากองทัพอากาศดำรงความพร้อมรบและเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมปฏิบัติภารกิจทันทีเมื่อมีความจำเป็นเพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยและรักษาความมั่นคงของประเทศการบินเตรียมความพร้อมของเครื่องบินรบในครั้งนี้สะท้อนถึงขีดความสามารถของกำลังทางอากาศไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่ากองทัพอากาศพร้อมเฝ้าระวังสังเกตการและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้ตลอดเวลาเพราะอธิปไตยเหนือน่านฟ้านั้นคือภารกิจที่ต้องพร้อมทุกวินาทีกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
0: ส่วนกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวและมีการเผยแพร่นะคะแผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนในสื่อโซเชียลมีเดียณขณะนี้ต้องบอกนะคะว่าคำสั่งให้เตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยในอำเภอน้ำยืนนั้นจังหวัดอุบลราชธานีออกมายืนยันนะคะว่าเป็นแผนปฏิบัติการตามแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆค่ะตามวงรอบประจำปีก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่อย่างใดค่ะนายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนเปิดเผยนะคะว่าอำเภอน้ำยืนขอยืนยันว่าได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับทางกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดสถานการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอโดยเฉพาะตามแนวชายแดนทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือว่าแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน2569เพื่อนำแผนการปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติอย่างเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการทั้งนี้ค่ะอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและให้ติดตามจากทางราชการแล้วก็เพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญหากมีสถานการณ์ที่จะต้องใช้แผนอพยพหรือว่ามีข่าวสารข้อมูลใดอำเภอน้ำยืนจะประชาสัมพันธ์ผ่านเพจที่ว่าการอำเภอและแจ้งสั่งการผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบยืนยันสถานการณ์ณปัจจุบันด้านชายแดนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนยังเป็นปกติ
1: ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความพยายามลักลอบเข้าเมืองของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวนั้นสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาได้ถึง12คนขณะที่กำลังลักลอบเข้าไทยบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองได้12คนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นผลจากการดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงโดย10คนแรกจับกลุ่มได้ที่บ้านแหลมตำบลเทพนิมิตทั้งหมดให้การว่ามาจากจังหวัดบันเจียเมนเจยประเทศกัมพูชาลักลอบเข้าไทยเพื่อเข้ามาทำงานก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานีโดยจ่ายเงินให้ผู้นำพาคนละ 3,000 บาทต่อมาจับเพิ่มอีก2คนในพื้นที่เดียวกันตรวจพบยาเสพติดประเภทไอซ์ในครอบครองและผลการตรวจร่างกายก็พบสารเสพติดด้วยผู้ต้องขาให้การว่ามาจากจังหวัดพระตะบองตั้งใจเข้ามาทำงานรับจ้างในสวนผลไม้พื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดนั้นส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือกล่าวว่าการลักลอบข้ามแดนไม่ใช่เพียงปัญหาแรงงานผิดกฎหมายแต่ยังเป็นช่องทางที่อาจเชื่อมโยงไปสู่ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบต่างๆอย่างกรณีล่าสุดมีผู้ลักลอบเข้าเมืองพร้อมยาเสพติดอยู่ในครอบครองจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กองทัพเรือต้องดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดไม่มีการผ่อนปรนหรือเปิดช่องทางให้บุคคลเดินทางเข้าออกโดยผิดกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์
0: ไทยและกัมพูชาได้เริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับนะคะตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1980

0: 2หรือว่าอันครอสค่ะเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีปไทยกัมพูชาโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มั่นใจนะคะว่าการประนอมภาคบังคับที่ยึดหลักตามกฎหมายจะเป็นผลดีกับฝ่ายไทยค่ะตั้งแต่ที่มีการยกเลิก MOU 44แล้วมาใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่าอันครอสเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยและกัมพูชาไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการใช้กลไกอันครอสมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอันครอส
1: ซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้หารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในทันทีเพื่อกำหนดท่าทีในเชิงรุกในการแก้ปัญหาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายที่หารือเป็นผู้มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในวิธีกฎหมายระหว่างประเทศและเคยให้คำปรึกษาเคยว่าความในคดีสำคัญในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกมาแล้วจึงมีความมั่นใจในข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญซึ่งการหารือได้พูดคุยถึงเรื่องของกรอบเวลาและผู้ประนอมที่แต่ละฝ่ายต้องเสนอประเทศละ2คนซึ่งฝ่ายไทยได้ทาบทามผู้ประนอมต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ในกระบวนการก็ต้องมีหัวหน้าคณะซึ่งฝ่ายกัมพูชานั้นมีนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเป็นหัวหน้าคณะส่วนฝ่ายไทยนั้นนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายว่าเป็นให้ผู้ใดเป็นหัวหน้าคณะรับผิดชอบสำหรับแนวทางในการประนอมภาคบังคับที่ยึดหลักตามกฎหมายอาจจะดีกว่าการเข้าสู่เจรจาได้โดยมีความมั่นใจแนวโน้มต่างๆน่าจะดีกับประเทศไทย
2: การปรองดองภาคบังคับเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็ทราบว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าดูจากกรณีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เวลาสักปีหนึ่งอย่างน้อยปีหนึ่งนะครับอาจจะยาวนานกว่านั้นขึ้นอยู่ความซับซ้อนของคดีนะครับทีนี้เราก็คุยกันด้วยว่ากรอบที่เราจะเสนอเนี่ยของการทำงานของคณะปรองดองเนี่ยคือกรอบอะไรเราก็คิดว่าเราต้องเสนอกรอบในเชิงรุกด้วยฝ่ายกัมพูชาก็คงเสนอว่ากรอบคืออะไรนะครับแต่เราคิดว่าเราต้องเสนอกรอบของเราที่คิดว่าเป็นผลประโยชน์ของเรานะครับสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเรามากที่สุดนะครับอันนี้ก็คุยกันนะครับก็รวมทั้งก็คือเรียกว่าคุยกันในเกือบทุกมิติแล้วเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าถึงแม้อย่างที่ผมกล่าวเราไม่ได้เลือกเส้นทางนี้แต่ถ้าไปเส้นทางนี้เราก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเราพร้อมแล้วก็เชื่อว่าแนวโน้มต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยนะครับขอให้มั่นใจตรงนี้นะครับคือเราต้องเลือกคณะประนอมที่ดีนะครับที่ดูแล้วมีความเชี่ยวชาญไม่ได้มีความลำเอียงนะครับเดี๋ยวมันจะทำมันมีผลกระทบต่อการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นหลักนะครับไม่พูดถึงตัวบุคคลคือเราดูความเชี่ยวชาญเคยผ่านเวทีอย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือจะมีความเป็นกลางแล้วก็ทุกคนก็มั่นใจในความเป็นกลางของผู้เชี่ยวชาญนะครับ
0: ทันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายศิริศักดิ์ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานแล้วก็ปรึกษาหารือถึงการเริ่มต้นเข้ากระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982และในเวลา 14:00 นวันนี้ค่ะนายศิริศักดิ์จะบรรยายเรื่องดังกล่าวให้คณะทูตได้รับทราบก่อนที่จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเวลา 15:30 น
1: ด้านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก็เปิดเผยว่าข้อพิพาทนี้มีความซับซ้อนกว่ากรณีศึกษาอื่นๆหากไทยปฏิเสธการเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเดินหน้ากระบวนการพิจารณาต่อไปได้พลเรือเอกจุมพลลุมพิกานนท์อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้สัมภาษณ์รายการเรื่องดังหลังข่าวทาง NBT ว่าข้อพิพาทนี้มี

0: ความซับซ้อนกว่ากรณีอื่นๆเนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนตอนบนเป็นเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนส่วนพื้นที่ตอนล่างเป็นเรื่องของสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแม้จะมีข้อเสนอว่าไทยไม่ควรเข้าร่วมกระบวนการและควรเน้นการเจรจาทวิภาคีต่อไปแต่โดยลักษณะของกฎหมายที่เป็นภาคบังคับหากไทยไม่ยอมเสนอชื่อกรรมการ2คนกัมพูชาก็มีสิทธิ์ร้องขอให้อันคลอสนั้นส่งกรรมการมาเติมให้ครบ5คนและเดินหน้ากระบวนการพิจารณาต่อไปได้สำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะรับข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนำมาวิเคราะห์ตามหลักเที่ยงธรรมและทำรายงานเสนอต่ออันคลอสว่าควรขีดเส้นแบ่งเขตอย่างไรหรือใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างไรโดยต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจน
1: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับหากนะฮะเราดำเนินการต่อเนื่องกับเรื่องนี้ตามที่กัมพูชาสิทธิของเราก็คือหนึ่งเสนอสองคนเพื่อให้เกิดการเลือกคนที่ห้าเกิดขึ้นเพื่อให้ห้าคนเนี่ยนะครับรับข้อมูลทั้งสองฝ่ายไปประมวลรวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะวิเคราะห์ออกมาสังเคราะห์ออกมาในข้อมูลทั้งปวงการกฎหมายเรื่องการขีดเส้นการต่างๆทุกอย่างเนี่ยแล้วจะเสนอรายงานไปสู่อันคลอสว่าแนวทางที่จะให้สองชาติเนี่ยใช้ประโยชน์ทะเลขีดเส้นตรงนี้อย่างไรการขีดเส้นออกมาจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยหลักการของอันคอร์สคือหลักเที่ยงธรรม
2: ครับ
1: เขาจะใช้องค์ประกอบในการคิดทั้งหมดนี่คือเคสที่หนึ่งถ้าทั้งสองฝ่ายเสนอชื่อไปประเทศเราสองฝ่ายรักเลือกอย่างที่ว่าอีกฝ่ายนึงถ้าบอกว่าถ้านะครับเราบอกไอ้ไม่เอาฉันไม่อยากนั่งเหมือนกับหลายๆท่านที่เคยโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียว่าไม่จำเป็นเราเนี่ยมันเรื่องนี้มันหมดอายุไปนานแล้วเราไม่สนใจเราต้องรอทวิภาคีเราต้องเจรจาไม่เจรจาเข้าไม่เจรจาเธอจะอยู่กันอย่างเงี้ยนะก็มีคนเสนอแบบนี้ขึ้นมาคำถามก็คือว่าก็เหมือนกันที่ทางที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับในงานวิชาการในงานที่วิเคราะห์มาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รักษาสิทธิ์ใช้สองคนนี
2: ้
1: ทางกัมพูชาก็สามารถขอให้นะทางอันครอสเนี่ยนะครับส่งอีก2คนมาแล้วเลือกให้ครบ5คนประธานอีกคนได้เหมือนกัน
0: พลเรือเอกจุมพลยังย้ำด้วยว่าการที่กระทรวงการต่างประเทศจะต้องคัดเลือกผู้แทนเชี่ยวชาญที่ไทยไว้ใจได้เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลที่สะสมมาหลายปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในเวลานี้
3: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อค่ะ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ

ทยุอสคือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะและเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวิชาสุขศึกษาของเราค่ะก็จะเรียนในเรื่องของอวัยวะภายในซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนอวัยวะภายในกันไปแล้วเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุดใช่ไหมคะอะไรนะอะไรนะคะ
1: สมอง
0: ตอบพร้อมกันได้เลยนะคะก็คือสมองนั่นเองค่ะเก่งมากเลยวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้วเป็นอวัยวะภายในเช่นกันแต่ว่าเป็นอวัยวะภายในที่อยู่บริเวณหน้าอกเราหรือว่าทรวงอกของเราใครพอจะทราบได้บ้างคะขอตัวแทนจากกลุ่มที่สองค่ะตอบได้เลยค่ะ
2: หัวใจค่ะ
0: หัวใจจริงหรือเปล่านะขอตัวแทนจากกลุ่มที่ห้าค่ะกลุ่มที่ห้าตอบได้เลยค่ะ
3: ปอดค่ะ
0: ปอดมีคนทายมา2คนแล้วนะคะว่าอวัยวะภายในที่อยู่บริเวณทรวงอกของเราเนี่ยก็ได้แก่หัวใจและปอดใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูเล็กจะสอน1ส่วนก่อนซึ่งเราก็จะเรียนในเรื่องของหัวใจนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมปฏิบัติพร้อมกันชื่อกิจกรรมของเราวันนี้ชื่อว่ากิจกรรมตามหาหัวใจอยู่ตรงไหนนะหัวใจของเราเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะกิจกรรมของเรานะคะในขั้นตอนแรกค่ะให้นักเรียนนะคะใช้มือทาบบริเวณหน้าอกของตนเองทั้งทางด้านขวาและด้านซ้ายและให้นักเรียนสังเกตความเคลื่อนไหวนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเริ่มจากการยกมือขวาขึ้นค่ะยกมือขวามือขวาอยู่ตรงไหนคะมือขวาของนักเรียนนะคะจากนั้นนำมือขวาของเราค่ะทาบไปบริเวณหน้าอกข้างขวาหน้าอกข้างขวาของเราฝั่งไหนนะข้างขวาข้างขวาพอเราสัมผัสแล้วเรารู้สึกอย่างไรคะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะจากนั้นค่ะเรายกมือข้างซ้ายขึ้นค่ะยกข้างซ้ายขึ้นเร็วยกมือข้างซ้ายยกมือข้างซ้ายขึ้นจากนั้นนำมือข้างซ้ายของเราไปทาบที่บริเวณหน้าอกข้างซ้ายของเราม
4: ัน
0: มีความแตกต่างไหมคะมีความแตกต่างใครพอจะบอกเราได้บ้างคะว่ารู้สึกถึงความแตกต่างอย่างไร

0: าจับทางด้านขวาไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะท่านเป็นเพราะว่าอะไรนะให้คิดไปก่อนดีกว่าเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ขั้นตอนที่2ของเราค่ะขั้นตอนที่2ของเรานะคะให้เด็กๆนำนิ้วชี้ขึ้นมาค่ะและนิ้วกลางขึ้นมาคู่กันเลยแบบนี้ชู2นิ้วแบบนี้ติดกันเลยนะคะจากนั้นค่ะหงายข้อมือของเราขึ้นมาแบบนี้นะคะและนำ2นิ้วของเราไปทาบบริเวณข้อมือที่อยู่ส่วนบริเวณของนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วโป้งของเราแบบนี้บริเวณข้อมือนะคะได้ไหมเอ่ยไหนใครทำได้แล้วบ้างเอ๊มีอะไรอยู่ข้างในไหมคะบริเวณนี้นะคะข้อมือไหนใครยังทำไม่ถูกดูที่ครัวเล็กสองนิ้วมือของเราทาบไปบริเวณข้อมือของเราที่อยู่ด้านนี้ไหนใครรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ด้านในหรือเปล่าขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งค่ะตอบได้เลยค่ะพอเราสัมผัสไปแล้วที่ข้อมือของเรานักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: รู้สึกมันกระตุกกระตุก
0: มันกระตุกใช่ไหมคะเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ด้านในไหนใครรู้สึกเหมือนกันบ้างคะยกมือขึ้นเลยค่ะหลายคนเลยนะคะและนักเรียนปลายทางแล้วคะเมื่อเราเนี่ยได้ใช้นิ้วทั้งสองนิ้วสัมผัสไปที่ข้อมือของเราแล้วไหนใครรู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่บริเวณข้อมือของเราบ้างถ้าหากว่าเราจับแล้วมีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยแสดงว่าเราจับถูกต้องแล้วนะคะซึ่งคุณครูเล็กก็มีคำถามค่ะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราเนี่ยได้ใช้มือของเราสัมผัสบริเวณที่หน้าอกของเราด้วยสัมผัสบริเวณข้อมือของเราด้วยเพราะเหตุใดจึงมีสิ่งที่เคลื่อนไหวบริเวณหน้าอกและบริเวณข้อมือฟังคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะเหตุใดจึงมีสิ่งที่เคลื่อนไหวบริเวณหน้าอกและบริเวณข้อมือให้เวลาคิดกันสักครู่นะคะไหนใครพอจะตอบได้บ้างคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะผัดกันตอบได้นะคะ
2: เลือดครับ
0: เพราะอะไรนะคะ
2: เลือดครับ
0: เพราะเลือดใช่คำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่านะเดี๋ยวขอฟังคำตอบจากกลุ่มที่2ค่ะจากการที่เราได้สังเกตและปรึกษากันแล้วเราคิดว่าเพราะเหตุใดจึงมีสิ่งที่เคลื่อนไหวบริเวณหน้าอกและบริเวณข้อมือของเราคะ
1: เหมือนมีเส้นเลือดอยู่ค่ะ
0: มีเส้นเลือด
1: กระตุ้นกระตุ้นค่ะ
0: มีเส้นเลือดอยู่แล้วพอเวลากระตุกเนี่ยก็เป็นจังหวะใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณครูเล็กจะอธิบายให้เด็กๆ เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะใครอยากฟังใครอยากรู้เหตุผลตั้งใจฟังให้ดีค่ะและหันหน้ามาทางคุณครูเล็กนะคะบริเวณที่เรารู้สึกว่ามีสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณหน้าอกของเราเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะคะหัวใจของเราใช่ไหมคะแต่หัวใจของเรานะคะก็ทำงานร่วมกับเลือดของเราโดยส่งเลือดของเราไปยังเส้นเลือดและที่เราจับข้อมือของเราและรู้สึกว่ามีสิ่งที่เคลื่อนไหวบริเวณข้อมือของเราเนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณข้อมือของเรามีเส้นเลือดแดงอยู่เส้นเลือดแดงจะทำงานร่วมกับหัวใจในขณะที่ข้อมือของเราเนี่ยบริเวณเส้นเลือดแดงของเราเนี่ยมีการเต้นก็เต้นตามจังหวะของหัวใจนั่นเป็นเพราะว่าหัวใจของเรากำลังทำงานอยู่นั่นเองเข้าใจแล้วหรือยังคะเราจะเรียกบริเวณนี้ว่าชีพจรเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมคะชีพจรเนี่ยนะคะจะเป็นสัญญาณที่เราบ่งบอกว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าเราเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นลมหรือว่าสลบไปทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะคะเราสามารถใช้นิ้วมือของเราสัมผัสบริเวณข้อมือเพื่อหาสัญญาณชีพของบุคคลคนนั้นได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเด็กๆทราบแล้วนะคะ

0: ก็จะได้ฝึกจับที่ประจรของตนเองว่าอยู่บริเวณตรงไหนเอาละค่ะวันนี้นะคะซึ่งเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของหัวใจนั่นเองการทำงานของหัวใจเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเลือดของเราด้วยซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะให้นักเรียนนะคะสามารถบอกลักษณะและหน้าที่ของหัวใจได้ค่ะ2ค่ะเสนอวิธีการดูแลหัวใจและ3เห็นความสำคัญของหัวใจของเราได้ด้วยเอาล่ะค่ะพร้อมไหมเอ่ยที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของหัวใจของเราพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยเอ๊จากภาพนี้สัญลักษณ์นี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: หัวใจ
0: ไอ้ตอบพร้อมกันสิคะ
1: หัวใจ
0: หัวใจนะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักสัญลักษณ์นี้เป็นอย่างดีเลยและนักเรียนปลายทางรู้จักสัญลักษณ์นี้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคะโดยสัญลักษณ์ของหัวใจเราเนี่ยเรามักจะใช้ในเรื่องของอะไรคะ
1: ความรัก
0: ไหนใครสามารถทำสัญลักษณ์หัวใจให้น้องครัวเล็กดูได้บ้างไหนทำพร้อมกันเลยแบบไหนบ้างคะมีมินิฮาร์ตทำเป็นมือได้ไหมคะมือมือเป็นแบบนี้ก็ได้โอ้โหมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะเอามือลงได้ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าหัวใจของเราเนี่ยจริงๆแล้วหัวใจของเราลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าเอ่ย
1: ไม
0: ่นะคะหัวใจของเราจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะแตกต่างจากเมื่อสักครู่ไหมคะแตกต่างหัวใจของเรานะคะจะมีลักษณะคล้ายกับดอกบัวตูมรู้จักดอกบัวไหมคะดอกบัวที่เราเนี่ยใช้ไหว้พระใช่ไหมคะดอกบัวตูมแต่ว่ามีลักษณะคว่ำลงแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเส้นเลือดนะคะเชื่อมต่อกับหัวใจของเราหัวใจในภาษาอังกฤษใครรู้บ้างคืออะไรเอ่ยหัวใจขอตัวแทนจากกลุ่มที่สองค่ะ
2: heart
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากเลยอ่ะเพื่อนๆค่ะไหนลองออกเสียงตามพร้อมๆกันนะ heartเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถฝึกออกเสียงตามได้เลยนะคะซึ่ง heart หรือว่าหัวใจของเรานะคะลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้หัวใจของเราเป็นอวัยวะภายนอกหรืออวัยวะภายในนะคะ
1: ภายใน
0: เนื่องจากว่าเราสามารถมองเห็นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: อยู่ภายในร่างกายของเราอยู่บริเวณภายในทรวงอกของเราค่ะบริเวณตรงกลางแต่ว่าอยู่ทางด้านซ้ายนิดนึงของร่างกายเรานะคะและทราบไหมคะว่าขนาดของหัวใจเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหน
1: กำม
0: ือใช่แล้วหัวใจของเรานะคะจะมีขนาดเท่ากำมือของเจ้าของหัวใจไหนเด็กๆลองยกกำปั้นหรือกำมือของเราขึ้นมาค่ะเราก็จะเห็นแล้วว่าขนาดหัวใจของเราเท่าไหนคะไหนเอาขึ้นมาดูเร็วลักษณะก็จะประมาณนี้เท่ากำปั้นของเจ้าของหัวใจเลยใหญ่หรือเล็กคะเนี่ย
1: เล
0: ็กมากเลยแต่หัวใจของเราเนี่ยต้องทำงานเพื่อใช่ค่ะต้องทำงานเอาไว้สูบฉีดเลือดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูต่อซึ่งหัวใจของเรานะคะจะสามารถแบ่งได้เป็น4ห้องด้วยกันลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้โดยห้องทั้ง4นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยสังเกตดีๆเนี่ย4ห้องเป็นแบบไหน4ห้องห้องแรกค่ะก็คือห้องขวาบนจะอยู่บริเวณนี้นะคะพอลงมาจะเป็นห้องอะไรเอ่ยขวาล่างนะคะจากนั้นค่ะด้านนี้ก็เป็นด้านซ้ายนะคะของร่างกายเราก็จะเป็นซ้ายบนและส่วนนี้ก็จะเป็นซ้ายล่างเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆสังเกตดูว่าการเต้นของหัวใจเนี่ยลักษณะการเต้นของหัวใจเป็นอย่างไรไม่มีเสียงภาพนี้ไม่มีเสียงนะคะลักษณะการเต้นของหัวใจจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นการบีบและคลายตัวออกแบบนี้ไม่ได้เต้นเพลงอะไรนะแต่ว่าเป็นลักษณะของการบีบและคลายตัวเพื่อให้เลือดของ

0: เรานะคะเข้าไปยังห้องต่างๆโดยมีลิ้นหัวใจเนี่ยคอยกั้นเอาไว้นั่นเองกั้นแต่ละห้องเอาไว้เห็นไหมคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันไปแล้วว่าหัวใจของเราทำหน้าที่อะไรนะคะเก่งมากเลยสูบฉีดเลือดให้ใครอะคะให้ร่างกายของเราให้อวัยวะของเรานักเรียนลองสังเกตนะคะว่าในภาพนี้เนี่ยนักเรียนเห็นเส้นสีน้ำเงินและเส้นสีแดงไหมคะ
1: yeah.
0: ในภาพนี้เส้นสีน้ำเงินและเส้นสีแดงแทนถึงอะไรใครทราบ
1: yeah.
0: เส้นเลือดหรือว่าหลอดเลือดโดยเส้นเลือดของเราหรือหลอดเลือดของเรานะคะจะเชื่อมต่อกับหัวใจของเราดังนั้นเนี่ยทุกส่วนของร่างกายเราเลยตั้งแต่หัวของเราที่มีอะไรอยู่ข้างในนะคะ
1: oh.
0: มีสมองอยู่ข้างในจนไปถึงบริเวณด้านล่างสุดของเราคืออะไรคะ
1: เท
0: ้าของเราด้านในเนี่ยก็จะมีเลือดอยู่แต่การที่เลือดของเราเนี่ยจะไปทุกส่วนของร่างกายได้นั้นต้องใช้หัวใจในการสูบฉีดเลือดส่งเลือดไปตามเส้นเลือดต่างๆให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตได้คุณครูเล็กมีคำถามค่ะอยากให้เด็กๆช่วยกันคิดนะคะว่าถ้าหากว่าเรานอนหลับนักเรียนคิดว่าหัวใจของเราจะหยุดทำงานหรือไม่คะ
1: ไม่
0: จริงหรือเปล่านักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าถ้าหากว่าเรานอนหลับนะคะหัวใจของเราจะหยุดทำงานหรือไม่คะ
2: ไม่หัวใจไม่หัวเราก็ตาย
0: ขอตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะได้เลยตอบได้เลยนะคะนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรคะ
3: ถ้าว่าเรานอนหลับหัวใจก็ยังทำงานค่ะถ้าหากว่าหัวใจมันหยุดเต้นก็เราก็ตายค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนอธิบายได้อย่างดีเลยนะคะเพื่อนบอกว่าถ้าหากว่าเรานอนหลับเนี่ยหัวใจของเราก็ยังทำงานอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หัวใจของเราไม่ทำงานหรือว่าหยุดเต้นแสดงว่าเราเสียชีวิตแล้วนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะแล้วเราก็ทราบไปแล้วว่าหัวใจของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะ
1: กำปั้น
0: เท่ากำปั้นหรือกำมือของเจ้าของหัวใจเล็กหรือใหญ่นะคะ
1: เล
0: ็กมากเลยแต่หัวใจของเราเนี่ยต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเลยหัวใจของเราเนี่ยทำงานหนักใช่ไหมคะทำงานตลอดเวลาเลยและใครมีวิธีการดูแลหัวใจของเรายังไงบ้างคะไหนขอตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะทำอย่างไรดีคะ
4: การนอนหลับครับ
0: การนอนหลับพักผ่อนก็เป็นวิธีที่ดีนะคะขอเป็นกลุ่มที่2ค่ะส่งไม้ให้เพื่อนได้เลยนะคะ
5: เอาของแหลมจิ้มเข้าไปครับ
0: ไม่นำของแหลมจิ้มเข้าไปก็ได้เช่นกันค่ะแต่ว่าคุณครัวเล็กนะคะมีวิธีการดูแลหัวใจเนี่ยที่หลากหลายวิธีอาจจะแตกต่างกับของนักเรียนไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันที่วิธีแรกเลยวิธีแรกของคุณครัวเล็กนะคะก็คือรับประทานผักและผลไม้ที่ช่วยบำรุงหัวใจผักและผลไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายหลายชนิดเลยเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมผักและผลไม้ถึงมีประโยชน์ต่อหัวใจเพราะอะไรนะคะตัวแทนจากกลุ่มที่5ตอบได้เลยค่ะ
6: เพราะมันมีวิตามินครับ
0: เพราะมันมีวิตามินเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเพราะว่าผักและผลไม้นะคะมีเกลือแร่และวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายและจำเป็นต่อหัวใจของเราด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ช่วยบำรุงหัวใจของเราได้อะไรนะคะมะเขือเทศไหนใครชอบรับประทานมะเขือเทศยกมือค่ะโอ้นำมือลงได้ค่ะมะเขือเทศนะคะนอกจากช่วยบำรุงผิวของเราแล้วเนี่ยยังช่วยบำรุงเลือดแล้วก็หัวใจของเราด้วยนะคะต่อไปค่ะ
1: ปลา
0: ปลาในใครชอบทานปลาบ้างคะนำมือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครชอบรับประทานมะเขือเทศและปลาหรือเปล่าเอ่ยซึ่งปลานะคะปลาเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อย ดังนั้นเนี่ยเหมาะสมกับการรับประทานในการบำรุงหัวใจของเราด้วยเพราะว่าถ้าหากเรารับประทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันมากนะคะจะส่ง

0: ผลเสียต่อหัวใจของเรามากๆเลยใครที่ชอบรับประทานเนื้อสัตว์ที่ติดมันอาจจะต้องลดลงแล้วมาเลือกทานรับประทานปลาก็ดีเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะอันนี้อะไรนะบล็อกเคอรี่ไหนใครชอบรับประทานบล็อกเคอรี่บ้างคะยกมือค่ะหลายคนเลยนะคะบล็อกเคอรี่เนี่ยค่ะเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อหัวใจแต่นอกจากบล็อกเคอรี่แล้วก็ยังมีผักใบเขียวอื่นอีกด้วยนะคะที่ช่วยบำรุงหัวใจยกตัวอย่างเช่นคะน้าไหนใครรู้จักคะน้าบ้างคะคะน้าหลายคนเลยนะคะรู้จักคะน้าไหนหลายใครรู้จักผักบุ้งบ้างคะผักบุ้งโอ้โหหลายคนเลยค่ะเอามือลงนะคะโดยผักใบเขียวนะคะก็ช่วยบำรุงหัวใจของเราเช่นกันถ้าหากว่าใครชอบรับประทานผักนี่เยี่ยมเลยค่ะสุดท้ายอะไรนะคะกระเทียมค่ะกระเทียมไหนใครไม่ชอบรับประทานกระเทียมบ้างทำไมอะคะกระเทียมรสชาติเป็นอย่างไรคะโอ้ได้ยินแววแววว่ามันมีกลิ่นที่ทำไมคะเหม็นบางคนก็บอกว่าเผ็ดใช่ไหมคะแต่ว่ากระเทียมนี้เนี่ยคะเป็นสมุนไพรที่ดีต่อหัวใจของเรามากๆเลยใครที่ชอบรับประทานนะคะก็จะทำให้หัวใจของเราแข็งแรงแต่นอกจากอาหารการกินแล้วนะคะก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกด้วยเช่นกันคืออะไรเอ่ยการออกกำลังกายในใครออกกำลังกายทุกวันเลยมีไหมคะในใครไม่ชอบออกกำลังกายมีไหมคะบางคนก็ไม่ชอบออกจากบ้านใช่ไหมคะแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าการที่เราออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้หัวใจของเราแข็งแรงมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนักเรียนนั่งอยู่ในห้องเรียนนี้เนี่ยหัวใจของเราเนี่ยทำงานเป็นปกติใช่ไหมคะไม่ได้มีการออกกำลังกายหัวใจของเราก็ไม่ได้มีการสูบฉีดเลือดเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากว่านักเรียนได้ออกไปวิ่งเล่นบริเวณสนามเด็กเล่นหรือว่าออกไปเล่นกีฬาต่างหัวใจของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักมากขึ้นจะทำให้เราเกิดอาการที่เรียกว่าอะไรนะอาการอะไรนะถ้าเราไปวิ่งเล่นข้างนอก
1: เป็นลม
0: เลยเหรออาการที่เราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยรู้จักอาการเหนื่อยไหมคะอาการเหนื่อยนะคะเกิดจากการที่หัวใจของเราเนี่ยทำงานเพิ่มขึ้นหรือว่าทำงานมากขึ้นนั่นถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจแต่ถ้าเราออกกำลังกายอย่างหักโหมมากเกินไปหรือว่าออกกำลังกายในขณะที่มีแดดร้อนหรืออากาศร้อนเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นฮีทสโตรกหรือว่าเป็นลมแดดได้นั่นเองดังนั้นการออกกำลังกายนะคะต้องเลือกอากาศที่เหมาะสมด้วยถึงแม้ว่าการออกกำลังกายจะช่วยบำรุงหัวใจนะคะต่อไปค่ะแต่ถ้าหากว่าเราออกกำลังกายแล้วเรารู้สึกว่าเหนื่อยมากนั่งพักเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่หายเหนื่อยหรือว่าเหนื่อยข้ามวันไปเลยแบบนี้เนี่ยแสดงว่าหัวใจของเราผิดปกติแล้วหรือถ้าหากว่าเราเกิดอาการเจ็บหรือแน่นบริเวณหน้าอกหรือบริเวณหัวใจแสดงว่าเกิดอาการผิดปกติต้องรีบแจ้งคุณครูหรือว่าแจ้งผู้ปกครองนะคะเพื่อให้พาไปหาคุณหมอนั่นเองต่อไปค่ะเรื่องนี้คุณครูเล็กเนี่ยอยากจะให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพนี้ให้ดีจากภาพนี้นะคะเขาเป็นการเล่นกันเล่นลักษณะแบบไหนเอ่ยผลักบริเวณหน้าอกหรือว่าดันบริเวณหน้าอกเอบริเวณหน้าอกถ้าให้เด็กๆสัมผัสที่หน้าอกของตนเองค่ะเราจะมีสิ่งที่แข็งๆอยู่เราเรียกว่าอะไรคะกระดูกกระดูกส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะกระดูกซี่โครงแต่เด็กๆทราบไหมว่ากระดูกซี่โครงเนี่ยจะคอยปกป้องแล้วก็ห่อหุ้มอวัยวะภายในทรวงอกของเราคืออะไรบ้างอวัยวะภายในทรวงอกของเราหนึ่งคือหัวใจ2คือปอดใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราเล่นในลักษณะแบบนี้ดันหรือว่าผลักบริเวณหน้าอกของเพื่อนถ้าหากว่ากระดูกซี่โครงของเพื่อนเนี่ยเกิดการหักขึ้นมาก็จะเกิดการทิ่มไปบริเวณอวัยวะภายในนั่นก็คือปอดและหัวใจนั่นเองซึ่งส่งผลเสียทำให้เสียชีวิตได้เลยและนอกจากนี้เด็กๆอาจจะเคยพบเห็นใช่ไหมคะว่าตามสื่อหรือตามละครตามภาพยนตร์ต่างๆเนี่ย อาจจะมีการช่วยชีวิตผู้อื่นโดยการเขาเรียกว่าอะไรนะปั๊มหัวใจนะคะเราทำได้ไหมคะทำไม่ได้นะเนื่องจากว่าเด็กๆเนี่ยยังตัวเล็กอยู่และอีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆเนี่ยยังไม่ได้รู้ถึงวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นอย่างถูกต้องถ้าหากว่าเรานำวิธีนี้ไปเล่นกับเพื่อนหรือว่านำไปทำแบบไม่ถูกต้องอาจจะส่งผลเสียทำให้เพื่อนเนี่ยเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นนะคะการเล่นปั๊มหัวใจกันหรือดันหน้าอกกันแบบนี้ไม่ควรเล่นเด็ดขาดเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะกิจกรรมของคุณครัวเล็กนะคะชื่อกิจกรรมว่าใจของฉันไม่ใช่ของใครโดยกิจกรรมประจำวันนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะศึกษาวิธีการพับหัวใจจากกระดาษค่ะและลงมือพับหัวใจของตนเองและเขียนวิธีการดูแลรักษาหัวใจของตนเองลงในหัวใจที่นักเรียนเนี่ยได้พับขึ้นพร้อมกับตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะโดยคุณครูปลายทางนะคะเราจะมาร่วมทำกิจกรรมประจำวันนี้พร้อมกันค่ะคำชี้แจงของนักเรียนนะคะให้นักเรียนค่ะศึกษาวิธีการพับหัวใจจากกระดาษที่นักเรียนเนี่ยได้เตรียมมาซึ่งอาจจะเป็นกระดาษที่ใช้แล้วหรือว่าอาจจะเป็นกระดาษอะไรก็ได้ที่ทางโรงเรียนปลายทางมีนะคะและให้นักเรียนเขียนวิธีการดูแลหัวใจของตนเองลงในกระดาษที่เราได้พับไปตกแต่งผลงานของนักเรียนให้สวยงามด้วยค่ะโดยคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะก็จะให้ศึกษากิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกับนักเรียนค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะยังสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนจากใบความรู้ที่3เรื่องหัวใจค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและตอนนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็จะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปศึกษาวิธีการพับหัวใจพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็จะพาเด็กๆมาสาธิตวิธีการพับหัวใจจากกระดาษกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีอุปกรณ์เพียงแค่หนึ่งอย่างนั่นก็คือกระดาษนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็จะให้เด็กๆเตรียมกระดาษมาคนละ1แผ่นเพื่อมาพับหัวใจจากกระดาษค่ะซึ่งหัวใจจากกระดาษนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นหัวใจที่มีขนาดเล็กๆน่ารักซึ่งเรานะคะจะนำหัวใจจากกระดาษนี้นะคะไปใช้ในกิจกรรมใจของฉันไม่ใช่ของใครกันค่ะคุณครูเล็กนะคะก็หวังว่าคุณครูปลายทางนะคะได้เตรียมกระดาษให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะใช้เป็นกระดาษสีซึ่งใช้สีอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าใช้เป็นกระดาษ A4 ธรรมดาที่เป็นสีขาวหรืออาจจะใช้เป็นกระดาษที่ใช้แล้วเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเตรียมกระดาษพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเรานำกระดาษของเรามาไว้บนโต๊ะของเราได้เลยค่ะคุณครูเล็กจะขอใช้เป็นสีเหลืองนะคะนำมาวางไว้บนกลางโต๊ะของเราได้เลยค่ะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะเราจะมาทำไปพร้อมกันเลยเราจะเริ่มจากนำมุมกระดาษด้านบนของเราค่ะมาพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความแหลมมากๆเลยแบบนี้ค่ะพยายามสังเกตนะคะให้ขอบกระดาษของเราเนี่ยเท่ากันหรือว่าเสมอกันค่ะถ้าเกิดว่าเสมอกันแล้วให้เราพับรอยกระดาษของเราให้เรียบแบบนี้ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้ด้านนี้นะคะกระดาษของเราก็จะเสมอขอบเลยจากนั้นนะคะเราจะนำยอดด้านบนที่แหลมที่สุดพับลงมาด้านข้างค่ะคือมุมนี้ให้มุมแหลมด้านบนสุดตรงนี้นะคะจะหลดลงมาตรงด้านนี้ค่ะทำไปพร้อมกันเลยนะคะหากว่าเด็กๆมั่นใจแล้วนะคะว่ามุมแหลมของกระดาษของเราบริเวณด้านนี้จะหลดหรือว่าเสมอกันแล้วให้พับกระดาษของเราให้เป็นรอยได้เลยค่ะกดกระดาษของเราแบบนี้ให้เป็นรอยเลยจะได้หน้าตาแบบนี้ลักษณะคล้ายอะไรคะคล้ายบ้านเลยใช่ไหมคะ แต่เดี๋ยวเราจะทำหลังคาบ้านของเราให้ไม่เหมือนใครเลยค่ะ

ดยการเราจะกางกระดาษของเราที่พับเมื่อกี้ออกมาเด็กๆ ก็จะได้เป็นรอยกากบาทแบบนี้บริเวณส่วนบนของกระดาษของเรานะคะต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปที่เราจะพับกันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะคุณครูปลายทางสามารถช่วยเด็กๆได้ค่ะเราจะพับกระดาษของเรานะคะให้เป็นลักษณะคล้ายๆกับบ้านมากขึ้นโดยเราจะให้กระดาษของเรานะคะเป็นมุมฉากแบบนี้ค่ะพับสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้ทำทั้งสองข้างให้เหมือนกันเลยแบบนี้นะคะเมื่อเรามั่นใจแล้วนะคะสามารถกดกระดาษให้เป็นรอยได้เลยนะคะแบบนี้นั่นเองหลังคาบ้านของเราจะสามารถเปิดขึ้นเปิดลงแบบนี้ได้ถ้าใครสามารถเปิดขึ้นเปิดลงแบบนี้ได้นะคะแสดงว่าทำได้อย่างถูกต้องแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะนำป้ายแหลมของหลังคาบ้านเรานะคะขึ้นไปจรดกับด้านบนสุดส่วนบนสุดของหลังคาบ้านเรานะคะโดยลักษณะการพับจะพับเป็นสามเหลี่ยมเช่นกันค่ะแบบนี้ค่ะทำทั้งสองข้างให้เหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้ค่ะไหนใครทำได้แล้วบ้างถ้าทำได้แล้วเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะไปในขั้นตอนต่อไปเลยเราจะทำให้บ้านของเรามีขนาดที่แคบลงกว่าเดิมนะคะโดยการพับเข้ามาไว้ตรงกลางค่ะเอาใช้ด้านข้างของเราตรงบริเวณนี้นะคะพับเข้ามาตรงกลางให้บ้านของเราแคบลงค่ะเด็กๆพยายามพับให้ขนานกันนะคะด้านของกระดาษของเราจะต้องเท่าๆกันแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยพับเข้ามาแบบนี้ค่ะตอนนี้เราได้ลักษณะแบบนี้แล้วบ้านของเราหน้าตาเปลี่ยนไปมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเด็กๆได้หน้าตาแบบเรียกกับคุณครูอเล็กแล้วนะคะให้เด็กพลิกกลับหลังค่ะมาอีกด้านหนึ่งเราก็จะได้บ้านของเราที่โล่งๆไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้บ้านของเรานะคะสั้นลงโดยการพับด้านล่างของกระดาษของเราให้ขึ้นไปชนกับบริเวณขอบทั้งสองข้างบริเวณนี้นะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะพยายามสังเกตนะคะให้ทั้งสองด้านเท่ากันเมื่อมั่นใจแล้วเราก็กดกระดาษลงไปเลยค่ะให้เป็นรอยแบบนี้ตอนนี้เราก็ได้แบบนี้แล้วบ้านที่มีประตูสองข้างแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างของหัวใจแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะพับสามเหลี่ยมนะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะให้อยู่บริเวณด้านล่างของบ้านเราแบบนี้นะคะพับตามได้เลยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะพับทั้งสองข้างพยายามพับทั้งสองข้างให้เท่าๆกันนะคะนี่แล้วก็ได้แบบนี้เลยเด็กๆได้เหมือนกันหรือเปล่าคะขั้นตอนนี้ต้องกดกระดาษให้แน่นๆเลยนะคะเมื่อได้แล้วเราจะเอาด้านบนหลังคาของเรานะคะที่สามารถแยกส่วนได้สองชิ้นแบบนี้พับลงมาเลยให้เสมอขอบแบบนี้เลยนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้กระดาษที่มีหน้าตาคล้ายกับน้องแมวเหมียวเลยใช่ไหมคะใครได้หน้าตาน้องแมวเหมียวแบบนี้แล้วบ้างเดี๋ยวจะไปขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราจะเก็บด้านปลายของสามเหลี่ยมแบบนี้เข้าสอดเข้าไปในช่องว่างๆแบบนี้ได้เลยนะคะเราสามารถเก็บเข้าไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้กาวติดเลยค่ะ

นี่ตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็ได้หน้าตาเป็นน้องแมวเหมียวแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆได้เหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปในขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือจะพับหูของน้องแมวเหมียวลงมานะคะโดยให้เราสามารถตกแต่งหรือว่าออกแบบในทิศทางที่เราชอบได้เลยค่ะคุณครูเล็กนะคะจะพับเฉียงลงมาเล็กน้อยจากนั้นเก็บปลายลงไปด้านล่างแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเหลืออีกหนึ่งด้านนะคะคุณครูเล็กก็จะพับลงมาให้เฉียงเล็กน้อยแบบนี้แล้วนำปลายแหลมๆที่อยู่ด้านล่างนะคะสอดเก็บเข้าไปในช่องว่างของเราแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หัวใจจากกระดาษหน้าตาแบบนี้เลยมีขนาดเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้หัวใจจากกระดาษอันนี้นะคะไปทำกิจกรรมของเราที่ชื่อว่าใจของฉันไม่ใช่ของใครกันนะคะ

0: เอาละค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนก็พับหัวใจจากกระดาษไปแล้วใช่ไหมคะขอคุณครูเล็กเป็นกระดาษที่เป็นแผ่นใหญ่ถ้าหากว่าใครพับได้คล่องแล้วเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ก็ได้นะคะผลงานของนักเรียนเนี่ยสามารถนำไปให้กับคนที่เรารักก็ได้หัวใจแสดงถึงอะไรนะคะจำได้หรือเปล่าความรักเราก็สามารถมอบความรักนี้ให้กับคนที่เรารักเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูและเห็นผลงานของหลายคนเนี่ยสามารถนำกลับบ้านไปให้ผู้ปกครองได้เลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมสรุปบทเรียนไปพร้อมกันพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หุ่นของคุณครูเล็กเลยหุ่นจำลองของคุณครูเล็กวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงบริเวณตำแหน่งของหัวใจอยู่ตรงไหนนะคะตรงไหนคะตรงนี้คือตรงไหนคะอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะหน้าอกของเราหรือทรวงอกของเราแต่บริเวณหัวใจของเรานี้จะมีกระดูกใช่ไหมคะที่คอยห่อหุ้มกระดูกนี้เราเรียกว่ากระดูกอะไรคะ
1: กระด
0: ู
1: กซ
0: ี่
1: โครง
0: กระดูกซี่โครงแล้วก็ปิดด้วยปอดของเราปอดของเราเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าหัวใจโดยปอดจะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้างแต่คุณครูเล็กเนี่ยนำออกไป1ข้างเพื่อให้เด็กๆเห็นชัดขึ้นเดี๋ยวคุณครูเล็กนำออกอีก1ข้างเพื่อให้เด็กๆมองเห็นเห็นไหมคะว่าหัวใจของเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแต่ว่าจะค่อนมาทางด้านซ้ายของร่างกายเรานะคะนิดหนึ่งนะคะแบบนี้หัวใจของเรามีขนาดเท่าไหร่คะกำมือหรือกำปั้นของเจ้าของวันนี้เราก็ได้รู้ไปแล้วไหนใครมีวิธีการดูแลหัวใจอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปสรุปพร้อมๆกันวันนี้ในเรื่องของหัวใจที่เราได้เรียนไปหัวใจเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอกนะคะภายในซึ่งอยู่บริเวณทรวงอกหรือว่าหน้าอกของเรานะคะแล้วหัวใจมีหน้าที่อะไรนะคะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแสดงว่าหัวใจของเราเนี่ยมีความสำคัญกับเลือดของเราใช่ไหมคะเอาละค่ะแล้ววิธีการดูแลหัวใจจากที่คุณครูเล็กเนี่ยไปดูมาแล้วว่าเด็กๆ เขียนอะไรกันมาบ้างวิธีแรกเลยเด็กๆ ก็จะเขียนว่ารับประทานผักและผลไม้ที่ช่วยบำรุงหัวใจเพราะว่าผักและผลไม้มีอะไรนะมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายของเราต่อไปค่ะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราเจ็บบริเวณหน้าอกของเราหรือว่าเรารู้สึกแน่นหน้าอกของเราเนี่ยก็ให้เราเนี่ยรีบไปพบกับคุณหมอให้บอกคุณพ่อคุณแม่พาไปพบกับคุณหมอนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจเราด้วยและที่สำคัญในข้อนี้ก็คือเล่นอย่างระมัดระวังเราเล่นดันหน้าอกเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะห้ามดันบริเวณหน้าอกของเพื่อนเพราะว่าบริเวณหน้าอกมีอวัยวะที่สำคัญอะไรบ้างนะหัวใจปอดนะคะเราจะไม่เล่นรุนแรงกับเพื่อนนั่นเองเอาละค่ะเราก็ได้รับความรู้เรื่องของหัวใจกันไปแล้วสัปดาห์ต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของปอดนั่นเองค่ะโดยสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมมานะคะก็จะมีเรื่องของสมุดและกระดาษเพื่อนำมาจดบันทึกข้อมูลค่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่4เรื่องปอดและใบงานที่3เรื่องปอดค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ดาทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คนเนี่ยกำลังใจจดใจจ่อกับการจะได้เป็นเฟรชชี่หน้าใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เนี่ยเอมี่ก็เลยมีคำแนะนำแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมาบอกให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เตรียมตัวในการเป็นเฟรชชี่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือชุดนักศึกษาของเรานั่นเองค่ะชุดนักศึกษาเนี่ยนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเราเนี่ยก็จะมี2ประเภทด้วยกันค่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือชุดพิธีการค่ะซึ่งชุดพิธีการเนี่ยนะคะทางมหาลัยเนี่ยก็จะให้ใส่อย่างเช่นวันครูวันปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาชายเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วก็เน็กไทสีกรมค่ะซึ่งมีจะมีตามหาวิทยาลัยนะคะเข็มขัดสีดำแล้วก็หัวเข็มขัดเป็นสีทองที่เป็นตามหาวิทยาลัยค่ะกับกางเกงขายาวสีดำนะคะเป็นทรงสุภาพค่ะกับรองเท้าผู้ชายที่เป็นหุ้มส้นไม่มีลวดลายค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวค่ะเหมือนชุดนักศึกษาทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีเป็นโบค่ะเป็นโบน่ารักสีกรมเหมือนกันค่ะแล้วก็จะติดเข็มนะคะที่อกด้านขวาค่ะเข็มขัดเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ำตาลแล้วก็หัวเข็มขัดเหมือนกับของผู้ชายค่ะกระโปรงเนี่ยจะเป็นทรงสอบสีกรมนะคะยาวคลุมเข่าแล้วก็รองเท้าจะต้องสุภาพเหมือนกันค่ะก็คือเป็นสีดำ

3หุ้มส้นแล้วก็จะต้องมีส้นสักประมาณนิ้วครึ่งถึง3นิ้วค่ะค่ะแล้วก็เครื่องแบบอย่างที่2นะคะก็จะเป็นชุดนักศึกษาที่เราเนี่ยใส่ไปเรียนในวันธรรมดาค่ะผู้ชายนะคะก็จะยังเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่มีเน็กไทแล้วรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเบื่อรองเท้าพิธีการที่ต้องเป็นสีดำเรียบๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนสีได้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องเป็นหุ้มส้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะใส่สีแบบว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังดูคูลๆค่ะสำหรับชุดของผู้หญิงนะคะก็จะคล้ายๆพิธีการเหมือนกันนั่นแหละค่ะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวนะคะแต่ว่าก็จะไม่มีโบแต่ว่ายังมีเข็มเหมือนเดิมแล้วก็เข็มขัดสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะส่วนรองเท้าเนี่ยถ้าไม่ชอบคัดชูหรือว่าไม่อยากใส่แบบที่มีส้นเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นผ้าใบก็ได้แต่ว่าก็ยังเน้นเหมือนเดิมค่ะว่าต้องหุ้มส้นนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ให้ขึ้นตึกเรียนได้นะคะคำแนะนำข้อที่2ค่ะการเข้าหารุ่นพี่แล้วก็ตีซีเพื่อนใหม่ๆค่ะเมื่อเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือการตีซีรุ่นพี่เอาไว้ค่ะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยจะเต็มใจให้คำแนะนำเราแน่นอนค่ะและอีกคนนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนใหม่ของเรานั่นเองค่ะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปแล้วก็พยายามยิ้มแย้มทักทายเพื่อนใหม่เอาไว้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนใหม่เนี่ยเราก็จะได้พากันเรียนพากันทำกิจกรรมนะคะเฟรชชี่ของเราเนี่ยก็จะได้เป็นปีที่มีความสุขมากที่สุดเลยค่ะและข้อที่3ค่ะก็คือคำแนะนำในเรื่องการบาลานซ์ชีวิตแล้วก็กิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าจะสามารถสอนอะไรได้มากมายทั้งทักษะทั้งด้านสังคมนะคะการทำงานร่วมกันกับเพื่อนเพิ่มความสามัคคีค่ะแต่ว่าทำกิจกรรมเนี่ยก็อย่าลืมเข้าเรียนนะคะเพราะว่าเรียนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันค่ะถ้าน้องๆเรียนเล่นๆแบบไม่ตั้งใจรู้ตัวอีกทีกำลังจะสอบแล้วเนี่ยไม่ได้นะคะน้องๆจะติด F เอานะคะคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ขอแนะนำให้น้องๆเนี่ยรู้จักบาลานซ์ระหว่างกิจกรรมกับการเรียนให้ดีค่ะอย่างเช่นถ้าใครรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องไปซ้อมเชียร์ซ้อมกีฬานะคะหรือว่าต้องไปทำคัทเอาท์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะอ่านหนังสือก่อนสอบเป็นเวลาเนิ่นๆนะคะอย่าง 2-3 สัปดาห์ค่ะแล้วก็คอยทบทวนเรื่อยๆนะคะตามในห้องเรียนหรือถ้าใครเนี่ยต้องโดดออกมาจริงๆไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยก็อาจจะขอให้เพื่อนเนี่ยอัดเสียงหรือว่าให้เพื่อนมาติวทีหลังได้ค่ะเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้ตามทันแล้วก็สอบออกมาได้คะแนนดีพร้อมกับได้ทำกิจกรรมไปด้วยค่ะและนี่ก็คือ3เคล็ดไม่ลับสำหรับการเป็นเฟรชชี่มือโปรค่ะและกลับมาพบกับเอมี่กับรายการฮิปสไตล์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรอะไรไปเอ่ยอักษรต่ำไปแล้วนั่นเองนะคะเด็กๆมีเด็กๆคนไหนกลับไปฝึกผันวรรณยุกต์บ้างนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะกลับไปฝึกผันวรรณยุกต์นะคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนนะคะเด็กๆทุกเรื่องเลยตั้งแต่เราเรียนมานะคะในชื่อเรื่องว่ารู้จำนำไปใช้นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องบอกหลักของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษร3หมู่ได้ผันเสียงวรรณยุกต์อักษร3หมู่ต้องจำแนกคำอักษร3หมู่ได้ถูกต้องรวมทั้งเห็นคุณค่าของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษร3หมู่เพื่อการอ่านและการเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะแสดงว่าวันนี้เราจะได้ทบทวน1เลยคือเรื่องของอักษร3หมู่2เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการผันวรรณยุกต์ใช่ไหมคะอักษรทั้ง3หมู่เลยก่อนอื่นนะคะเด็กๆคุณครูมีสื่อดีๆมาฝากเด็กๆด้วยแต่ระหว่างที่เด็กๆเนี่ยได้รับชมนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตสิ่งที่อยู่ในสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะพร้อมที่จะดูหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมที่จะดูหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆจากสื่อที่เด็กๆได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆตอบครูแหม่มได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรน้องวันใหม่ค่ะสื่อที่น้องได้ดูน้องบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าเป็นสื่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: อักษรสามหมู่ค่ะ
0: อักษรสามหมู่หรือที่เราเรียกว่า
1: สูงกลางต่ำ
0: อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสามหมู่หรือที่เราเรียกว่ามีอีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าอะไรคะน้องจักรพรรดิค่ะเรียกว่าอะไรคะ
2: พยัญชนะครับ
0: พยัญชนะยังไม่ถูกค่ะมีเพื่อนตอบถูกแล้วเมื่อสักครู่คุณแหม่มได้ยินเด็กหญิงจันยาวัฒน์นะคะพูดแล้วว่าอักษรสามหมู่หรือที่เราเรียกว่า
3: ไตรยาง
0: ค์ไตรยางค์เก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอักษรสามหมู่หรือที่เราเรียกว่าไตรยางค์แบ่งเป็นอักษรหมู่ใดบ้างกลุ่มที่2ตอบพร้อมกันค่ะหมู่แรกคืออักษรหมู่อักษรหมู่ใดคะตอบพร้อมกัน1 2 3อักษรสูงต่อไปมีอักษรหมู่ใดอีกคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ตอบพร้อมกันอักษรหมู่ที่2คืออักษร
3: ต่ำค่ะ
0: อัก

สอนต่ำเก่งมากๆเลยค่ะเหลืออีกอักษรอีกหนึ่งหมู่เท่านั้นเด็กๆต้นทางและเด็กๆคำตอบพร้อมกันค่ะหนึ่งหมู่ที่เหลือคืออักษรอักษรกลางนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่เลยแบ่งเป็นอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนั่นเองซึ่งอักษรต่ำ

0: รต่ำเดี่ยวเก่งมากๆเลยนะคะคุณแหม่มอยากทราบทำไมถึงได้ชื่อว่าอักษรต่ำคู่ใครตอบคุณแหม่มได้บ้างคะน้องณัฐวัฒน์ค่ะน้องณัฐวัฒน์ตอบคุณแหม่มหน่อยทำไมเพราะเหตุใดอักษรต่ำคู่ถึงชื่อว่าเป็นอักษรต่ำคู่คะ
1: เพราะมันมีอักษรสูงมาคู่อักษรต่ำครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้เด็กชายณัฐวัฒน์นะคะเพราะว่าอักษรต่ำคู่นะคะเขาจะมีคู่เสียงก็คือเสียงอักษรสูงนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคำถามต่อไปค่ะอักษรสูงมี11ตัววิธีการท่องจำอักษรสูงเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเด็กๆต้นทางจำได้ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางจำได้ไหมคะว่าอักษรสูงที่มี11ตัวมีวิธีการท่องจำว่าอย่างไรบ้างเรามาทบทวนพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆอักษรกลางมี9ตัวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้ววิธีการท่องจำอักษรกลางเด็กๆจำได้ไหมคะโอ้โหเด็กๆบอกว่าง่ายมากค่ะครูแม่ก็คือไก่เจี้ยงดูเต่าชดาปะตักบนปากอกขออีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆ1 2 3ไก่จ้องดูเต่าชดาปะตักบนปากโอ่งยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆอักษรต่ำที่เป็นอักษรต่ำเดียวนะคะมี10ตัวจำได้ไหมเอ่ยอักษรต่ำเดียววิธีการท่องจำก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกขออีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3งูโมลีโลยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่ายอมแพ้เด็กๆที่อยู่ต้นทางนะคะต่อไปค่ะเด็กๆอักษรต่ำคู่มี14ตัวนี่อักษรต่ำคู่นะคะจะมีคู่เสียงที่คู่กับอักษรสูงนั่นเองนะคะวิธีการท่องจำอักษรต่ำคู่ก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างพ่อเด็กๆลองดูนะคะพ่อนอกจากพอพานแล้วยังมีเสียงอะไรอีกคะพ่อสำเภาเสียงคอควายนอกจากคอควายแล้วยังมีตัวอะไรอีกคะ
2: คอ
0: คนคอระฆังต่อไปฟันมีไหมคะฟันมีคู่เสียงไหมไม่มีทองละคะ
2: ทอม
0: ันโทอะไรอีกคะทอพุทธเท่าทอทองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะซื้อสอโซ่มีคู่เสียงไหมคะไม่มีช้างมีไหมคะมีช้างชอช้างคู่กับ
2: ชอเชอ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยและสุดท้ายก็คือห่อห่อนกฮูงนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่คือก็คือการทบทวนอักษรทั้ง3หมู่หรือที่เราเรียกว่าไตรยางค์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆครูแม่มีกิจกรรมดีๆนี่เห็นแล้วชวนหิวเลยนะคะเด็กๆกิจกรรมนี้มีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมขนมหวาน3หมู่นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูและคุณทางนะคะก็ได้แจกนี่เลยขนมหวานที่เป็นโดนัทนะคะให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆลองดูนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางดูที่กลุ่มของตนเองนะคะครูแม่มีโดนัทมาให้ซึ่งในโดนัทก็จะมีคำศัพท์เด็กๆลองสังเกตลองดูนะคะลองแจกให้เพื่อนสังเกตและลองดูว่าคำนั้นเป็นอักษรหมู่ใดครูแหม่มให้เวลา1นาทีค่ะคนละ1นะคะขนมคนละ1ชิ้นค่ะคนละ1ชิ้นเท่านั้นเด็กๆลองดูนะคะว่าคำนั้นเป็นอักษรหมู่ใดบางคนได้แล้วนะคะมีเด็กๆคนไหนยังสงสัยอยู่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆจ๋าตอนนี้ทุกคนมีโดนัทอยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะใครยังไม่ทราบว่าคำศัพท์ที่อยู่ในมือของเราเป็นอักษรหมู่ใดบ้างลองถามเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนะคะคุณแหม่มให้เวลาอีก1นาทีเท่านั้นค่ะเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางลองทบทวนนะคะว่าคำที่ได้เนี่ยเป็นอักษรหมู่

0: ใดค่ะเอาละค่ะหมดเวลาประเมินหนึ่งครั้งประเมินหนึ่งครั้งประเมินหนึ่งครั้งประเมินหนึ่งครั้งยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆดูเพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มแรกค่ะเชิญค่ะออกมาทั้งกลุ่มเลยค่ะให้เด็กๆมาติดคำศัพท์นะคะแต่ละคำว่าได้คำว่าอะไรบ้างเด็กๆลองดูนะคะคำแรกเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงตามนะคะคำแรกคือคำว่า
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: เด็กๆออกเสียงตามเพื่อนค่ะ
1: สีขาว
0: สีขาวมีเด็กๆปลายทางคนไหนยังไม่ออกเสียงไหมคะไม่มีนะคะสีขาวเป็นอักษรหมู่ใดเชิญติดได้เลยค่ะคนต่อไปค่ะคำที่หนูได้คือคำว่า
1: พ
0: ี่ชายพี่ชายเด็กๆออกเสียงค่ะพี่ชาย
1: พ
0: ี่
1: ชาย
0: พี่ชายเป็นอักษรหมู่ใดคะพี่ชายเป็นอักษรหมู่ใดเอ่ยเชิญติดได้เลยค่ะนี่เลยพี่ชายติดถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่าฉุกเฉินได้ได้ออกเสียงค่ะฉุกเฉิน
1: ฉ
0: ุ
1: กเฉิน
0: ฉุกเฉ
1: ิน
0: มีครนยังไม่ออกเสียงเลยนะคะฉุกเฉิน
1: ฉ
0: ุ
1: กเฉ
0: ิน ฉุกเฉินเป็นอักษรหมู่ใดเชิญติดได้เลยค่ะนี่ดูเพื่อนนะคะติดถูกหรือเปล่าเชิญกลับไปนั่งได้เลยค่ะถูกต้องค่ะต่อไปคำต่อไปคือคำว่า
2: ปูอัด
0: ได้ได้ออกเสียงค่ะปูอัด
1: ปูอัด
0: ปูอัด
1: เป
0: ็นอักษรหมู่ใดคะน้องบอกเพื่อนๆเป็นอักษรหมู่ใดคะ
2: หมู่กลาง
0: หมู่กลางไม่มีเขาเรียกว่าอักษรอะไรคะ
2: อ
0: ัก
2: ษรกลางอ
0: ักษรกลางเก่งมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปคำต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
2: คางคก
0: เก่งมากๆค่ะเดี๋ยวเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะคางคก
1: คางคก
0: คางคกคางคกเป็นอักษรหมู่ใดคะ
2: ต
0: ่
2: ำคร
0: ับ ต่ำเก่งมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปคนสุดท้ายของกลุ่มที่1คำนี้คือคำว่า
3: แก้มแดง
0: แก้มแดงเดี๋ยวเอาเสียงค่ะแก้มแดง
1: แก
0: ้
1: มแดง
0: แก้มแดงเป็นอักษรหมู่ใดคะ
2: กลางครับ
0: อักษรกลางเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยกลุ่มที่1นะคะเด็กๆติดคำได้ถูกต้องเด็กๆปลายทางและเพื่อนๆกลุ่มที่2อย่าน้อยหน้านะคะกลุ่มที่2เชิญค่ะกำลังรออยู่เลยใช่ไหมคะมาค่ะคนแรกเลยนะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
4: จำปีค่ะ
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะจำปี
1: จำป
0: ี
1: จ
0: ำปีเป็นอักษรหมู่ใดคะอักษรกลางเก่งมากค่ะนำไปติดได้เลยยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
4: ตะปู
0: ตะปูเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: ตะปู
0: ตะปู
1: ตะป
0: ูเป็นอักษรหมู่ใดคะ
4: หมู่กลางค
0: ่
4: ะ
0: เป็นอักษร
4: กลาง
0: กลางเก่งมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่า
4: ผีเสื้อ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะผีเสื้อ
1: ผ
0: ี
1: เส
0: ื้อเป็นอักษรหมู่ใดคะ
4: สูงค่ะ
0: อักษรสูงยอดเยี่ยมมากๆเลยนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำที่หนูได้คือคำว่าน
4: าทีค่ะ
0: นาทีได้เดาเสียงค่ะนาที
1: นาท
0: ี
1: นาท
0: ีเป็นอักษรหมู่ใดคะ
4: อักษรกลางค่ะ
0: อักษรกลาง
4: พูดผิดค่ะ
0: พูดผิดค่ะแก้ตัวใหม่ได้ค่ะอักษรอะไรคะ
4: อักษร
0: อักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ำคะอักษร
4: ต
0: ่
4: ำ
0: ต่ำเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำที่หนูได้คือคำว่า
4: ห้องหอค่ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะห้องหอ
4: ห้องหอ
0: ห
4: ้
0: องหอ
1: ห้องหอ
0: เป็นอักษรหมู่ใดคะห้องหออ
4: ักษรสูงค่ะ
0: อักษรสูงยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำที่หนูได้คือคำว่า
4: ไฟฟ้าค่ะ
0: ไฟฟ้าได้ออกเสียงค่ะไฟฟ้า
1: ไฟฟ้า
0: เป็นอักษรหมู่ใดคะ
4: ต่ำค่ะ
0: อักษรต่ำเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3มาเลยค่ะ

0: นแรกคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
1: แม่น้ำ
0: เดี๋ยวได้ออกเสียงค่ะแม่น้ำ
2: แม
0: ่
2: น
0: ้
2: ำ
0: แม่น้ำ
2: แม่น้ำ
0: เป็นอักษรหมู่ใดคะแม่น้ำอักษรหมู่ใดคะมอม้า
2: อักษรต่ำ
0: อักษรอักษรต่ำค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคนที่สองคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
1: โรงงาน
0: โรงงานได้ออกเสียงค่ะโรงงาน
2: โรงงาน
0: เป็นอักษรหมู่ใดคะ
1: ต่ำ
0: พูดให้เสียงดังฟังชัดค่ะอักษร
1: ต
0: ่ำยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
1: ผ้าถุงค่ะ
0: ผ้าถุงได้ออกเสียงค่ะ
2: ผ้า
0: ถุงขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ผ้าถ
0: ุงเป็นอักษรหมู่ใดคะ
1: สอนสูงค่ะ
0: สูงเก่งมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำที่หนูได้นี่ง่ายมากๆคือคำว่า
1: การบ้านค่ะ
0: ออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: การบ้าน
0: การบ้านเป็นอักษรหมู่ใดคะอักษรกลางยอดเยี่ยมมากๆนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำว่าคำที่หนูได้คือคำว่า
1: ข้อศอกครับ
0: ข้อศอกได้ออกเสียงค่ะตอนนี้เด็กๆต้นทางเสียงดังไม่เท่าเด็กๆปลายทางเลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าข้อศอกยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะข้อศอกเป็นอักษรหมู่ใดคะ
1: อักษรสูงครับ
0: อักษร
1: สูงครับ
0: สูงเก่งมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะคนสุดท้ายนะคะของกลุ่มที่3แล้วคำนี้คือคำว่า
1: อึ่งอ่าง
0: ขออีกหนึ่งค่ะ
1: อึ่งอ่าง
0: เป็นอักษรหมู่ใดคะ
1: อักษรกลางค่ะ
0: อักษรกลางเก่งมากๆหนูเคยเห็นอึ่งอ่างไหมคะเป็นยังไงคะอึ่งอ่าง
1: มันเหมือนอะไรไม่รู้
0: เหมือนกับอะไรคะเด็กๆเหมือนกับกบนั่นเองนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4เดี๋ยวติดขึ้นแถวใหม่นะคะกลุ่มที่4เชิญออกมาได้เลยค่ะมาแล้วค่ะคนแรกของเราคำนี้ออกเสียงว่า
3: ศีรษะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะ
2: ศ
0: ี
2: รษะ
0: ศีรษะ
2: ศ
0: ีรษะคือส่วนไหนของร่างกายเราคะด้านบนนะคะศีรษะเป็นอักษรหมู่ใด
3: ต่ำครับ
0: อักษร
3: ต่ำครับ
0: อักษรหมู่ใดคะเพื่อนอักษรสูงนะคะนำไปติดที่อักษรสูงได้เลยนะคะต่อไปคำที่สองที่หนูได้คือคำว่าง
4: านวัดครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะ
4: งานว
2: ั
4: ด
0: เด็กๆในห้องออกเสียงหรือยังคะคำนี้ออกเสียงว่าง
2: านว
0: ัดเป็นอักษรหมู่ใดคะ
4: อักษรต่ำ
0: อักษรต่ำยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนำไปติดแล้วเดินออกด้านนู้นได้เลยค่ะขึ้นแถวใหม่ได้เลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ที่หนูได้คือคำว่า
1: เวลา
0: ได้ออกเสียงค่ะเวลา
2: เวลา
0: เวลา
2: เวลา
0: เวลาเป็นอักษรหมู่ใดคะอักษรหมู่ใดคะเวลา
1: อักษรต่ำ
0: อักษรต่ำยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนำมาติดได้เลยค่ะคำศัพท์ต่อไปที่หนูได้คำนี้ออกเสียงว่า
1: ตุ๊กแก
0: ตุ๊กแกได้ออกเสียงค่ะ
2: ต
0: ุ
2: ๊กแก
0: ได้ออกเสียงค่ะตุ๊กแก
2: ต
0: ุ๊
2: กแก
0: ตุ๊กแกเป็นอักษรหมู่ได้อักษร
1: กลาง
0: กลางเก่งมากๆค่ะนำไปติดได้เลยค่ะติดด้านบนค่ะออกทางด้านนู้นค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่า
1: แกใบบัว
0: ออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
1: ใบบัว
0: ใบบัวได้ออกเสียงค่ะใบบัว
2: ใบบ
0: ั
2: ว
0: ใบบัวใบบัวเป็นอักษรหมู่ใดคะใบบัวเป็นอักษรหมู่ใดคะ
1: กลาง
0: อักษรกลางถูกต้องค่ะเก่งมากๆนำไปติดได้เลยค่ะและสุดท้ายคือกลุ่มที่5เชิญค่ะมาเลยค่ะน้องแดนไตรคำนี้ออกเสียงยากหน่อยซ้อมมาหรือยังคะคำนี้คือคำว่า
1: ดีกา
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะดีกา
5: ดีกา
0: ดีกามีหลายความหมายนะคะเด็กๆเช่นชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทยซึ่งเรียกว่าศาลดีกาเดี๋ยวเอาเสียงค่ะดีกา
5: ดีกา
0: ดีกาเป็นอักษรหมู่ใดคะ
1: อักษรกลาง

0: ษรกลางยอดเยี่ยมมากๆเลยนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
1: เฮงค
0: ่
1: ะ
0: เฮงเดี๋ยวเอาเสียงค่ะเฮง
2: เฮง
0: เฮงเป็นอักษรหมู่ใดคะ
1: ต่ำค
0: ่
1: ะ
0: อักษรต่ำยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันใหม่ต่อไปค่ะคำที่หนูได้คือคำว่า
1: ต้องการ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะ
2: ต้องการ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ต้องการ
0: นี่มีพลายกระซิบด้วยนะคะเป็นอักษรหมู่ใดคะ
1: กลาง
0: อักษรกลางยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคนสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดรับ2ชิ้นเลยเหรอคะรับประทาน2ชิ้นเลยเหรอคะเอาชิ้นไหนก่อนดีคะเอาคำว่าอะไรก่อนดีคะอ่ะคำแรกคำแรกคือว่า
1: ถิ่นฐานค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะถิ่นฐาน
2: ถิ่นฐาน
0: ถิ่นฐาน
2: ถิ่นฐาน
0: ถิ่นฐานเป็นอักษรหมู่ใดคะ
1: อ
0: ัก
1: ษรสูงค
0: ่
1: ะ
0: อักษรสูงเก่งมากๆเลยค่ะเหลืออีก1ชิ้นค่ะนี่คำนี้1ชิ้นนี้อ่านออกเสียงว่า
1: ศักดิ์ศรี
0: ศักดิ์ศรีเดี๋ยวออกเสียงค่ะศักดิ์ศรี
1: ศักดิ์ศรี
0: ศักดิ์ศรีแปลว่าเกียรติศักดิ์ค่ะเป็นอักษรหมู่ใดคะอักษรหมู่ใดคะ
1: สูงค
0: ่
1: ะ
0: อักษรสูงเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องติด2ชิ้นเลยนะคะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะคนสุดท้ายแล้วนะคะคนสุดท้ายคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
1: ชั่วโมง
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะชั่วโมง
2: ชั่วโมง
0: ชั่วโมง
2: ชั่วโมง
0: ชั่วโมงเป็นอักษรหมู่ใดคะ
1: ต่ำ
0: อักษรต่ำเก่งมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเอาละค่ะเราจะมาอ่านคำศัพท์กันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆเราจะมาเริ่มที่อักษรสูงนะคะเด็กๆอักษรสูงคำแรกสีขาว
2: ส
0: ี
2: ขาว
0: เด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านออกเสียงตามครูแหม่มด้วยนะคะคำที่สองฉุกเฉิน
2: ผ
0: ี
2: เส
0: ื้
2: อ
0: ห้องห
2: อ
0: ผ้าถุ
2: ง
0: ข้อศอก
2: ศ
0: ี
2: รษะ
0: ถิ่นฐาน
2: ศ
0: ัก
2: ด
0: ิ
2: ์ศ
0: ร
2: ี
0: ต่อไปค่ะเด็กๆอักษรกลางของเรานะคะอักษรกลางคำแรกค่ะปูอัดนี่ใครชอบทานบ้างปูอัดน่าจะเป็นอาหารที่เด็กๆชอบเลยนะคะต่อไปค่ะแก้มแดง
2: จ
0: ำปีตะปูการบ้าน
2: อ
0: ึ่งอ่างนี่มีเพื่อนๆทำท่าด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ
2: ต
0: ุ๊
2: กแก
0: ใบบั
2: ว
0: ดี
2: กา
0: ต้องการต่อไปค่ะเด็กๆเป็นอักษรต่ำบ้างนะคะคำแรกพี่ชาย
2: ทางคบ
0: นาที
2: ไฟฟ
0: ้
2: า
0: แม่
2: น
0: ้
2: ำ
0: โรงงานต่อไปนะคะเด็กๆ
2: งานว
0: ั
2: ด
0: เวลา
2: เฮ
0: งนี่ใครอยากเป็นคนเฮงบ้างนี่และคำสุดท้ายค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมกันคำนี้คือคำว่า
2: ช
0: ั่
2: วโมง
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะชั่
2: วโมง
0: เอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะมีความรู้และสามารถจดจำได้ว่าแต่ละคำนะคะเป็นอักษรหมู่ใดยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทบทวนนะคะในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางที่เป็นคำเป็นกันนะคะอักษรกลางที่เป็นคำเป็นสามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงใช่ไหมคะเด็กๆนิ้วหัวแม่มือแทนเสียงสามัญนิ้วชี้แทนเสียงเอกนิ้วกลางแทนเสียงโทนิ้วนางแทนเสียงตรีและนิ้วก้อยของเราแทนเสียง
2: ส
0: ัตวานั่นเองเสียงสามัญมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีเสียงเอกรูปวรรณยุกต์คือ

0: หมายเอกเสียงโทรูปวรรณยุกต์คือหมายโทเสียงตรีรูปวรรณยุกต์คือหมายตรีและสุดท้ายเสียงจัตวารูปวรรณยุกต์คือจัตวานั่นเองค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอยากท้าทายตัวเองไหมคะ
1: yeah.
0: ใครที่อยากลองท้าทายตัวเองบ้างยกมือนี่เป็นคนที่ชอบความเสี่ยงความตื่นเต้นความท้าทายเดี๋ยวครูแหม่มจะพาเด็กๆนะคะมาท้าทายในกิจกรรมขนมหวานของเราโดยนำคำศัพท์จากกิจกรรมขนมหวานมาให้เด็กๆลองผันอักษรกลางได้ไหมคะได้นะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนอักษรแต่ละหมู่ก่อนนะคะต่อไปค่ะอักษรสูงเด็กๆชูขึ้นมาค่ะอักษรสูงที่เป็นคำเป็นสามารถผันได้กี่เสียงคะ
1: 3เส
0: ีย
1: ง
0: 3เสียงนั่นเองนะคะมีเสียงอะไรบ้าง
1: เส
0: ียงอะไรที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ของอักษรสูงเสียงจัตวานะคะจะไม่มีรูปวรรณยุกต์ต่อไปเสียงเอกรูปวรรณยุกต์จะตรงกันคือรูปวรรณยุกต์อะไรคะหมายเอกเสียงโทรูปวรรณยุกต์จะตรงกันก็คือหมายโทยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่หากเราอยากผันได้5เสียงเราจะใช้อะไรมาช่วยในการผันคะ
1: อ
0: ักษรต่ำอะไรคะต่ำคู่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นบ้างสามารถผันได้กี่เสียงคะ3เสียงนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยผันเสียงอะไรได้บ้างเสียงสามัญมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
1: ไม
0: ่มีนะคะเสียงโทรูปวรรณยุกต์จะเป็นอะไรคะรูปวรรณยุกต์เสียงโทจะเป็นหมายเอกเสียงตรีรูปวรรณยุกต์จะเป็นหมายโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: หรือยังคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณแหม่มจะพาเด็กๆมาผันวรรณยุกต์เสียงต่างๆนะคะในกิจกรรมนะคะขนมหวานของเรานี่เดี๋ยวจะให้เด็กๆอ่านเดี๋ยวคุณแหม่มจะสุ่มคำสุ่มเพื่อนๆด้วยให้ช่วยผันวรรณยุกต์ดีไหมคะเดี๋ยวเราจะดูเป็นคำนะคะเด็กๆเช่นคำว่าสีขาวจะให้เด็กๆผันอักษรสูงผันได้3เสียงใช่ไหมคะถ้าคำว่าสีไปอยู่ที่นิ้วไหนให้เด็กๆหยุดที่นิ้วนั้นเด็กๆลองผันสิคะคำว่าสี1 2 3 4 4 4 4 4คำว่าสีอยู่ที่นิ้วไหนคะ
1: น
0: ิ้
1: วก
0: ้
1: อย
0: นิ้วก้อยแสดงว่าเป็นเสียงจัตวาต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าขาว
1: ขาว
0: เด็กๆลองผันคำว่าขาว1 2 3ขาวขาวข้าวขาวขาวคำว่าขาวอยู่ที่เสียงอะไรคะ
1: จ
0: ั
1: ตวาย
0: อดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปคุณแหม่มขอคำว่าห้อง
1: ห
0: ้
1: อง
0: อย่าลืมว่าคำว่าห้องหยุดที่นิ้วไหนให้เด็กๆหยุดผันที่นิ้วนั้นนะคะลองดู1 2 3ห้องห้องห้องมีคนเกินมาด้วยเอาใหม่อีก1ครั้งค่ะไม่เป็นไร1 2 3ห้องห้องห้องคำว่าห้องเป็นเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: เสียงโทนะคะรูปวรรณยุกต์หมายโทนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าหอหอได้แล้วเสียงค่ะ
1: ห
0: อจะเป็นเสียงอะไรนะนำนิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะ1 2 3หอหอหอหอหออยู่ที่เสียงอะไรคะ
1: จ
0: ัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอักษรสูงผ่านไปแล้วต่อไปมาดูคำอักษรกลางบ้างคำแรกครูแหม่มขอคำว่าการบ้านเอาละค่ะมาผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าการก่อน1 2 3การคำว่าการอยู่ที่นิ้วไหนเอ่ยนิ้วแรกเลยนะคะนิ้วหัวแม่มือเด็กๆอย่าโดนหลอกค่ะไม่เป็นไรขออีก1ครั้ง1 2 3การการอยู่ที่นิ้วหัวแม่มือคือเสียงสามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะอีก1คำค่ะคือคำว่าบ้านเด็กๆอย่าลืมว่าเสียงของคำนั้นหยุดที่นิ้วไหนให้เด็กๆหยุดผันที่นิ้วนั้นนะคะขออีกหนึ่งครั้งค่ะคำว่าบ้าน1 2 3

0: เด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าคำว่าบ้านคือเสียงอะไรคะเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆอักษรต่ำนี่เด็กๆอยากผ่านคำว่าอะไรคุณแหม่มให้เลือกเด็กๆบอกว่าอยากผ่านคำว่าพี่ชายคำแรกเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาผ่านคำว่าพี่ก่อนอย่าลืมคำว่าพี่หยุดที่เสียงไหนให้หยุดผ่านที่เสียงนั้นพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนำนิ้วของเราขึ้นมา1 2 3พี่พี่พี่คำว่าพี่คือเสียงอะไรคะเสียงโทเก่งมากๆเลยต่อไปคำว่าชายค่ะ1 2 3ชายเสียงอะไรคะคำว่าชาย
1: สาม
0: ัญไม่มีรูปวรรณยุกต์ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะอักษรต่ำขออีก1คำค่ะเอาคำว่าอะไรดีเอ่ยขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1อยากผ่านคำว่าอะไรคะ
1: เวลา
0: เวลาได้เลยค่ะคำว่าเวลาคำว่าเวลาอยู่ไหนเอ่ยนี่เลยเวลานะคะผันคำว่าออกพยางค์ที่ออกเสียงว่าเวก่อน1 2 3เวเสียงอะไรคะโอ้โหง่ายมากๆเลยเสียงสามัญต่อไปคำว่าลาค่ะ1 2 3ลาโอ้โหทำไมง่ายขนาดนี้ลาเสียงอะไรคะสามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้เด็กๆค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์ทั้ง3หมู่ไปแล้วยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆจะเป็นกิจกรรมอะไรนี่มาดูเลยนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมชาไข่มุกแสนอร่อยมีใครชอบรับประทานชาไข่มุกบ้างคะใครชอบแล้วยกมือนี่เลยนะคะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเดี๋ยวเราจะมาดูกติกาของเรานะคะครูแหม่มจะมีนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแก้วชานะคะและมีไข่มุกมาให้เด็กๆนะคะก่อนอื่นเรานะคะยังไม่รู้ว่าเราจะได้เขียนอักษรหมู่ใดนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเราจะได้เขียนอักษรหมู่ใดเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่1ออกมากดดีไหมคะนี่ครูแหม่มไฮเทคเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มที่เรียบร้อยดูกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรียบร้อยมากครูแหม่มขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเด็กๆดูนะคะว่าเพื่อนจะได้เขียนอักษรหมู่ใดเด็กๆเขียนลงไปในไข่มุกของกลุ่มตัวเองห้ามเขียนคำซ้ำกันนะคะในกลุ่มพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: มาลุ้นกันเลยเชิญกดได้เลยค่ะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะอักษรที่หนูได้คืออักษรอักษรที่หนูได้ก็คืออักษรอักษรกลางนะคะกลุ่มแสดงว่ากลุ่มที่หนึ่งจะได้เขียนคำอักษรกลางในไข่มุกของกลุ่มตัวเองนะคะได้แล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เชิญค่ะกลุ่มที่5เรียบร้อยนะคะเพียงแค่1คนเท่านั้นค่ะนี่เลยอยากได้อักษรหมู่ใดคะอยากได้อักษรสูงกดได้เลยค่ะกดอีก1ครั้งค่ะอักษรกลุ่มที่5ที่ได้คืออักษรต่ำนั่นเองผิดหวังไปนิดเดียวไม่เป็นไรนะคะต่อไปกลุ่มที่เรียบร้อยคือกลุ่มที่4ค่ะตัวแทนกลุ่มออกมาเลยค่ะ1คนเท่านั้นค่ะอยากได้อักษรหมู่ใดคะ
3: อยากได้อักษรต่ำ
0: อยากได้อักษรต่ำเชิญกดได้เลยค่ะกดอีก1ครั้งค่ะอักษรที่หนูได้คืออักษรต่ำนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยเชิญกลับไปนั่งค่ะกลุ่มที่5ได้อักษรหมู่ใดนะคะกลุ่มที่5อักษรต่ำไปแล้ว2กลุ่มอักษรกลุ่มที่1ได้อักษรหมู่ใดคะ
4: อ
0: ัก
4: ษรกลาง
0: อักษรกลางตอนนี้จะต้องมี1กลุ่มได้อักษรสูงกลุ่มที่เรียบร้อยคือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ขอตัวแทน1คนออกมาเลยค่ะเชิญกดได้เลยค่ะกดอีก1ครั้งค่ะอักษรที่หนูได้คืออักษรอักษ อนตามกลุ่มที่3อยากเปลี่ยนไหมคะ
1: อ
0: ยากเปลี่ยนกดอีก1ครั้งค่ะอักษรที่หนูได้กลุ่มที่3คืออักษรสูงนะคะอักษรสูงค่ะนี่ลูกศรชี้ที่อักษรสูงและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่2เชิญค่ะตัวแทนเพียงแค่1คนเท่านั้นค่ะมาแล้วนะคะอยากได้อักษรหมู่ใดคะอยากได้อักษรหมู่ใดคะอักษรกลางจะได้หรือเปล่ากดเลยค่ะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะอักษรที่หนูได้คืออักษรสูงนะคะลงมือเขียนได้เลยค่ะเด็กๆคะระบายสีด้วยนะคะครูแหม่มให้เวลาแป๊บเดียวนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะกลุ่มนี้ใครจะเป็นคนเขียนคำว่าอักษรกลางคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอย่าลืมเขียนนะคะว่ากลุ่มของตัวเองได้อักษรหมู่ใดนะคะได้ค่ะครูแหม่มให้เวลา5นาทีเท่านั้นกับครูแหม่มนะคะห้ามนำคำที่อยู่ในกิจกรรมขนมหวานนะคะต้องคิดคำศัพท์เองไม่ยากค่ะเขียนคำว่าอักษรสูงก่อนค่ะอักษรสูงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาทานขวด11ตัวเยอะแยะเลยคำศัพท์แล้วระบายสีเลยค่ะมีเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะคะภูยังไม่มีความหมายค่ะเด็กๆต้องเขียนคำที่มีความหมายด้วยนะคะอักษรหมู่ใดคะได้ระบายสีเลยค่ะเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นค่ะ1นาทีเท่านั้นนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วติดไข่มุกลงในแก้วน้ำของเราได้เลยค่ะตะปูถูกต้องค่ะเก่งมาก

0: ด็กๆเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะไวๆเลยค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วติดลงในแก้วน้ำของเราได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาค่ะหมดเวลาให้เด็กๆแปะไข่มุกนะคะไปที่แก้วน้ำของเราค่ะกลุ่มที่1เสร็จหรือยังคะหมดเวลาแล้วค่ะนำไปติดได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆกลุ่มที่1นี่ก็คือผลงานของเพื่อนกลุ่มที่1นะคะสวยไหมคะเด็กๆค่ะนี่คือผลงานนะคะของกลุ่มที่1นะคะเด็กๆลองดูนะคะคำนี้คือคำว่าแตงได้ยินเสียงค่ะแตง
1: แตง
0: แตง
1: การบ
0: ้
1: าน
0: จำปี
1: ตะป
0: ู
1: อ่าง
0: ดำน้ำเก่งมากเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เสร็จหรือยังคะหมดเวลาแล้วค่ะ
2: เสร็จแล้วค
0: ่
2: ะ
0: กลุ่มที่2นะคะคำศัพท์ที่หนูได้อักษรสูงนะคะเด็กๆสีสะเกดคำนี้เขียนผิดนะคะต่อไปสีนี้หมายถึงอะไรคะยังไม่มีความหมายนะคะคำว่าไข่ถูกต้องค่ะคำว่าสวยคำว่าสีถูกต้องค่ะและสุดท้ายคำว่าเต่าตอเต่าใช่อักษรสูงไหมคะไม่ใช่ตอเต่าเป็นอักษรหมู่ใดคะเด็กๆอักษรกลางนะคะคำว่าเต่ายังไม่ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ได้อักษรหมู่ใดคะ
2: อ
0: ัก
2: ษรส
0: ูงคำแรกที่เพื่อนได้นะคะเด็กๆก็คือคำว่าเด็กๆลองดูสวยไหมคะสวยไหมคะ
2: สวย
0: เด็กๆลองดูนะคะคำแรกคือคำว่าเสือ เด็กๆออกเสียงค่ะเสือ คำที่2นะคะ
2: ห้า
0: คำที่3ค่ะ
2: พ
0: ึ่
2: ง
0: พึ่งคำที่4ค่ะ
2: สี่
0: คำต่อไปค่ะคำนี้คำว่า
2: สา
0: คำต่อไปค่ะ
2: ฝี
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะอักษรที่หนูได้ก็คืออักษรต่ำนะคะมาดูกันมีคำว่าอะไรบ้างคำนี้คือคำว่าอะไรคะวาดยังเขียนไม่ถูกนะคะต้องเป็นวออาดอวาดไม่โทไม่ต้องมีนะคะเด็กๆต่อไปม้าเขียนถูกต้องค่ะต่อไปแมวถูกต้องค่ะมาถูกต้องค่ะเล่นถูกต้องค่ะและสุดท้ายคำนี้คือคำว่าอะไรคะชออูมอคือคำว่าอะไรคนไหนเขียนคำว่าชออูมอเอ่ยคำนี้คือคำว่าอะไรคะหนูเขียนคำว่าอะไรเอ่ยหนูเขียนคำว่าอะไรของใครเอ่ยสีดำชาไข่มุกสีดำของใครคะกลุ่มนี้หนูเขียนคำว่าอะไรมาคะอ๋อชมเด็กๆชอโอมอชมคำนี้ถูกต้องนะคะปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้อักษรที่ได้คืออักษรต่ำเด็กๆออกเสียงค่ะอักษรต่ำคำแรกคือคำว่าช้าง
2: แม
0: ่นาง
2: า
0: ทำไมสระอาเยอะจังเลยคะกลุ่มนี้ต่อไปค่ะการงาน
2: การงาน
0: เด็กๆบอกครูแมมหน่อยว่าคำว่าการคำว่าการเป็นอักษรหมู่ใดคะการมีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นอักษรหมู่ใดคะอักษรกลางแสดงว่าชาไข่มุกอันนี้ถูกไหมคะยังไม่ถูกและสุดท้ายคำว่าพอปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ เอาละค่ะเด็กๆต่อไปกิจกรรมของเราคือกิจกรรมการทำใบงานที่15นะคะก็คือเรื่องรูปวรรณยุกต์อักษร3หมู่นะคะหน้าตาของใบงานเป็นแบบนี้เลยให้เด็กๆนะคะเติมวรรณยุกต์ที่อยู่ด้านบนของประโยคแต่ละประโยคเด็กๆลองดูประโยคแรกนี่เลยเขามีคำมาให้แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ยังขาดวรรณยุกต์เด็กๆต้องเติมวรรณยุกต์ด้านบนนะคะให้ถูกต้องแล้วจะได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเปิดเลยค่ะอยู่ที่หน้าอะไรเอ่ยใช้ที่สอดแท่งอื่นไปก่อนค่ะหน้าที่23ค่ะเปิดเลยลงมือทำค่ะคุณแหม่มให้เวลาไม่นานค่ะลงมือทำได้เลยค่ะประโยคแรกคำแรกมีคนเสร็จแล้วคำแรกคำว่าน้องใช่ไหมคะน้องจะต้องเติมวรรณยุกต์อะไรคะไม้โทนะคะ

เอาละค่ะเด็กๆคุณแหม่มให้เวลาอีก1นาทีเท่านั้นใครไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะแต่ให้เด็กๆเขียนให้ได้ใจความนะคะเด็กๆลองดูนะคะเพื่อนเขียนได้แล้วประโยคแรกนะคะประโยคแรกที่เพื่อนเขียนได้ก็คือน้องท่องบทอาขยานเพราะจะสอบพรุ่งนี้นี่ถูกต้องนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเสร็จหมดแล้วเหรอคะนี่มีเพื่อนเสร็จหมดแล้วด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะใครไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำนะคะนอกเวลาก็ได้เอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเราจะมาเฉลยกันแล้วเด็กๆวางดินสอค่ะมีคนยังไม่วางดินสอเลยกลุ่มที่5ค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูประโยคนะคะที่ครูแหม่มได้บ้างข้อแรกนะคะก็คือน้องท่องบทอาขยานเพราะจะสอบพรุ่งนี้ประโยคที่2พ่อซ่อมโต๊ะเก้าอี้และตู้ให้ป้าประโยคที่3ย่าใช้ซ่อมจิ้มมะละกอประโยคที่4ลุงจ่ายค่าเช่าบ้านไปเมื่อวาน5คือตามีร่างกายที่แข็งแรง6นะคะก็คือน้องสวมเสื้อกันหนาวไปเยี่ยมครู7พี่ทำไข่ตุ๋นให้น้องกิน8แก้วซื้อขนมเค้กในราคา20บาทและประโยคสุดท้ายก็คือเขากินกวยจั๊บและก๋วยเตี๋ยวกวยจั๊บไม่ต้องใส่เสียงไม่ต้องใส่รูปวรรณยุกต์มานะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้นะคะก็คือการเรียนรู้ในเรื่องของอักษรทั้ง3หมู่นั่นเองนะคะซึ่งอักษรกลางเด็กๆบอกครูแม่หน่อยค่ะอักษรกลางผันได้กี่เสียงอักษรกลางผันได้ทั้งหมด5เสียงรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์จะตรงกันนะคะต่อไปอักษรสูงผันได้กี่เสียงคะ3เสียงเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะจัตวาเสียงเอกรูปวรรณยุกต์คือหมายเอกเสียงโทรูปวรรณยุกต์คือหมายโทและอักษรหมู่สุดท้ายก็คืออักษรต่ำเด็กๆลองดูอักษรต่ำถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงจะเป็นเสียงอะไรคะสามัญ นะคะต่อไปผันเสียงอะไรได้อีกคะเสียงโทเสียงโทรูปวรรณยุกต์คือหมายเอกและสุดท้ายเสียงตรีรูปวรรณยุกต์คือหมายโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะคะเมื่อเด็กๆ เรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองนะคะเพื่อเช็คดูว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเด็กๆได้เรียนรู้ครบจุดประสงค์ในหน่วยนั้นหรือเปล่านะคะอย่าลืมเช็คตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะเพิ่มเติมในส่วนไหนนะคะต่อไปค่ะเด็กๆบทเรียนครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องมาตรมาชมมาตรากรมนั่นเองนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1เรื่องมาตราตัวสะกดและใบงานที่1เรื่องมาตรากรมนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับหน่วยแรกนะคะเราได้เรียนรู้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพยัญชนะนะคะการนำพยัญชนะมาแบ่งเป็นอักษรทั้ง3หมู่นะคะเพื่อง่ายต่อการผันเสียงวรรณยุกต์นะคะเด็กๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนมารวมถึงเรื่องสระด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะในครั้งหน้าจะเป็น

จะกรรมอะไรเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะครูแมมอาจจะยกสวนสัตว์มาก็ได้นี่จะยกมาอย่างไรนะคะเด็กๆต้องติดตามชมวันนี้ครูแมมขอลาไปแล้วแล้วพบกันในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ์ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting placeแปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ห้ามิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
3: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ผมชอบความท้าทายชอบการเดินทางที่ใดที่มีมหาสมุทรเรือก็จะเดินทางไปได้กัปตันก็คือผู้นำครับนำลูกเรือและเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

0: ถ้าพูดถึงยานพาหนะใครหลายคนอาจจะคิดถึงแค่รถกับเครื่องบินแต่ยังมีอีกหนึ่งยานพาหนะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรือเพราะการขนส่งทางทะเลนับเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญและมีการใช้มากที่สุดและอาชีพที่จะเป็นผู้นำให้เรือไปสู่จุดหมายได้นั่นก็คือกัปตันเรือ
1: สวัสดีครับผมกัปตันชัดชัยคงสกุลเป็นกัปตันเรือพาณิชย์ของบริษัท RCL ครับ Regional Container Line
0: คุณชัดชัยคงสกุลกัปตันเรือผู้มีใจรักในการเดินทางบนผืนน้ำที่กว้างใหญ่และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ต่างๆบนเรือมาตลอดในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
1: เรือนะครับเรือก็เป็นพาหนะที่ใช้สำหรับขนส่งทางน้ำแบ่งตามประเภทการใช้งานแตกต่างกันไปอย่างเรือลำนี้เป็นเรือขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งทางน้ำเนี่ยมันสามารถขนในปริมาณมากๆเป็นการขนส่งที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดแล้วก็ได้จำนวนปริมาณสินค้าเยอะที่สุดคนจึงเลือกใช้เรือในการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆครับกัปตันเรือนะครับก็มีหลายประเภทก็คือแล้วแต่แบ่งตามลักษณะของเรือออกไปเช่นเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าเทกองพวกเรือพาสเซนเจอร์ครับเรือสำราญลำใหญ่ๆก็แบ่งออกเป็นได้หลายประเภทแต่1ลำก็จะมีกัปตัน1คนครับในส่วนของกัปตันเรือกัปตันเรือก็คือมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างบนเรือนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายก็คือส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยโดยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติขึ้นมูลค่าไม่ว่าจะเป็นของทรัพย์สินของสินค้าหรือว่าชีวิตของลูกเรือมันไม่สามารถประเมินค่าได้ครับอาชีพนี้สำหรับคนไทยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้มีคนที่เข้ามาเป็นคนเรือนะครับเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเพียงแต่ว่าเราจะทำงานอยู่ในประเทศไทยอาชีพนี้เป็นอาชีพสากลสามารถเดินเรือได้ทั่วโลกสำหรับผมนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบการเดินทางความฝันก็คืออยากเดินทางไปรอบโลกก็เลยมองว่าอาชีพนี้มันน่าจะตอบโจทย์ผมได้ผมก็เลยเลือกที่มาเป็นนักเดินเรือครับพื้นเพผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมแล้วก็มาสอบเข้าศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรเกี่ยวกับนักเดินเรือมันเป็นโรงเรียนประจำนะครับมันก็ต้องย่อมมีกฎมีระเบียบตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องมีกฎมีระเบียบบังคับอะไรอย่างนี้พอเรามาทำงานเราถึงได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาปลูกฝังมาในโรงเรียนเนี่ยก็คือว่าการทำงานบนเรือเนี่ยมันมีทั้งความกดดันทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับทั้งจากไกลบ้านไกลครอบครัวก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาสอนมาในโรงเรียนเนี่ยมันได้เอามาใช้ในวิชาชีพพอจบเสร็จก็มาทำงานกับบริษัท RCL ครับซึ่งมีความมั่นคงและเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของประเทศตอนนี้ทำมาก็15ปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจูเนียร์ออฟฟิเซอร์จนขึ้นมาเป็นกัปตันครับโอกาสที่ทุกคนจะเป็นกัปตันไหมก็อยู่ที่ความตั้งใจครับถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่าท้อทุกคนมีโอกาสเป็นกัปตันได้หมดทุกคนครับผลงานก็คือเราก็รับผิดชอบหน้าที่ขนส่งสินค้าจากเมืองท่านึงไปยังอีกเมืองท่านึงถึงจุดหมายปลายทางก็ความประทับใจก็คือเราสามารถนำเรือผ่านพายุพาเรือและลูกเรือไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยตอนนั้นก็คือเราออกเดินทางวางแผนออกเดินทางจากโฮจิมินห์ไปนิงโบประเทศจีนครับแล้วมีพายุตัดหน้าซึ่งเราก็ต้องรับข่าวอากาศติดตามตลอดเวลาว่าพายุเนี่ยเส้นทางการเดินทางเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเราก็ต้องวางแผนการเดินเรือให้ปลอดภัยวันนั้นออกเดินทางมาแล้วเราดีเลย์จากเมืองท่าโฮจิมินห์ซึ่งพายุก็ข้ามผ่านเกาะไต้หวันมาละแล้วสุดท้ายเราก็รอดมาได้เพราะว่าทีมงานที่เราช่วยกันติดตามพายุเปลี่ยนแผนการเดินทางอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำจนผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ครับกัปตันนอกจากจะควบคุมเรือแล้วต้องควบคุมบริหารเพราะว่าบนเรือเรามีลูกน้องก็ไกลบ้านมาจากหลายครอบครัวเราก็จิตใจก็แตกต่างกันไปเราจะทำไงบริหารให้คนลูกเรือพวกนี้สามารถมองไปในทางเดียวกันแล้วก้าวผ่าน ัญหาต่างๆไปพร้อมกันได้คือเราต้องมีคุณธรรมเพราะว่าคนเราถ้ายึดหลักคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตมันก็จะนำไปในทางที่ถูกนะครับหลักการในการใช้ชีวิตครับเราก็ต้องวางแผนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องการอะไรแล้วเราก็เดินไปตามแผนที่เราวางไว้

เดินทางก็ตอนนี้ก็ครึ่งโลกแล้วครับแต่ยังไม่ถึงรอบโลกเลยสนุกท้าทายเราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเจอบ้านเมืองเขาที่แบบเราไม่เคยเห็นอย่างยุโรปแล้วก็นึกถึงเทพนิยายซึ่งมีปราสาทมีอะไรมันก็มีจริงๆก็ได้ประทับใจครับว่าเราสามารถไปเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นความฝันเล็กๆความฝันนึง

0: โก้เรือบรรทุกสินค้าทั่วไปแทงเกอร์เรือบรรทุกสินค้าเหลวฟิชชิงเรือประมงทักส์เรือลากจูงเฟอร์รี่เรือพาณิชย์ที่นำส่งผู้โดยสารบรรทุกรถยนต์และสินค้าข้ามแม่น้ำหรือมหาสมุทร
1: ถ้าในกรณีเรือเดินเงี้ยเรือวิ่งอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยเราก็จะทำงานก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็เป็นเหมือนกับพนักงานประจำทั่วไปเช้ามาเราก็จะมาเช็คเมลติดต่อสื่อสารประสานงานกับทางบกนะครับว่าเรือเราจะไปถึงเมืองท่าเนี้ยเวลาเนี้ยสามารถเข้าได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ว่างเราจะต้องดีไซน์ว่าอาจจะลอยลำทิ้งสมอมันก็แล้วแต่สภาวะการของณเวลานั้นนะครับว่าจะต้องทำยังไงกับตันก็จะเป็นคนติดต่อประสานงานแล้วก็บริหารเรือหรือว่าจัดการเวลาให้มันไปถึงตามเวลาที่นัดหมายกัปตันจะต้องบริหารและวางแผนร่วมกับหลายๆทีมเพราะบนเรือเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2แผนกมีทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายห้องเครื่อง
2: ค่าภายใต้นี้800
3: 54 standby
1: ก็อย่างบนเรือลำนี้นะครับก็จะมีพนักงานประจำเรือทั้งหมด21คนฝ่ายเดินเรือก็จะมีต้นเรือเป็นหัวหน้าออฟฟิเซอร์หรือว่านายประจำเรือ2คนนะครับส่วนลูกเรือก็จะมีสลังเรือนะครับแล้วก็จะมีนายท้ายกะลาสีแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนห้องครัวนะครับก็จะมีพ่อครัวแล้วก็ผู้ช่วยหรือว่าเมดแมนบริกรบนเรือในส่วนของห้องเครื่องก็จะมีต้นกลนะครับดูแลควบคุมแล้วก็จะมีอินจิเนียร์แล้วก็จะมีช่างไฟฟิตเตอร์แล้วก็จะมีช่างน้ำมันนะครับแล้วก็มีไวเปอร์ช่างเช็ดแต่ก็คือสุดท้ายแล้วกัปตันดูแลควบคุมทั้ง2แผนกนี้ให้เรือลำดึงเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเริ่มตั้งแต่เรือออกนะครับหน้าที่หลักๆของกัปตันก็คือนำเรือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละเมืองท่าเราเรียกว่าเจ้าพนักงานนำร่องขึ้นมาแต่ทีนี้กัปตันก็คือดูแลควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วเมื่อนำเรือผ่านไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่นำร่องลงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกัปตันละที่กัปตันจะต้องนำเรือผ่านทะเลเดินทางออกไปเพื่อที่ว่าจะขนส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการบนเรือเหมือนเป็นบริษัทนึงครับบนเรือเนี่ยจะต้องมีคนหมุนเวียนตลอดคือตำแหน่งละคนพอเขากลับไปคนใหม่ก็จะมาลงเราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆตลอดเวลาด้านการทำงานนะครับก็คือบริษัทเนี่ยจะมีเป็นคอนแทคอย่างนายประจำเรือนี่ก็6เดือนอย่างลูกเรือนี่ก็9เดือนนะครับก็พอครบคอนแทคถ้าอยากอยู่ต่อแล้วก็สามารถต่อได้แต่ไม่เกิน1ปีครับเพราะกฎหมายแรงงานทางทะเลก็ระบุไว้ว่าห้ามเกิน1ปีพวกพี่เนี่ยทำงานน่ะใช้ไม่ใช่แค่กฎหมายแรงงานของไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างบนเรือเนี่ยเราใช้กฎหมายสากลกฎหมายมาตรฐานของโลกงานเรือทุกคนมีเวลาทำงานที่ฟิกแน่นอนนะต้นหนเนี่ยเขาก็จะเข้าเวรเที่ยงคืนตี 4 8โมงต้นเรือจะขึ้นมาเข้าเวรนำเรือก็คือเขาจะมีวงรอบคนละ4ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องพักผ่อน8ชั่วโมงอย่างน้อยคุณนอนคุณก็ต้องติ๊กว่าคุณนอนพัก4ชั่วโมงถ้าวันนึงคุณนอนไม่ถึงตามพีเรียดที่กฎหมายกำหนดคุณก็ต้องไปนอนกัปตันเนี่ยก็คือออนคอลครับถ้าในกรณีที่ว่าเรือจะเข้าอะไรเงี้ยก็คือจะเรียกกัปตันเพราะกัปตันต้องขึ้นมาช่วยนำเพราะว่าตรงเนี้ยมันเรือมันจะเริ่มเยอะละกัปตันก็ต้องขึ้นมาเทคแอคชั่นคุณสมบัติของการที่จะเป็นนักเดินเรือที่ดีก็คือ1คุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณชอบนะครับในสิ่งที่คุณทำงานทุกอย่างครับถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นทางด้านร่างกายก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ก็พอส่วนเรื่องการว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ศูนย์ฝึกพันธุ์นาวีมีสอนครับปี1ว่ายน้ำเป็นหมดทุกคนแล้วครับก็คือหลังจากที่จบจากโรงเรียนมานะครับเราก็จะทำงานบนเรือโดยเริ่มจากตำแหน่งจูเนียร์ออฟฟิเซอร์ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือผู้ช่วยต้นเรือหรือว่า 3O 3O เนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนเรือเซฟตี้ต่างๆอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนะครับเมื่อผ่านตำแหน่ง 3O มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเป็นต้นหนต้นหนคืออะไรต้นหนก็คือหนทางก็คือวางแผนการเดินเรือนะครับเลือกเส้นทางเดินเรือดูแลอุปกรณ์เดินเรือต่างๆโดยที่มีกัปตันเป็นคนตัดสินใจเมื่อมีประสบการณ์สักระยะนึงจะขึ้นเป็นต้นเรือต้นเรือนี้ก็จะดูแลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดเพราะเรือเราเป็นเรือบรรทุกสินค้าต้นเรือจะดูเกี่ยวกับสินค้าดูเรื่องการทรงตัวของเรือนะครับ stability ต่างๆดูตากินน้ำลึกนะครับเพื่อว่าให้เรือเดินทางออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับต้นเรือจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเสบียงอาหารความเป็นอยู่ต่างๆเมื่อผ่านชีวิตการเป็นต้นเรือเรียบร้อยคุณก็จะกล้าพึงเป็นกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดบนเรือในส่วนของอายุงานของกัปตันนะครับก็สามารถทำได้เรื่อยๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพก็น่าจะทำจนถึงเกษียณ60นะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณ

รายได้ก็ผลตอบแทนก็ถือว่าดีครับนะน่าสนใจครับพอมาเป็นกัปตันจริงๆแล้วอาชีพนี้ยากไหมผมว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบครับเพราะว่าอาชีพนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจถ้าการเราตัดสินใจผิดมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดเราทำยังไงที่จะปิดข้อผิดพลาดตรงนั้นก็คือหนึ่งเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็จดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจแต่ละครั้งของเราไว้เพื่อจะเอามาประเมินผลเพื่อที่ว่าในครั้งต่อไปในกรณีที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็จะบรรเทาเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ก็คือหนึ่งคุณก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราทำงานกับกฎหมายสากลทางทะเลนะครับเราทำงานกับต่างชาตินะครับภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกับคนไทยทำงานกับหลายๆชาติต่างชาติต่างภาษาเพราะฉะนั้นภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องมุ่งมั่นนะครับตั้งใจอย่ากลัวอย่าท้อและเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช้ชีวิตบนเรือมันก็เหมือนกับอยู่บนบกอะฮะเหมือนคนปกติทั่วๆไปแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่บนน้ำแค่นั้นเองเราไม่ได้เช้ามาเราขับรถออกจากบ้านไปทำงานไปอะไรอย่างนี้แต่นี้ก็คือเราตื่นเช้ามาเราเดินขึ้นมาแล้วก็ถึงห้องทำงานพออยู่บนเรือมันจะแตกต่างกับคนบกยังไงก็คือดับแรกคือมันจะไกลบ้านนะครับห่างไกลบ้านแต่เดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารต่างๆก็เยอะครับเรามีโทรศัพท์ดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตใช้ทีนี้มันก็คือมันก็จะห่างทางกายแต่เราก็คุยติดต่อได้ตลอดความเป็นอยู่บนเรือนะครับเราก็จะมีห้องนะครับมีห้อง1คนก็1ห้องเพราะว่าเราจะไม่พักรวมกับใครเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชั่วโมงการทำงานบนเรือมันจะไม่ตรงกันถูกไหมครับสวัสดิการต่างๆแล้วก็มีนะครับมีอาหารครบ3มื้อมันก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ดีถือว่าดีครับงานเรือเนี่ยเป็นงาน24ชั่วโมงเมื่อเรือถึงเมืองท่าไม่ว่าจะเวลาไหนถ้าท่าพร้อมเรือก็ต้องเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นตี1ตี2เที่ยงคืนทุกคนก็ต้องตื่นมาทำงานแต่มันก็จะมีผลตอบแทนในส่วนของโอเวอร์ไทม์ให้นะครับมันก็จะคล้ายๆคนบนบกแต่เพียงแต่ว่าเวลามันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องทำงาน8โมงเช้า5โมงเย็นเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงระยะเวลาในการทำงานอย่างเรือลำนี้นะครับก็จะเดินทางออกจากท่าเรือกรุงเทพไปแหลมฉบังซึ่งเดินทาง2ชั่วโมงแล้วจากแหลมฉบังเนี่ยเราจะไปโฮจิมินห์ก็เดินทางอย่างน้อย2วันพอถึงโฮจิมินห์เราก็จะไปนิงโบเซี่ยงไฮ้ซึ่งเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาประมาณ5วันจากโฮจิมินห์ไปนิงโบแล้วก็จากเซี่ยงไฮ้กลับแหลมฉบัง7วันเรือไม่ใช่วิ่งตลอดครับมันก็จะมีเข้าเมืองท่าพอเข้าเมืองท่าเนี่ยเราก็จะมีเวลาพักผ่อนหลังจากทำงานเลิกงานเราก็อาจจะแบบไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งหาอะไรอร่อยๆทานมันก็เป็นความสุขอย่างนึงที่แบบเราได้ไปเห็นประเทศต่างๆ

0: สวัสดีครับผมชื่อนักเรียนเรือกิติศักดิ์คำศรีครับผมตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4ครับฝ่ายเดินเรือครับศูนย์ฝึกพินิจนาวีครับผมตอนแรกเราเห็นภาพของกัปตันเรือจากในหนังหรือว่าตามสื่อต่างๆเงี้ยครับก็ทำให้เราชอบส่วนหนึ่งแล้วครับการปฏิบัติงานการใช้วิชาชีพก็แปลกจากคนทั่วไปครับก็เลยเกิดความชอบแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเรียนนะครับคือในความคิดก็คืออยากเป็นกัปตันเรือครับที่สามารถนำเรือได้ทั่วโลกครับสามารถพาสินค้าหรือว่าพาผู้โดยสารจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งโดยที่เราใช้ความรู้ความสามารถของเราที่ได้เรียนมาจากศูนย์ฝึกอย่างเงี้ยครับผม
1: สวัสดีครับนักเรียนเดินเรือพณิชวรุฒพงศ์สอนนะครับชั้นปีที่4นะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือศูนย์ฝึกพณิชนาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับโดยส่วนตัวนั้นก็เป็นคนรักการเดินทางรักการออกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการศึกษาข้อมูลว่าอ๋ออาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์หนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีการได้ไปผจญภัยในโลกกว้างตามความฝันของเราแล้วก็เป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานสูงกว่าอาชีพอื่นที่ทำงานอยู่บนบกครับอยากจะเป็นกัปตันเรือสินค้าที่ออกไปทำการค้านำเรือไประหว่างประเทศไปประเทศต่างๆรอบโลกครับได้เห็นอีกมุมนึงที่อาชีพอื่นไม่เคยเห็นว่าเอาทะเลกว้างเป็นยังไงมหาสมุทรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ประเทศนี้พรุ่งนี้เราอยู่ตรงนี้วันต่อไปเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหลายๆประเทศแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยกับชีวิตด้วยว่าเป็นคนที่ชอบการเดินทาง
2: ดิฉันนางสาวยุวรรณกมลเวชรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก่อนอื่นขอแนะนำศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเป็นกองหนึ่งของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม

0: ที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านคนประจำเรือสาขาที่เราเปิดสอนหรือหลักสูตรที่เราเปิดสอนเนี่ยเราเปิดสอนแค่2หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือกับวิศวกรรมเครื่องกลเรือสำหรับเดินเรือเนี่ยจะเป็นของเกี่ยวกับคนประจำเรือหรือเดินเรือสำหรับช่างกลเนี่ยก็คือเป็นช่างเครื่องที่อยู่ภายใต้ท้องเรือนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเราก่อตั้งมาทั้งหมดเนี่ย45ปีแล้วนะคะเราผลิตคนเนี่ยออกไปเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 กว่าคนแล้วนอกจากทางทฤษฎีแล้วเรายังมีการศึกษาด้วยวิธีปฏิบัติมีซิมูเลเตอร์มีเครื่องมือฝึกจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนการสอนเพราะการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่สามารถที่จะล่มเรือหรือจะให้เรือเกิดไฟไหม้ได้เราจึงใช้เครื่องมือซิมูเลเตอร์เหล่านี้มาช่วยในการเรียนการสอนจึงทำให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยได้รับความสนใจจากเด็กๆเพื่อจะเข้ามาเรียนกับเรา
1: ครับสำหรับหลักสูตรของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะครับก็มีหลักสูตร5ปีนะครับก็คือโดยปี1นะครับเราเข้ามาก็จะมีการเรียนในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพการปรับพื้นฐานให้เป็นคนประจำเรือมีความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะปรับจากนักเรียนมัธยมปลายให้เข้ามาเป็นนักเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทางเรือส่วนขึ้นมาปี2ก็จะเริ่มใส่เนื้อหาเรื่องวิชาการเดินเรือชายฝั่งวิชาการเดินเรือคำนวณต่างๆเข้าไปนะครับส่วนขึ้นมาปี3ก็จะเป็นในเรื่องของวิชาการวางแผนล่ะครับจะเป็นวิชาการวางแผนการเดินเรือการเข้าออกเมืองท่าการใช้เอกสารการติดต่อปี4นะครับก็คือเน้นเกี่ยวกับวิชาทั้งทางเรือนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารการแมเนจเมนต์สินค้าการดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยพอปี4เทอม2ก็จะภาคครับจนถึงปี5ครับปี5ก็จะมีเทอม1กับเทอม2ใช่มั้ยครับก็จะเป็นช่วงเวลาออกไปทำการฝึกบนเรือเป็นเวลา1ปีแล้วก็ออกไปสอบตั๋วเป็นนายประจำเรือแล้วก็ออกไปทำงานจริงครับผมลำดับของเรือก็จะมีสูงสุดเป็นกัปตันใช่ไหมครับรองมาก็จะเป็นต้นเรือครับแล้วก็ต้นหนแล้วก็ผู้ช่วยต้นเรืออย่างผมจบไปตำแหน่งแรกที่ได้ลงก็คือผู้ช่วยต้นเรือครับแล้วก็สอบเลื่อนขั้นขึ้นมาจนถึงกัปตันอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาในการทำงานเขาเรียกซีเซอร์วิสอย่างเงี้ยครับช่วงแรกอาจจะยากครับขึ้นปี2ปี3พอเราเริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้ก็รู้สึกว่าพอได้ครับก็ไม่ถึงกับยากมากครับก็สามารถปรับตัวได้พอสมควรครับมันสำคัญตรงที่การปรับตัวจากเรื่องเก่าของเรามาเป็นความรู้ใหม่ๆครับ
0: คุณสมบัติของนักเรียนที่จะมาสอบเข้ากับเรานะคะต้องเป็นผู้ชายแน่นอนแล้วก็เป็นเรียนวิทย์คณิตนะคะคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.25 นะคะสายตาไม่สั้นนะคะไม่มีรอยสักส่วนสูงที่เราต้องการกำหนดไว้ตั้งแต่คุณสมบัตินะคะก็คือว่าไม่ต่ำกว่า160นะคะวิธีการสอบเข้านะคะเราจะต้องสอบว่ายน้ำก่อน25เมตร25วิหลังจากนั้นแล้วเมื่อผ่านว่ายน้ำเราจึงมาสอบภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีของเราจะประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มีเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษแล้วก็ความถนัดเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านการเดินเรือเมื่อผ่านแล้วเราจึงจะมีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
1: ผมจะหนักใจเรื่องว่ายน้ำครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อน25เมตร25วิบางทีมันวายไปหรือเปล่าสำหรับเราอะไรอย่างนี้ครับก็เลยต้องซ้อมทางนั้นมากกว่าคนอื่นอาจจะมากกว่าเพื่อนๆที่เขาเรียนกันมาอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือไปทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาของม.4 ม.5 ม.6 อย่างเงี้ยครับที่จะมาใช้สอบทั้งวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษครับผมตอนมาสอบเข้านะครับก็วิธีการเตรียมตัวอย่างผมเลยตอนแรกว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องไปเรียนว่ายน้ำก่อนครับส่วนเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยครับก็เป็นพื้นฐานโอเน็ตทั่วไปก็คืออันนี้ก็อ่านสมัยม.ปลายนะครับเพื่อเตรียมสอบในสถาบันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับการเตรียมตัวทั่วไปนะครับก็แนะนำให้อ่านนะครับเป็นพวกโอเน็ตหรือว่าแกดแพดหรือว่าข้อสอบย้อนหลัง
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเรือสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีคณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
0: สิ่งสำคัญเลยนะคะเขาต้องพร้อมกับความเป็นชาวเรือต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยแล้วก็ต้องจากบ้านเป็นเวลานาน
3: ๆต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับเพราะว่าการทำงานบนเรือเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่คนไทยก็คือจะต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติก็คือจะมีวัฒนธรรมที่มันหลากหลาย
1: คือถ้าเราอยากจะเข้าอยากจะเรียนที่ไหนขอให้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ความพยายามเข้าไปนะครับวันนึงผมเชื่อว่ามันต้องไปถึงนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมายืนในจุดที่เราฝันแบบผมวันนี้นะครับ
4: สำหรับน้องๆครับที่สนใจอาชีพนี้นะครับถ้ารับความไกลบ้านได้นะครับความกดดันนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานถ้ามีความสนใจก็มาทำงานอาชีพนี้
1: ก็คงพูดออกมาไม่ได้นะครับว่าการได้ทำตามความในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักมันมีความสุขแค่ไหนแต่ก็คือเราบอกได้แค่ว่าเรามาเรียนที่นี่เราไม่มีความเครียดเราอยู่กับสิ่งที่เรารักได้เราอยู่กับสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตได้
3: เราเป็นกัปตันเราจะอยู่ตามต่างประเทศนะครับอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเผยแพร่ความเป็นคนไทยให้กับต่างชาติได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับก็เป็นการที่เราไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก่อนที่เราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็เราต้องผ่านสถาบันที่ปลูกฝังเราไปในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ไปโชว์ความสามารถให้ต่างชาติได้รู้นะครับ
4: เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับยังสนุกกับงานมันก็ทำให้เรามีความสุขเราขนส่งสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคผู้บริโภคเขาก็มีความสุขจากการที่ได้ของที่เขาอยากได้ซึ่งของบางอย่างเนี่ยประเทศเขาผลิตไม่ได้พอเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลา

0: อาจจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: อาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได
2: ้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานในแต่ละพื้นที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณและในวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือที่หากใครเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองและซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอนเมนูนั้นก็คือไส้อั่วนั่นเองจากเมนูพื้นบ้านรูปร่างคล้ายไส้กรอกจะถูกนำมารังสรรค์เมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมีเป็นเมนูประเภทไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้างไปพบกับเมนูแรกในวันนี้ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟบิลนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะบิลจากร้านเดอะโอคาโน่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดอะโอคาโน่นะคะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิวก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ร้านค่ะทางร้านเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมโครงการแกสโทรโนมีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้กับที่ร้านค่ะค่ะอาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือของเรานะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะซึ่งมันมีความเข้าถึงง่ายมีความเข้มข้นจัดจ้านนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนเชียงใหม่ค่ะทุกเมนูเนี่ยแฝงไปด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจในรายละเอียดจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆทานก็ต้องหลงรักค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ต่อยอดมาจากขนมที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตชีสโทสต์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าขนมปังชีสยืดนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่ร้านเนี่ยเป็นต้นตำรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาคนแรกค่ะก็เลยเป็นการนำเอาชีสยืดในตำนานเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นขนมปังตัวนี้ค่ะไส้อั่วที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้อั่วโฮมเมดค่ะที่ผลิตโดยคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเชียงใหม่เลยซึ่งเราเนี่ยเฟ้นหาไส้อั่วที่เราชิมแล้วว่ามีรสชาติแบบเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็เข้ากับขนมปังของเราที่สุดค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีไส้อั่วโฮมเมดค่ะแป้งสาลีญี่ปุ่นนะคะเนยสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับไส้อั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งแล้วก็ของแห้งเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ผสมของเปียกนะคะซึ่งก็จะมีไข่ไก่นมสดนะคะ

แล้วก็นวดจนกลายเป็นก้อนโดค่ะเมื่อได้ก้อนโดแล้วเราก็จะใส่ผักโขมลงไปนะคะแล้วก็นวดต่อไปจนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางแล้วก็สอดไส้ชีสหั่นเต๋าเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนน้องให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้อั่วไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงใบตองค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยกระทงใบตองอ่ะเวลาอบจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนนำเข้าอบเราก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ

0: ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่วสไตล์ล้านนาเมืองเหนือค่ะซึ่งเนื้อขนมปังเนี่ยเราจะมีแอดผักโขมเข้าไปเพื่อที่จะได้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยจะนุ่มมากเป็นพิเศษค่ะมีกิมมิคเป็นชีสยืดเบาๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับไส้อั่วโฮมเมดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารกันบูดแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อนๆที่ไม่เด่นจนนำหูค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ตั้งใจให้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าตัวปังอั่วชีสเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ทานได้สะดวกเวลาที่มีครอบครัวไหนรีบไปทำงานรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบออกมาอบแล้วก็ทานได้เป็นมื้ออาหารเป็นเมนูที่เหมาะกับชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะวิธีการทานนะคะก็คือเราแกะกระทงใบตองออกแล้วก็กัดทานทุกอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งตัวขนมปังด้วยก็จะได้ texture ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมี texture หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็เหมือนมีความภูมิใจที่ได้ส่งออกความอร่อยแบบเชียงใหม่ไปให้ทุกคนได้ลองทานกันค่ะอาหารได้ขีดจำกัดนะคะสำหรับบิวเนี่ยบิวยึดถือแล้วก็เชื่อเสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนผสมผสานรสชาติต่างๆไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะซึ่งพอมันไร้ขีดจำกัดแบบนั้นแล้วเนี่ย เราอาจจะได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าหน้าตาใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ได้แต่ว่าเพียงแต่เราต้องเปิดใจไปกับมันอย่างเช่นเมนูปังอั่วชีสนี้ค่ะ
1: น่าทานใช่ไหมล่ะครับด้วยการผสมผสานกระบวนการทำอาหารจากเมนูปังชีสยืดที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านและถูกคิดค้นขึ้นโดยเชฟบิลจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และรู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหารเหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการกินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานและกลิ่นหอมของขนมปังและไส้อั่วที่หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วอยากให้ได้มาลิ้มลองจริงๆเลยทีเดียวครับไส้อั่วเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีคนรู้จักแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งจัดเป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งคำว่าอั่วหมายถึงแทรกหรือยัดไว้ตรงกลางไส้อั่วจึงมีความหมายถึงไส้ที่มีการนำสิ่งของยัดไว้ซึ่งการทำไส้อั่วนั้นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นล่ะครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะใช้วิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
2: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่าฮู้จักไส้อั่วตั้งจำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วถ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่น้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่งก็ทำไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคำที่จริงเพิ่งขายแบบเจ้าบ้านนะคะแบบธรรมดามาก่อนๆนั่นนะคะขายแบบใจมือญาติใจโขกเนี่ยเพิ่งก็ทำขายเขาก็คิดว่าไส้อั่วนี่มันก็คนก็ชอบกินอ่ะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เขาก็เพิ่งก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเขาก็เลยมาคิดว่าเขาก็น่าจะทำตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเขาทำนี่เทแรกนี่เขาจะทำไข่เค็มทำหมูสวรรค์ทำอยู่ตัวนี้นะคะและทีนี้เขาไปขายของเนี่ยเขาก็ไปออกงานนะคะเขาก็เลยนึกว่าเอ๊ะไส้อั่วเขาก็ทำได้ที่จริงพ่อแม่เขาเคยทำมาอย่างเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเขามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วอย่างเจ้าเขาก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเขาคงน่าจะทำไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วนี่ก็เป็นที่เลี้ยงเขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเจ้าเขาก็เลยคิดมาทำที่จริงทำ

ไส้อั่วตัวนี้เฮาทําเฮาก็ทําได้หลายแบบเลยนะเจ้าทําไส้อั่วเห็ดทอบเนาะทําไส้อั่วไอ้ของผักเซงดาเฮาก็ทําแต่ที่เฮาขายได้ที่เฮาขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ร้านที่เฮาทําไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเฮาก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าเพราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเฮาจะได้ใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอ่ะค่ะเฮาบ่คือมีมันเยอะนะคะแล้วเฮาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเฮาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะของเฮานี่มันจะบ่เหมือนคนอื่นนะเจ้าสําหรับไส้อั่วเฮานี้เพราะว่าเฮาเคยได้ไปเอาแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเขาก็จะทําสมัครเล่นมาได้เนาะเขาก็ทําคิดว่าเขาทําเสริมกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วนะคะพอดีก็เขาก็ได้ไปเขาก็ได้ประกวดกระเปิ้ลนะเจ้าไปกวดแถวตําบ้านเขาก็ได้ชนะเลิศเขาก็ได้รางวัลได้ทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเขานี่เขาได้ไปประกวดที่เชฟกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกำลังใจที่แม่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเขาจะมีตะไคร้นะตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเขาเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเขาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเขาเอามาล้างเสร็จแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเขาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมูแต่เมื่อสมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าหาเอามาผสมหมูนี่เขาก็จะเน้นตังชิ้นนักหน่อยนะเจ้าเพราะว่าเขาเน้นตังมันเพราะว่าถ้าเขาใส่มันนะคนกินเพราะว่ามันเลื่อนนะคะเอาสมุนไพรเขาใส่ให้พอดีนะเจ้าเขาก็ใช้ว่าใส่ให้มันนักล้ำอย่างค่ะเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่เครื่องตีอะค่ะทีแรกเขาใช้มือผสมก่อนนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ใช้เครื่องตีคือมันเข้ากันเหมกันนะจ๊ะไส้นี่เขาต้องใช้ไส้แต้เนาะเจ้ามันเป็นไส้น้อยอะไส้ที่เพิ่นทําไส้อั่วโดยเฉพาะอะจ๊ะขั้นแรกเขาต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเขาก็เตรียมสมุนไพรอะค่ะแต่ก่อนนี่ใช้หลอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่แบบเดียวนี่เขาจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาอะจ๊ะเขาต้องตกแต่งให้มันมันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเขาต้องแปลงให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเขาก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเขาก็มาย่างขายเนาะเจ้า

รสชาติชื่ออ้วนนี่มันก็คือของแม่จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเผ็ดบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อ้วนนี่มันเป็นของพื้นเจียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเจียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์รักกับแม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแปลงภาวะอย่างใดทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสูตรอันอย่างสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ไปเพื่อลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงคุณภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณชอบของดั้งเดิมเจ้า

และเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูว่าปะอั่วนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

ารเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนืออยู่แล้วนะเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดฮะต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ครับแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใหม่เราก็อยากลองเข้ามาประกวดดูว่าแบบกระบวนการทำอาหารมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก่อนที่จะทำเชฟเชเบอร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีเชฟเข้ามาเป็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีทบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ทำให้เราได้รางวัลชมเชยฮะเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้อั่วที่ตัดคำว่าหมี่กับไส้ออกกลายเป็นบะอั่วถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่เป็นเมนูบะอั่วครับเพราะว่าถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่มีคำว่าอั่วก็จะเป็นบะหมี่เฉยครับคิดไปเรื่อยฮะจำง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีทบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีทบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำเลยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอ่ะที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่อะแล้วก็ไส้อั่วที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวฮะผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านฮะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

0: แล้วนำมาตากไว้ฮะแล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีดบอร์ดปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ยเข้ามาม้วนๆเป็นกลมๆให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็นำไส้อั่วเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วเป็นกลมๆมาวางไว้เป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วเราก็จะนำน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมาราดรอบๆสามารถทานได้ทั้งบะหมี่กับไส้อั่วหรือบะหมี่ไส้อั่วแล้วก็น้ำยำด้วยฮะพอนำไส้อั่วเข้ามากินกับบะหมี่ฮะทำให้มีรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศในตัวไส้อั่วโดยที่มีบะหมี่ทานควบคู่กันก็ทำให้เราได้รับรู้อีกรสชาตินึงฮะต่างจากที่ไส้อั่วทานข้าวเหนียวฮะที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้าเผ็ดไม่พอหรือต้องการมิติเพิ่มก็สามารถตักน้ำยำราดได้บะหมี่ไส้อั่วหรือบะอั่วเนี่ยฮะคือก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการนำวัตถุดิบของทางร้านมาประยุกต์ใช้กับอาหารทางภาคเหนือก็ทำให้เกิดความแตกต่างโดยสามารถชูบะหมี่ทางร้านได้และอีกทั้งยังชูอาหารของภาคเหนือทำให้เราได้รับรู้ถึง2อย่างไปด้วยกันครับ
1: เมนูผสมผสานระหว่างบะหมี่และไส้อั่วจนกลายมาเป็นบะอั่วเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการ

สร้างมูลค่าเมนูอาหารอย่างบะหมี่ที่ต้องกินกับเกี๊ยวหรือหมูแดงแต่ปรับเปลี่ยนมารับประทานควบคู่กับไส้อั่วทอดที่ให้รสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานจัดเสิร์ฟในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นเมนูที่ดูแล้วไม่ค่อยแปลกตาแต่หากได้รับประทานแล้วล่ะก็ต้องแปลกใจด้วยการผสมผสานรสชาติของเส้นหมี่และไส้อั่วราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้านต้องบอกเลยว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะครับการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเองรายการคุกคัลเจอร์ในซีซั่นนี้ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเมนูอาหารเหนือที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในสไตล์แกสโทรโนมีหลากหลายเมนูด้วยกันและเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมอาหารเหนือนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจได้หลากหลายเมนูจากวัตถุดิบในพื้นที่และจากเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ได้ถูกพัฒนาและยกระดับให้มากยิ่งขึ้นผ่านการคิดและดีไซน์จากเหล่าบรรดาเชฟผู้มากความสามารถการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ครับอยากจะรู้ไหมล่ะครับว่าวัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคต่างๆของประเทศสามารถสร้างเป็นเมนูใหม่ๆได้อย่างไรบ้างจะเป็นเมนูที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture ซีซั่น 2ครับ

0: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงิน

0: ่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ห้ามิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

ันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการ

คลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเราลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำๆฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยนึงนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างแล้วว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะ

หาความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับ

การเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเคลืองนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเออเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเราคนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดเนาะวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นนะเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับ
ทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้

นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าเออสบายสบายนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่าเออมันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทั้งทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเออเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งหนึ่งที่เราควรจะกลับมาคิดกับตัวเองว่าเออฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าเออฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าเออพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกด

ดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยเหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษ

0: นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให
2: ้ People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยังบ่ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
4: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีเนี่ยขี้ขุยปูอย่างเง
1: ี้ยใช่อ๋อไอ้ที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยเหรอคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ้ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีครับมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไว
1: ้อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆเราก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ๋
0: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ อนนี้ระวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บๆๆตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่ๆๆอันนี้ติดมาตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
2: กระป๋องนมใหญ่
0: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะโอ้ยโอ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้าม2อันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันไหม
2: จับกันมันจะไม่ดี
0: นี่โอ้โหปูสมัยค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะโอ้ยดูกล้ามดิโอ้ยเดี๋ยวนี่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะจำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวมาดูกัน
0: อุ้ยปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
2: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
0: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
2: ติดเลย
0: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเดี๋ยวก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะอันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางมินจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีดจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4นี่ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบันโล่เลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
1: อุ้ยตัวใหญ่
2: ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วย
1: มันเอามือหนูแน่เลย
0: พี่โอ้พี่โอ้ช่วยหนูก่อนพี่โอ้ช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอ้ถ้าพี่โอ้มาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ย
1: เกือบไปแล้ว
0: มาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
2: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้ดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเลยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัวเกือบไปแล้วไหมล่ะคะถ้าพี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่ละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: อัน
1: นี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: อันนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม

0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากมีแต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินอะ
0: ค่ะแล้วมันแบบมีทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบมีทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเนาะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะอ๋อ
1: แค่เราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิไม่ให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได้
0: ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูนะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะเมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: นูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแหมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแหมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
0: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
0: น้ำมะขามนั่นแหละเนาะ

0: คะเมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นนะคะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะยำปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยปูแสมสดต้มกันบ้างนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่เข้ายำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นกะตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่แหละค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่

0: ที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
1: ถ้าเป็นในต่างถิ่นก็ยำปัตตานีอ่ะก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้อยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้อยำที่สามารถพกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้อยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้อยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
2: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผมก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
1: จังหวัดระยอง
0: อีกทีนึงอีกทีนึง
1: จังหวัดระยองระยองได
0: ้แล้วเดียว
1: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
1: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
1: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
1: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
1: พูดเปลยพูดเปลยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
0: แล้
1: วมาดูแล
0: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
1: สวัสดี
0: คร
1: ับ
0: ขออนุญาตบุกบ้านพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
2: ไม่ปกติ
0: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
2: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
0: ตู้เย็นไซส์ใหญ่มากคือสูงจัดเลยพิเศษ
2: ฐานยกขึ้นมา
0: โอ้ฐาน
1: มีเก้าอี้ด้วย
0: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติอะไร
1: คือหนีขึ้นไปแล้ว
0: ปกติมันท่วมเหรอ
2: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
0: เยอะเลย
2: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
0: อุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หลุดด้วย
1: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
0: เชิญเชิญเชิญตามมา
1: เชิญค่ะ
0: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ
1: นี่
0: โอเค
1: หลุดล่อน
0: นี่คือ
1: นี่ค่ะ
0: บัว
1: เก่า
2: บัวเก่า
1: ที่เราพูดถึง
2: ใช่ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
0: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
2: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
0: มากโอเค
1: หลุดง่ายเลย
0: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบ
2: ั
0: วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
1: ดี
0: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
1: โอเคค่ะ
0: แว็บนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ
2: ่
0: ะอ๋อลงอยู่ข้างล่างอ๋อ
2: ล
0: อง
2: ไว้
0: ตรงนี้รู้ซะหน่อยกล้องแบบใช่ตรงนี
1: ้
0: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
1: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
0: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะต้องไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
1: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
0: เท่สุดเลย
1: เข้าไปดูข้างในกัน
0: ป่ะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
3: เป็นบัว PVC
0: PVC นะ
3: แล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
0: ตัดง่าย
3: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
0: เก่งว่ะ
1: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
3: ใช่ค่ะ
0: ราคาเป็นไง
3: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
0: เฮ้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: ดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพั่งเลยเต็มไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกพื้นกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้านค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องมีระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพ
1: ื้
2: นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
2: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตามผนัง
1: คือเดินภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอ้ตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
2: ้
1: วถูไปชิดผนังปั๊บมันก็แกะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนังและจะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่จะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
2: ไม้
1: เทียม
2: ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึงแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
2: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: เป็นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: โอ้ยเยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
2: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซ
1: ึ่
2: งเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มันดีกว่าบัวอื
2: ่
3: น
2: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้
1: ย
2: การใช้งานมันมีความเหนียว
1: ทน
2: มีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราเนี่ยดูส
2: ิใช่แล้วก็พวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได้ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้น1ติดพื้นเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมี

0: ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ3นิ้วแล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
1: 4นิ้วใช่
0: ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
1: ี
0: ความหนา8มิลค่ะ1เซนครึ่งแล้วก็2เซน
1: โอ้2เซนก็มีหนานะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
0: ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่าง
1: งั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทราเนาะไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่างงี้
0: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวชประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
0: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีเลือกเยอะแยะมากมายมาดูได
0: ้ครับ
1: โอเควันนี้ก็จะใช้เป็นบัวอะไร
0: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: ครับ
0: นะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่ไหมทนทานน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเลย
0: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตักง่ายทำงานง่าย
0: สะดวก
2: แล้วก็ให้เลือก
0: โดนน้ำได้ผูกไม่กิน
1: ผูกไม่กินโดนน้ำได้
0: ใช่
1: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
0: ันใช่
1: ค่ะราคาเป็นไงอ่ะ
0: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ
1: ้
0: าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
1: เอ้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แห้งแล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือการตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้
0: วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านคุณกุ้งกันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยบัวพื้นบัวผนังนี่เขาติดตั้งยังไง
0: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกกระ
0: ด้างมาทำไมแล้วมันจะสีเลยประมาณนั้นค่ะและจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะเสร็จทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
0: ค่ะตัววัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศา
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพิวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันก็อาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกสีแดงซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูแล้วหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ํามันก็เกิดการบวมน้ําพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ใช่ไหมครับคุณธนสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: ที่คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้ว
2: อุ้ยหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยว

0: อยู่หลายวันเสียงแห้ง
1: คร
0: ับ ไม้
1: เขาไม่พี่กินน้ำ
0: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
2: ประมาณยังไงม
0: ัน
2: คือยังไง
0: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
2: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
0: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
3: เนี่ยเห็นดีอีกแล้วนะ
0: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่อมด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
2: มันยุ่ย
0: ต้อง
2: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF มันดูเป็นตัวลายหรือเปล่า
0: ไม่
2: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
0: อ
2: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับมันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
0: หรือที่
2: กระดาษนะ
0: ใช่ครับ
1: มาเป็นฐานมารับ
0: เป็นกระดาษหรือเศษไม้อะไรพวกน
1: ี
2: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเดินหายใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแล้วทำชมอยู
1: ่ทำยังไงเอา
2: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แล้วระบบทางเดินหายใจต้องไปหาหมอเลยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที
1: ่
2: อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
0: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
2: ิ
0: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
2: ครับโอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
0: ขัดออกได้
2: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็ทาสี
1: ใหม่ให้มันเหมือนเดิม
2: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
0: ใช่เราก็
2: ส่วนขาใหม
0: ่ขาใหม่เรา
2: จะรูปแบบเป็นไงฮะรูปแบบ
0: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
2: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
0: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก
1: ็แทนที่ไปเลย
0: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
2: ของเยอะมากด้วย
1: ต้องแข็งแรง
2: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
0: เราก็จะยก
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
0: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
2: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
0: ใช่ครับต้องเอาของออก
2: ถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
0: ใช่ครับ
2: โอเคกี่ตัวนะฮะ
0: สามชิ้น
2: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่ก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรหรือของ
0: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
2: สุดยอดเลยนะฮะทั้งหมดทั้งบ้านก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได้สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
0: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
1: ค่ะ
2: ไม้ประสาน
0: ไม้ประสาน
2: ก็สุดทิศของเรา
0: ใช่ครับสุดทิศเลย
2: แล้วราคาไม่แพง
0: ราคาไม่แพง
2: ใช้ตลอด
1: ใช่
0: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
2: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
0: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
2: ้สกรูเลย
0: ใช่ครับสกร
2: ู
0: ย
2: ึ
0: ดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
2: โอเค
0: สกรูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
2: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี
0: ้
2: ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
0: แข็งแรงครับ
2: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โหนี่คือเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือพี่เอามาเหรอ
1: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
1: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันชื้นแน่นอนยุ่ยแน่นอน
1: ยุ่ยเลยเปื่อยชิ้นเลย
2: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
1: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
1: หนักตู้ได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่ายๆ
1: ไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลย

0: ครับนี่คือเรื่องของขาตู
1: ้
0: แล้วไอ้ขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
3: ทาเครื่องแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
3: ้เก็บทางเคาน์เตอร
0: ์กี่เซนนะนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
2: ใช่แล้วต้องปีน
0: ขย่ง
3: เพราะบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
3: ถ
0: ้
3: าสูงวันนี้ก็คือต้อง
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์ชั้นทีวี
3: เป็นตู้โชว์
2: ตู้โชว์ธรรมดา
0: ตู้โชว
3: ์ตู้โชว์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โหคือ
2: ว่าเขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได
0: ้แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
2: ใช่อ
0: ย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันมันชานอ้อยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: โอ้โหเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เออ
2: ไอ้ตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
3: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
2: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
2: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: เดี๋ยวค่อยขยับเอา
1: ของพี่สาวต้องเดินนะ
0: นะเดี๋ยวนะ
1: นิดเดียวนิดเดียวหนึ่งเซนสองเซนโอเคพอแล้วพ
0: ี่อันนี้วางไปเดี๋ยวนะสไลด์ทำ
1: ได
0: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมาก
1: นี่ก็ยังใช้งานได้อยู
0: ่ถูกต้องถ้าเกิดยกคนเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: ถึงนี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการใน
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: เอ้าบางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เอออ
1: ะไรอย่างง
0: ี้
1: นะไม่ได้ใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกับนาทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้ว texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งเป็นรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปซื้อเก้าอี้สักตัวเนี่ยให้คุ้มเงินที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างความสบายราคาวัสดุที่เขาใช้เพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบครับเงินมันหายากใช่ไหมล่ะครับจะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยซื้อเก่งอยากให้คุณใช้แล้วคุ้มที่สุดผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักในชีวิตของทุกคนนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถตัดมันออกได้เลยด้วยและสำหรับหลายๆท่านมันกินเปอร์เซ็นต์เยอะมากจากรายได้ 100% ของคุณนะครับและค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นไม่ใช่สินค้าด้วยครับมันเป็นบริการครับถูกต้องครับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปซื้อบริการให้เก่งกันนะครับบริการที่ว่านั้นก็คือการเดินทางครับ

าละครับทีนี้การเดินทางเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินครับจะเป็นแบบการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์นะครับก็ดีหรือจะเป็นการเดินทางแบบที่ใช้ขนส่งมวลชนซึ่งขนส่งมวลชนเนี่ยก็มีหลายแบบอีกครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์วินออกจากบ้านมาต่อ2แถวต่อ2แถวออกไปนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปต่ออะไรครับแท็กซี่เหรอครับโอ้โหคุณเป็นคนมีตังค์นะครับเนี่ยอ่ะต่อแท็กซี่ไปไหนต่อครับรถไฟฟ้าครับวันนี้เราจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องรถไฟฟ้าเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่แล้วพอจ่ายเงินออกไปเนี่ยจะทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการขึ้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดเราจะไม่นับการขึ้นจากสถานี A ไป B แล้วก็ย้อนจาก B กลับมา A วนไปเรื่อยๆวันละ500รอบอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอันนั้นคือคุณมีเวลาว่างเฉยๆเราจะพูดถึงวิธีว่าเฮ้ยคุณจ่ายไปเท่านี้แล้วคุณได้สิทธิประโยชน์กลับมามากที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้อยู่เมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วคุณขึ้นรถไฟฟ้าแต่คนที่มีความรู้ไม่ใช่ผมครับ

0: เหมือนทุกๆครั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันครับและนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเอกคร
0: ับแนะนำตัวก่อนเลยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับผมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ AAT นะฮะ Asian Institute of Technology นะครับก็สอนด้านTransportation Engineering นะฮะหรือว่าวิศวกรรมระบบคมนาคมครับผม
0: ก่อนอื่นครับสิ่งที่กวนใจผมที่สุดคือการที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วพอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายปั๊บเราทำไมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งที่เหมือนแบบระยะทางจริงๆถ้าอยู่บนสายเดียวกันมันก็น่าจะเท่ากันเพราะเปลี่ยนสายทำไมราคามัน
2: ครับถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการวางแผนระบบคมนาคมแบบเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งดูว่าสายเนี้ยให้ใครทำแล้วสายเนี้ยก็มีค่าแรกเข้าใช่ไหมแล้วก็มีค่าโดยสารตามระยะทางพอเปลี่ยนไปอีกสายนึงอีกสีนึงก็จ่ายค่าแรกเข้าใหม
0: ่
2: แล้วก็มีค่าโดยสารระยะทางเพราะว่าเราเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งนะฮะตอนที่เราให้สัมปทานอะไรกับเขาเราตกลงกับเขาว่ามีค่าแรกเข้าเท่านี้ค่าโดยสารตามระยะทางนี้เจรจาเป็นรายๆตกลงกับสายนี้ก็อันนี้รัฐสนับสนุน 80% อีกสายหนึ่งบอกรัฐไม่สนับสนุนอีกสายหนึ่งบอกรัฐสนับสนุน 30% แต่มันไม่มีการ cross กันแบบเอากำไรจากสายที่มีผลประกอบการดีมาอุดหนุนสายที่ต่ำกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้บางคนเดินทาง3สถานีสายนี้ไปต่ออีกสายหนึ่งอีก2สถานีไปต่ออีกสายหนึ่งอีก5สถานีโอ้ยค่าโดยสารนี่บานปลายมากๆที่ในโลกมันก็มีอยู่หลักๆด้วยกัน3แบบนะฮะแบบหนึ่งคือเรียกว่า flat rate คือถ้าเดินทางในโซนพื้นที่นี้ก็จะจ่าย
0: ราคาเดียว
2: อย่างเช่นว่า20บาทเดินทางสถานีใดก็ได้ถ้าอยู่ในโซนนี้นะฮะอีกประเภทนึงก็คือแบ่งโซนเป็นหลายๆโซนถ้าอยู่ในโซนนี้20บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทนะหรือไม่ก็เป็นค่าโดยสารตามระยะทางตามระยะทางก็คือมีค่าแรกเข้าอาจจะ15บาทแล้วเดินทางอาจจะสถานีละบาทเดินทาง5สถานีก็เพิ่มอีก5บาทอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนั้นหลักๆก็อย่างที่ว่ามีแบบว่าเค้าเรียกว่า flat rate นะกับแบ่งเป็นโซน
0: area
2: ครับกับแล้วก็
0: ตามระยะทาง
2: ตามระยะทาง
0: สำหรับ flat rate หรือการคิดค่าโดยสารแบบราคาเดียวทั้งสายนิยมใช้กับระบบรถไฟภายในเมืองที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักเช่นกรุงโรมประเทศอิตาลีกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยราคาก็จะมีภาครัฐเป็นผู้กำหนดอย่างกรุงนิวยอร์กก็คิดค่าบริการราคาเดียวคือประมาณ90บาทต่อเที่ยวฟังดูอาจจะแพงครับแต่เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำของนิวยอร์กอยู่ที่ประมาณวันละ 2,858 บาททำให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า1เที่ยวคิดเป็น 3.15% ของค่าแรงขั้นต่ำ1วันสำหรับการคิดราคาแบบโซนัลแฟร์หรือการคิดราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตเมืองต่างๆเป็นระบบที่นิยมใช้กับเมืองที่มีความซับซ้อนของระบบสูงโดยเมืองที่นิยมใช้รูปแบบนี้มากที่สุดคือเมืองที่อยู่ในเขตสหภาพยุโรปเช่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับสำหรับแบบ distance based fare ที่จะคิดค่าเดินทางตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมักจะใช้กับเมืองที่มีขนาดรถไฟปานกลางเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองซึ่งคิดราคาค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่15ถึง59โดยราคาจะปรับขึ้นตามระยะทางเชื่อมต่อสถานีแล้วอย่างนี้ครับเราพอจะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือว่าทำยังไงให้มันประหยัดขึ้นได้ไหมครับมีแท็กติกมีวิธีเลือกไหมครับ
2: ถ้าจะให้อธิบายเรื่องแท็กติกการเลือกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วการเลือกของคนเนี่ยเราต้องมองจากการเดินทางจากเขาเรียกจากดอร์ทูดอร์นะฮะคือจากบ้านไปที่ทำงานหรือบ้านไปที่สวนสาธารณะหรือบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคราวเนี้ยไอ้ช้อยเซตที่คนเราจะเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะลงทุนกับระบบไหนรัฐจะอุดหนุนกับระบบไหนถนนเป็นอย่างนี้นะรถไฟฟ้าเป็นอย่างนี้นะรถเมล์เป็นอย่างนี้นะแล้วคนจะเลือกอะไรแล้วผลจากการเลือกจากที่รัฐจัดหามาให้ทุกวันนี้คนส่วนมากเลือกระบบส่วนตัวแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาครับเพราะว่าถนนมันพื้นที่มันมีจำกัดใช่ไหมคนขับรถส่วนตัวกันเยอะๆรถมันก็ต้องติดสิครับรถติดสุดท้ายไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเกิดมลพิษเกิดปัญหาอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราถึงต้องพยายามเขาเรียกว่าโหมดชิฟต์คือการลงทุนของรัฐเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเมื่อคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนนะคนส่วนหนึ่งหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยคนที่ยังจำเป็นต้องขับรถอยู
0: ่ก็จะ

0: บาย
1: ก็จะ utility อะไรนี่ก็จะต่ำลงใช่ไหมคร
0: ับ utility
1: ได้แล้วครับ
0: อ่
1: าผมสรุปง่ายๆจากที่ฟังจากอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ชอบการเดินทางเราแค่จำเป็นต้องจาก A ไป B
0: ใช
1: ่แล้วทีนี้จาก A ไป B เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะไป
0: ถูกต้อง
1: ในใจของแต่ละคนเวลาเดินทางก็จะมาเรียงละอันนี้น่าจะสบายสุดอันนี้รองลงมาซึ่งปกติแล้วคนก็จะเลือกอะไรที่สบายที่สุดอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: เป็นหน้าที่ของส่วนกลางแล้วที่เขาจะต้องทำให้ไอสิ่งที่มันไม่น่าลื่นลมในการเดินทางเนี่ยมันดีขึ้นมาเพื่อมาชดเชยการใช้ไอรถยนต์ส่วนตัวที่เราเลือกกันอยู่ในปัจจุบ
0: ัน แต่ตัวนี้มีข้อสำคัญนะข้อของคนมันไม่เท่ากันเพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเงินอ่ะคุณเป็น
1: การซื้อรถก็น่าจะเป็นไปไม่ได
0: ้เออการซื้อรถแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีรถแล้วเนี่ยส่วนนึงถ้าหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถนนมันก็จะโล่งขึ้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันคือต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคนที่ใช้อ่ะแต่ถนนมันก็โล่งขึ้นคุณก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย
1: ทางอ้อมทีนี้เอาเฉพาะรถไฟฟ้าก่อนครับอาจารย์บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนๆชาวโลกของเราเนี่ยตอนที่เราอยู่จุดไหนประมาณไหนครับ
0: เราอยู่จุดที่ เรากำลังจะก้าวกระโดดนะฮะคำว่าก้าวกระโดดเนี่ยแปลว่าอย่างสมมติว่าเราเดิมมี100
1: ครับ
0: เราจะทำเพิ่มอีก300ทีเดียวแต่ตรงนี้คำว่าก้าวกระโดดตรงนี้มันก็สองมุมนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศนั่นแหละมาจ่ายมันคือการจัดสรรทรัพยากร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไปดูต่างประเทศอื่นๆสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะค่อยๆพัฒนาหมายความว่าถ้าเราทำรถไฟฟ้าปีละ10กิโลสมมุตินะ
1: ครับ
0: มันก็จะมีคอนโดมีแลนด์ดีเวลลอปเมนต์มีการพัฒนาอะไรต่างๆที่ไปเกาะตัวอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: นะฮะมันก็จะค่อยๆขยายตัวไปแต่ถ้าทำเพิ่มเปรี้ยงเดียวเนี่ยหนึ่งคือเราต้องเอาเงินมหาศาลมาลงสองคือการพัฒนามันตามไม่ทันแล้วสุดท้ายคนมันก็จะไม่ใช้ระบบมันก็ว่างมันก็คือเราเอาเงินไปกองไว้โดยที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน
1: ์ อ
0: ย่างที่ควรจะเป็น
1: เหมือนว่าถ้าเรามีทางที่ยาวอยู่100เนี่ยนะครับเราสร้างเพิ่มทีละ10ไอ้พวกคอนโดหมู่บ้านตลาดอะไรก็จะขึ้นตามทีละหน่อยแต่ถ้าเราวุบอีกทีนึงผู้ประกอบการที่เขาทำพวกอสังหาริมทรัพย์อาจจะเจริญงอกงามไม่ทันแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าก็อาจจะแบบเหมือนแบบปรับตัวไม่ทันกว่าจะเข้ามาก็ใช้เวลาอีกหลายปีให้กว่าจะคุ้มกับเงินที่ลงทุนเพิ่มไปมันก็ช้าลงไปอีก
0: อย่างตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องค่าโดยสารแพงทำไปแล้วไม่มีคนใช้เวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมันสามารถบรรจุคนได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเทียบกับถนนนะถนนเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะวิ่งโฟร์เนี่ยคาปาซิตี้มันอยู่ที่ประมาณ2,000 คันต่อชั่วโมงต่อทิศทางก็คือ25เท่าอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ไอ้รถไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยถ้าคนมันใช้แน่นอ่ะคนมันใช้ 50,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้มถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนใช้ไม่กี่คนมันก็ไม่คุ้มดิเพราะว่าขับรถมันก็คุ้มกว่
1: าร
0: ถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเคลื่อนเงี้ยสมมติในขบวนคุณมีอยู่แค่10คน
1: อ
0: ่ะมันไม่พอค่าไฟด้วยซ้ำไหนจะจ้างพนักงานไหนจะเมนเทนแนนซ์ไหนจะอะไรต่างๆถูกไหมฮะงั้นมันก็ต้องดูว่าเส้นไหนเราควรใช้ระบบใหญ
1: ่
0: เส้นไหนควรจะใช้ระบบเล็กระบบเล็กก็อย่างเช่นว่ารถเมย์รถไฟฟ้าเนี่ยสายหนึ่งประมาณแสนล้านนะแสนล้านบาทงั้นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำรถไฟฟ้า10สายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสายหนึ่งทำแค่9สายพอนั่นแปลว่าอะไรนั่นคือแปลว่าเราประหยัดเงินได้1แสนล้านบาท1แสนล้านบาทนี่คือยกระดับรถเมย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะให้มันสะอาดให้มันมีแอร์ให
1: ้รถเมย์ไฟฟ้าเลย
0: เพิ่มให้อีก4เท่าเลยของความยาวรถเมย์มันก็ทำได้ไงฮะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ารัฐมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดรัฐจะจัดสรรอย่างไร
1: มันจะมีที่เขาแชร์กันในเน็ตครับอาจารย์ว่าไอสัดส่วนของค่ารถไฟฟ้าของเมืองไทยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้จริงไหมครับ
0: จริงครับประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ก็คือเนี่ยฮะสายสีเขียวเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: สายสีเขียวก็เป็น1สายที่สำคัญนะคำว่าที่สำคัญเพราะว่า
1: สุขุมวิทใช่ไหมฮะ
0: มันเป็นสายที่ผ่านการใจเมืองนะฮะสายนี้ทั้งคุ้ม ค่าทางเศรษฐกิจทั้งคุ้มทุนทางการเงินแต่คราวนี้มันกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในอีก8ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะขยายสัญญาสัมปทานไปอีก30ปีข้างหน้าโดยบอกว่าเขาจะคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65บาท65บาทก็คือไปกลับวันหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพก็คือ331บาทนะฮะ130เทียบกับ331ก็คือประมาณ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนี่ยังไม่นับนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงสถานีที่ว่าเนี่ยวัดจะเชื่อมต่อมาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมากๆแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมองเป็นเส้นๆอย่างที่ผมว่าไงมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่าโปรเจกต์ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละปีเขาเป็นเท่าไหร
1: ่กำไรเท่าไหร
0: ่
1: ที่เหมาะสม
0: ใช่คนที่มาใช้ปีละเท่าไหร่พอคูณค่าโดยสารเนี้ยกำไรมันเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือไม่มันต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาเปิดให้ดูกันมันถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแทนที่เป็น60บาทมันควรจะเป็น50บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40บาทหรือมันจะควรเป็น25บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
1: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็กที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายเนี้ยแล้วก็การทวงหนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่างแฮชแท็กแรกที่ทีมงานได้มาคืออะไรครับผมขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้
0: ครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้น่าจะเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ละ
0: ใช่ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะคือจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ใช่ว่าขนส่งมวลชนตั้งราคาแพงให้เฉพาะชนชั้นกลางระดับบนหรือชนชั้นบนเป็นคนขึ้นได้ทุกคนควรจะขึ้นได้นอกจากนั้นอีกมิตินึงผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องเขาเรียกว่า universal design นะคือเวลาออกแบบการทำอะไรเงี้ยมันต้องให้ทุกคนขึ้นได้จริงๆคือคนที่นั่งวีลแชร
1: ์
0: คนที่มีปัญหาทางสายตาอะไรต่าง
1: ๆ Hashtag ที่2ครับ
2: 65
1: บาทจ่ายไม่ไหว
0: ครับก็อย่างที่ผมคำนวณคร่าวๆเนาะ65บาทไปกลับก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ331บาทนั่นคือ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนะ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
1: คุณเหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
0: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเดินทางมายังไงคือ
1: มอไซค์2แถวรถเมล์
0: กว่าจะมาถึงสถานีนะฮะลำบากมากนะฮะ
1: อีกกี่บาทก็ไม่รู้อี
0: กกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะ
1: แฮชแท็กที่3ครับ25บาททำได้ไหม
0: มันมีข้อจำกัดทางการเงินอย่างที่ว่าโดยเฉพาะเวลาเราทำพวกสัญญาสัมปทานน่ะมันผูกล็อกล่วงหน้าไปแล้ว30ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสัมปทานหนึ่งก็คือ30ปี
1: ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สุรเชษฐ์กันไปแล้วครับต่อไปฟังอีกหนึ่งความเห็นครับจากผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดูบ้างครับว่าท่านคิดเห็นยังไงครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสุเมธองค์กิตติคุณครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับ
1: ส่วนตัวนะครับท่านมองว่าปัญหาในปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้าในบ้านเราคืออะไรครับ
3: เนื่องด้วยรัฐเองเนี่ยในอดีตเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางค่อนข้างน้อยครับทำให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยพยายามจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสารนะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราเนี่ยถึงมีอัตราที่อาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศช่วงหลังรัฐเองก็เริ่มเห็นภาพว่ารถไฟฟ้ามีความจำเป็นมากขึ้นรัฐก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมากขึ้นอ่ะบางสายก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับเอกชนเดินรถอย่างเดียวบางสายก็รัฐบาลก็จ้างวิ่งหมดเลยดำเนินการเกือบทั้งหมดแล้วก็รับภาระการจัดทุนไปรูปแบบการลงทุนที่มีความหลากหลายเนี่ยเริ่มส่งผลทำให้การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำระบบรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันเหมือนกับในต่างประเทศ
1: ผมจะพาไปดูในกรณีที่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายระหว่างทางด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ

0: ่านมองว่าแนวทางที่จะทำให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกลายเป็นขนส่งมวลชนที่ตอบโจทย์คนเมืองทั้งในด้านของกำลังซื้อและการเข้าถึงควรเป็นแบบไหนครับ
1: เนื่องด้วยนโยบายรัฐเองเริ่มใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นนะครับแล้วก็เริ่มมีความพยายามที่จะทำให้ค่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยการเดินรถในช่วงแรกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยและอาจจะมีโอกาสขาดทุนเพราะนั้นเองเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้าไปอุดหนุนตัวนี้บ้างนะครับเพื่อกำหนดให้ค่าโดยสารเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดผู้โดยสารสามารถใช้งานได้ในระยะยาวหลายประเทศนะครับเริ่มทำระบบขนส่งมวลชนฟรีแต่คำถามคือระบบขนส่งมวลชนฟรีเนี่ยมันด้วยต้นทุนของภาครัฐมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่0บาทถึง65บาทเนี่ยมันอาจจะแวรี่ได้มันอาจจะผันแปรได้คำถามก็จะเกิดต่อนะครับว่า65บาทเนี่ยถ้าแพงไปควรต้องเป็นเท่าไหร่25บาททำแล้วรัฐอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนในระยะยาวตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาเรื่องตารางค่าโดยสารมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่าในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเนี่ยเราควรต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25บาทไม่ใช่เราอยากได้ตารางค่าโดยสารของทั้งระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วทำค่าโดยสารเนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับแล้วมากำหนดร่วมกันเรื่องของตารางค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับให้มีเสียงของผู้บริโภคเข้าไปร่วมบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าราคาสุดท้ายควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเวลาคำนวณเองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วเป็นตารางค่าโดยสารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได
0: ้มีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างอีกไหมครับ
1: ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสร้างอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็คือหลายเส้นอยู่คำถามคือว่าสายสีชมพูนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะมีการเปิดใช้ประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเนี่ยข้อมูลน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยควรต้องรู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเสร็จเขาจะได้ลองไปประเมินได้มากกว่าที่จะรอใหเปิดใช้แล้วเสร็จแล้วมาคิดค่าโดยสารซึ่งแน่นอนปกตินะครับหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเวลาเปิดใช้เนี่ยค่าโดยสารจะถูกเพื่อประมาณสัก 3-4 เดือนแรกเหมือนกันเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วให้ประชาชนเริ่มใช้งานเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาขึ้นราคาตามราคาที่แท้จริงที่มีการกำหนดไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาพวกเนี้ยต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้ระดับนึงนะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่นะตอนนี้นะครับยังมีเรื่องพวกนี้น้อยไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการใช้งานจริงไหม
0: และจากปัญหาที่เรากำลังพูดแน่นอนครับว่าก็สร้างความกังวลใจในวงกว้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องราวปากท้องของประชาชนซึ่งเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขให้ผลประโยชน์ตกมาที่ประชาชนมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคิดว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับเพื่อให้เห็นการเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟฟ้าแล้วเรามีตัวเลือกอื่นๆอะไรอีกผมจึงได้ไปสำรวจประเภทของการเดินทางและราคาเบื้องต้นมาให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่รถเมล์โดยสารครับ

0: และสำหรับวันนี้ครับแม่เราเริ่มกันที่รถไฟนะครับแต่จะเห็นได้ว่าขบวนของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข้อมูลอย่างแน่นมีหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันและคุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันสำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะพาคุณไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละครับรอติดตามชมนะครับวันนี้อาจารย์และผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังด้
2: ว
1: ย wow. และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปี๊ยกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย
3: รู้หรือไม่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นต้นหน่วยงานในลักษณะนี้ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น

0: วัสดีครับ
1: หนูน้องคนดีค่ะและอีกท่านหนึ่งก็คือ
0: นายสัตวแพทย์ชวพันธ์ยินหานมิ่งมงคลหรือว่าเรียกสั้นๆว่า
1: หมออ้อยนะครับ
0: และนี่ก็คือรายการ
1: Animal Speak คุณหมออ้อยนะคะจะเป็นคุณหมอประจำรายการของเราค่ะคุณหมออธิบายเรื่องราวพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆที่เราไม่รู้นะคะและรายการของเรานะคะจะนำเสนอข้อมูลที่แสนจะน่ารักและน่าตื่นเต้นค่ะอันนี้คนดีชอบมากๆเลย

0: รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ที่พวกเราอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้ค่ะ
1: ครับน้องคนดีรู้ไหมครับว่าทำไมเนี่ยสัตว์ถึงจะต้องมีคุณหมอที่คอยดูแลเฉพาะสัตว
0: ์ไม่รู้ค่ะ
1: เพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่สามารถพูดได้นะครับแต่สัตว์สามารถแสดงท่าทางออกได้แสดงท่าทางเช่นอยากกินอาหารจะแสดงอาการยังไงป่วยจะแสดงอาการยังไงอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่คอยสื่อสารแปลความหมายของสัตว์ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาป่วยไหมเขาต้องการอะไรหรือเปล่า
0: อ๋อแล้ววันนี้เราจะมาดูสัตว์อะไรคะ
1: วันนี้ใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะพาน้องคนดีมาดูเต่าทะเล
0: เป็นแบบนี้อ่ะ
1: แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะคนดีคิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะน้องคนดีรู้ไหม
0: ไม่รู
1: ้น้องคนดีเคยเห็นไหมเต่าที่เป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ย
0: ไม
1: ่เคยใช่ไหมล่ะ
0: ม
1: ัน
0: เป็นเต่าแฝดหรือเปล่า
1: เต่าอินจันหรือเต่าแฝดไม่ใช่นะไม่ใช่นี่ไม่ใช่
0: เหมือนเลข8
1: เลข8ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหม
0: อยากรู้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ไปงั้นเราไปดูกันดีกว่าไปผมคิดอยู่แล้วเชียวว่าถ้าน้องคนดีได้เห็นรูปเต่าที่ผมเตรียมมาเนี่ยน้องจะต้องถึงกับงงเลยทีเดียวแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีเฉลยแน่นอนและที่แรกที่ผมกำลังพาน้องคนดีมายืนอยู่ตรงนี้ก็คือศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบอันนี้แค่เรียกน้ำย่อยเฉยๆนะครับผมว่าน้องคนดีเนี่ยจะต้องสนใจเรื่องเต่าของเราวันนี้แน่ๆ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะหนูชื่อน้องคนดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอปิ้ว
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์วันนี้มีอะไรมาดูใกล้ๆมาดูใกล้
0: ๆตัวใหญ่
2: ตัวใหญ่เลย
1: น้องคนดีรู้ไหมว่าเต่าทะเลบ้านเราเนี่ยมีกี่ชนิดแล้วเราเจอกี่ชนิดนะ5ชนิดใช่มั้ย
2: ในน่านน้ำไทยมีอยู่5ชนิดนะครับผมแต่ว่าที่พบในอ่าวไทยจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่2ชนิดนะครับก็คือเต่าตะหนุกับเต่ากะ
0: เต่าตะหนุกับเต่ากะเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงและสังเกตยังไงอะคะ
2: อ๋อเต่าตะหนุกับเต่ากะนะครับผมวิธีดูง่ายๆเนี่ยมีอยู่2ตำแหน่งคือเรื่องของกระดองกับที่หัวเอากระดองก่อนละกันเต่าตะหนุเนี่ยกระดองของเขาแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยเขาจะเชื่อมกันสนิทเลยเป็นแผ่นเดียวเรียบๆอีกอย่างคือที่หัวนะครับผมบริเวณหัวแถวหน้าดวงตาครับจะมีแผ่นเกล็ดที่ปิดบริเวณหน้าผากเขาถ้าเกิดเป็นเต่าตะหนุเนี่ยจะมี1คู่แต่ถ้าเกิดเป็นเต่ากะจะมี2คู่นะครับผมแยกกันตรงนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของปากปากของเต่ากะเนี่ยจะแหลมเหมือนนกเลยนะครับแต่เต่าตะหนุจะกลมกว่า
0: ที่นี่คืออะไรคะ
2: อนุบาลนะครับน้องก็จะเอาลูกเต่าที่อายุน้อยมานะครับอย่างตรงนี้ก็จะมีทั้ง2,000เลยเป็นเต่าตะหนุแล้วก็เต่ากะเห็นปะ
0: เบบี้เบบี้
2: ตัวนิดเดียวเอง
0: แล้วเวลาจะจับเขาเราต้อง
2: ก็แนะนำอาจจะช้อนขึ้นมาหรือว่าจับด้านข้างเขาอะครับผมไม่บีบ
0: จับที่กระดอง
2: จับด้านข้าง
0: ไม่บีบแบบนี
2: ้ไม่บีบครับผมลองจับเปล่าง
3: ั้นน้องหยิบเลยครับ
1: ถึงไหม
0: น่ารักอะไปด้านอุ้ยตัวใหญ่กว่านะคะ
2: เต่าตะหนุใช่ครับเต่ากะโดยธรรมชาติตัวเขาจะเล็กกว่าเต่าตะหนุอยู่แล้วนะแล้วก็ดูข้อแตกต่าง
0: นี่
2: ใช่เป็นแผ่นเรียบเลยนะครับ
0: อีกอย่างนึงตรงนี้มีแค่1คู่
2: ใช่ถูกต้อง
0: ปากเขาก็จะกลมกว่า
2: ใช่ครับ
1: เก่งมากเลย
2: เก่งมากเลย
0: หนูจับแล้วรู้สึกมันกระดองมันแข็ง
1: ๆตรงไหนแข็ง
0: ๆนี่ตรงนี
1: ้กระดองก็จะแข็งเป็นปกติอยู่แล้วนะคนดีแต่ว่า
0: ซึ่ง
1: น้องคนดีรู้เปล่า
0: เขาดิ้นไม่หยุด
1: บางครั้งเนี่ยกระดองก็บางตัวก็จะนิ่มนะ
0: ใช
1: ่แต่ถ้าตัวไหนที่นิ่มเนี่ยแสดงว่าตัวนั้นอาจจะมีคือจะป่วยอาจจะป่วยได้นะตัวที่กระดองนิ่มๆเนี่ย
0: อุ้ย
1: โอเคอ
0: ุ้ยปล่อยลงน้ำดีกว่า
1: ปล่อยลงน้ำไม่ค่อยปล่อยค่อยปล่อย
2: น้องคนดีลองสังเกตดูนะพฤติกรรมของเต่าทั้ง2ชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้าง
0: นี่นอนหมดเลยนะคะ
2: จะเห็นเต่ากะเขานอนกันเยอะเลย
1: เขาจะนอน
0: เต่ากะนอนแต่ทำไมนี่ไม่ค่อยนอนอ๋อเต่ากะเขาจะนอนแล้วเขาจะพับแขนแต่นี่ไม่นอนไม่พับแขน
2: ครับผมความแอคทีฟของแต่ละพันธุ์เนี่ยแตกต่างกันเต่าตะหนุเนี่ยจะขยับตัวว่ายน้ำเก่งกว่ากินก็เก่งกว่านะครับผมส่วนเต่ากะจะน้อย
0: แล้วทำไมเต่าเขาถึงไม่ขยับเลยอะคะเขานอนนิ่งเลย
1: นิ่งเลย
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเขาพักผ่อนนะครับผมก็เหมือนคนที่เขาเดินอยู่ตลอดเวลาเขาก็ต้องการพักบ้างเนาะ น้องคนดีเดินตลอดเวลาปะ

0: นิดหน่อยค่ะ
1: นิดหน่อยด้วย
2: เอ๊ะไม่น่าล่ะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องคนดีช่วยพี่วัดอุณหภูมิน้ำให้หน่อยละกันนะ
3: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงต้องวัดอุณหภูมิน้ำด้วย
0: ไม่รู้สิครับ แต่ถ้ามันเย็นเกินไปจะอะไรสักอย่างเนี่ย
3: เพราะว่าอะไรครับคุณหมอปิ้ว
2: ครับผมเพราะว่าเต่าโดยปกติเนี่ยเขาเป็นเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับการทำงานที่ปกติของร่างกายเขาเนี่ยขึ้นกับอุณหภูมินะครับผมเต่าทะเลก็เหมือนกันขึ้นกับร่างกายเขาจะแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยขึ้นกับอุณหภูมิน้ำเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการตรวจวัด อุณหภูมิของน้ำเป็นระยะนะครับผมเดี๋ยวน้องคนดีลองดู
3: ไม่ค่อยหย่อนนะครับ
2: ไม่หย่อนตกนี่ก็ได้ครับ
0: เฮ้ยอะไรสองตัว
3: เขาสนใจสิ่งแปลกที่ลงไปนะพวกนี
2: ้ใช่
3: ครับเขาอยากรู้อยากเห็น
2: ใช่ถูกต้องครับ
3: น้องคนดีอายุขึ้นมาดูซิอุณหภูมิเท่าไหร่ละเราต้องดูสีแดงๆนะดูสีแดงๆเห็นไหมครับ23 24 25องศา
2: ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมอุณหภูมิน้ำที่ครูเต่าควรจะอยู่เนี่ยอยู่ในช่วง 25-30
3: เต่าตัวนี้ใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้แล้วนะเห็นไหม
2: ใช่ครับอันนี้เป็นโรงเรียนที่2
3: อายุ5เดือนแล้ว
2: 5เดือนอันนี้กี่ปีหนึ่งปีน้องคนดีรู้ป่าวว่าในธรรมชาติเนี่ยกว่าเต่าแต่ละตัวเนี่ยจะโตได้ขนาดเนี้ยมันเขาเหลือรอดมาได้กี่ตัว

0: ตัว
1: 9,000ตัวเลยน้อง
0: 1,000 ตัวรอดตัวเดียว
2: แล้วทำไมเขาถึงรอดกันยากอะคะ
1: เพราะว่าเต่าเด็กๆเนี่ยตัวเขาเล็กเห็นปะ
2: ค่ะ
1: แล้วศัตรูตามธรรมชาติเนี่ยเขาเยอะนะครับตั้งแต่ฟักไข่ขึ้นมาถึงพื้นทรายเนี่ยเจออะไรบ้างเจอนกบินโฉบบ้างเจอปูเจอหมามาคุ้ยมากินอะไรอย่างงี้บ้างพอลงทะเลก็ไปเจออะไรอีกเจอปลา
2: เจอ
1: ปูเจออะไรพวกเนี้ยครับ
2: เจอฉลาม
1: นั่นแหละครับเขาก็เลยตายกันเยอะด้วย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้รอดน้อยแล้วมันก็เสี่ยงกับการสูญพันธุ์อายุยืนมากเลยนะเต่าเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับยืนมากในธรรมชาติ
0: 80ปี100ปี
1: ก็ถึงนะครับ
0: อายุเขายืนมากยืนกว่าคนอีกนะแต่ส่วนใหญ่บางทีอยู่ไม่ถึงไงเพราะว่าคนเราก็ไปล่าเขามาก่อน
1: ใช
0: ่น้องคนดีครับน้องคนดีจำได้ไหมเมื่อเช้าที่เราดูรูปเต่ากัน
2: จำได
0: ้ไหมนี่รูปเต่าตัวนี้จำได้ไหม
2: จำได้
0: น้องคนดีคิดออกหรือยังว่าเต่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเกิดจากอะไรเมื่อเช้าเห็นเราสงสัยว่าเป็นเต่าสายพันธุ์ใหม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ไหม
2: น่าจะใช่สายพันธุ์ใหม่นะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเต่าที่ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่นะ
2: อ
0: ้
2: าว
0: นี่มันจะเป็นอย่างนี้น้องคนดีเห็นไหมเขาเป็นเต่าแบบปกติแต่ว่าเนื่องจากว่าไปโดนพวกสิ่งแปลกปลอมในท้องทะเลหรือว่าในแม่น้ำลำคลองนี่แหละแล้วเขาก็ไปติดเอาไว้ทำให้กระดองเนี่ยไม่สามารถขยายได้ตามปกติก็เลยกลายเป็นเต่าที่ผิดรูปร่างผิดปกติไปน่าสงสารไหม
2: ก็เลยกลายเป็นแบบน
0: ี้ใช่ก็เลยกลายเป็นแบบนี
1: ้น้องคนดีเห็นแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่มนุษย์เขากระทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลต่อเต่ามากน้อยแค่ไหนแล้วทีนี้หน่วยงานที่จะต้องคอยมารักษารับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปนะครับผมพาไปดูสถานที่แห่งหนึ่งที่คอยรักษาเต่าทะเลนะครับผมน้องคนดีเรามาถึงแล้วครับโรงพยาบาลเต่าทะเลนะครับผม
0: สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ทุกคนนะครับก็เราได้ทำการทำพิธีเปิดเมื่อ23สิงหาคม2556ที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
0: ไม่กี่เดือนเอง
3: ใช่ครับโรงพยาบาลเต่าทะเลเนี่ยนะครับเรียกได้เลยว่าเป็นแห่งแรกของเอเชียเลยนะครับโดยเป็นแห่งที่2ของโลกนะครับถัดจากฟลอริดาอเมริกานะฮะ1เลยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างของเราคือเพื่อลดภาระในการที่จะลำเลียงเต่าทะเลนะครับที่ได้รับแจ้งมาจากชาวบ้านบ้างนะครับหรือว่าเต่าทะเลที่ของเราเองเนี่ยที่เจ็บป่วยบ้างนะครับแต่ก่อนเนี้ยเราต้องอาศัยการลำเลียงพวกเนี้ยไปหาสัตวแพทย์ที่อื่นนะครับเราสร้างมาตรงเนี้ยเพื่อความสะดวกนะครับ2นะครับเรามีการจดประวัติเต่าทะเลต่างที่เราทำการรักษาโดยคุณหมอเนี่ยนะโดยหมอปิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็3นะครับเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะเพิ่มการรอดชีวิตของลูกเต่าทะเลเล็กๆของเราด้วยนะฮะ
0: ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับ
3: ใช่ครับ
0: ท
3: ั้
0: งลูกเต่าแล้วก็สัตว์ป่วยด้วย
3: ใช่ครับ
1: ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับโรงเรียกว่าเป็นสถานพักฟื้นเต่าป่วยแล้วกันนะผมน้องคนนี้ก็ดูนะครับว่าจะมีเต่าที่ค่อนข้างหลากหลายอายุ
2: ถ้าสมมติว่าหนูไม่รู้ว่าต้องดูสัตว์ป่วยยังไงหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วสัตว์หนูป่วยขึ้นมาหนูควรจะต้องยังไงดีคะ
0: ถ้าเราเลี้ยงสัตว์อย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะเลี้ยงสัตว์
0: ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมปกติเขาเป็นยังไงคือธรรมชาติเขาเป็นยังไงดูว่ามีความผิดปกติไหมถ้าเรากลับมาบ้านวันใดวันหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะสัตว์เราเนี่ยทำไมไม่ล่าเริงเหมือนเดิมให้อาหารแล้วไม่กินทำไมไม่กินข้าวอันนี้ก็ต้องสงสัยว่าป่วยละน้องคนดีก็จะต้องมาปรึกษาสัตวแพทย์ละ
1: วันนี้เขามีปัญหาเรื่องการกัดเหมือนเวลาเขาอยู่ในบ่อเนี่ยเขาอยู่กันหลายตัวใช่ไหมครับบางทีเขาก็ซนกันบ้างก็จะมีแผล
0: น้องคนดีดูซิตรงไหนผิดปกติไปเห็นไหมเห็นไหมน้องคนดีเห็นแล้วว่าสีมันไม่เหมือนกันเห็นไหมอ
2: ันนี้เป็นอะไรคะเนี่ย
1: นอกจากมีเรื่องของแผลที่ขาแล้วเขายังมีปัญหาเรื่องของภาวะลอยตัวก้นลอยด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเขาว่าแล้วเนี่ยอาจจะบ่งบอกถึงเรื่องปัญหาของทางเดินอาหารของเขาในลำไส้เขามีแก๊สหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรผิดอุดตันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับผม
0: ในตัวนี้ผิดปกติกระดองผ
1: ิ
0: ดปกต
1: ิน
0: ะเนี่ย
1: ผิดปกติครับตัวนั้น
0: เห็นไหมกระดองผิดปกติ
1: บุ๋มเลย
2: อ๋อก็ตัวที่คุณหมอพูดถึงใช่ไหมคะ
0: นี่กระดองเขาผิดรูปไปเลย
2: มันเป็นแบบนี้ไปเลย
0: เป็นแอ่งลงไปเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้น่าจะตั้งแต่กำเนิดเนาะ
1: น่าจะเป็นแต่กำเนิดครับ

0: ก็อันนี้จะเป็นห้องทำงานของสัตวแพทย์นะครับผมก็จะเห็นว่ามีทั้งยาเวชภัณฑ์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ที่หลายอย่างที่ค่อนข้างจะเพียบพร้อมในการทำการรักษาเต่านะครับผมอย่างเต่าที่ยกตัวอย่างขึ้นมาตัวนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องของกระดองนะครับที่มีแผลแตกนะครับผม
1: ตอนนี้หนูเห็นรอยแผลเป็นแบบเนื้อเป็นหนองขาว
2: เห็นไหมมีกระดองร่อนด้วยเนาะ
1: ใช
2: ่ถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเนี่ยเรายิ่งเราไปจับเขาเนี่ยเชื้อโรคมีโอกาสที่จะติดจากเขามาสู่เราก็ได้นะครับและบางทีเนี่ยแผลเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคที่เราไม่รู้อีกเต็มไปหมดเลยนะมีโอกาสที่จะติดไปหาน้องคนดีพอน้องคนดีลืมล้างมือกินข้าวเนี่ยน้องคนดีก็มีโอกาสท้องเสียได้นะพวกนี้มันติดเชื้อง่ายมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยคุณหมอเขาใช้ตัวเป็นเบตาดีนนะครับผสมกับน้ำเกลือเจือจางเพื่อทำการล้างแผลเต่า
0: ก็เป็นการล้างทั่วไปนะครับ
2: ไอ้น้องคนดีช่วยถูหน่อย
0: ถูเลยถูเลยที่เขาเป็นแผลเลยครับ
2: ใช้ผ้าก๊อซชุบลงไป
0: แล้วก็ทำการเช็ดบริเวณที่เขาเป็นแผลนะครับผม
2: ขัด
0: ก็ขัดเลยนะครับเอาเศษพวกเนื้อตายต่างๆที่มีเนี่ยออกด้วยนะครับเราจะไม่เก็บมันค้างเอาไว้นะครับ
2: ทำได้ไหม
0: น้อง
2: ทำได้ไหม
1: ได้
2: โอเคเห็นไหมเนี่ยสกปรกเลยเห็นไหมขัดสิ่งสกปรกมากไหนดูสิโอ้โหไม่มีเลยออกแรงหน่อยดีมากอ่ะโอเคสะอาดละหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะล้าง
1: ความรู้สึกเหมือนกำลังหนูกำลังถูมืออยู่กับก้อนหินที่มันกำลังสกปรก
2: เต่ากระที่เขาบอกว่าชอบเอาไปทำเครื่องประดับเนี่ยเขาจะเอาแผ่นเนี้ยเขาจะลอกแผ่นนี้ออกไปจะเอาลอกแผ่นนี้ออกไปลอกแผ่นนี้ออกไปเอาไปทำอะไรเอาไปทำตุ้งหูไปทำกำไร
1: ทำสร้อยคอบ้าง
2: เห็นนะ
1: แล้วก็เอาไปทำเป็นกระเป๋าบ้างก็ได
2: ้นั่นสิน้องคนนี้เห็นไหมว่ากว่าเขาจะเอามาทำเครื่องประดับได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรกับเต่าตัวนี้น้องคนนี้รู้ไหม
1: ต้องค่ะ
2: นั่นน่ะสิอย่างนี้เราควรจะใช้พวกนั้นไห
1: ม
2: น่าสงสารเนาะ
1: ไม่ควร
2: นะ
1: ถ้าไม่มีคนซื้อเขาก็ไม่ค่ะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกคนที่ใส่ว่าอย่าไปหาเพิ่มนะ
1: หนูถามไหมสิคะว่าเขาเคยบอกกันว่าเวลาเต่ากัดนิ้วเนี่ยค่ะต้องรอให้ฟ้าผ่าถึงจะปล่อย
2: น้องคนดีเชื่อไหม
1: ไม่รู้สิแต่ได้ยินมาอยากรู
2: ้จริงจริงจริงไหมครับคุณหมอปิ้วเป็นความเชื่อเน
3: า
2: ะ
3: น่าจะเป็นความเชื่อมากกว่า
2: ครับเป็นความเชื่อที่ผู้ใหญ่เนี่ยเราจะบอกว่าอย่าเอานิ้วไปใกล้นะเพราะถ้าใกล้เนี่ยเขาหวังดีกับเราไม่ให้สัตว์พวกนี้กัด
3: ใช่
2: ไม่ต้องรอถึงฟ้าผ่าหรอกแป๊บเดียวมือเราก็ขาดแล้วเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับคุณหมอปิ้วตัวนี
0: ้ก็เดี๋ยวให้ตัวยาตัวอะไรเขาออกฤทธิ์ก่อนนิดนึงก่อนที่จะปล่อยลงไปในน้ำ
2: ครับแล้วก็ปล่อยไว้ที่บกสักแป๊บนึงก่อน
0: ใช่ครับก็คือขึงเขาไว้หน่อยหรือถ้าหรือว่าอาจจะพาเขาไปอาบแดดก็ได้นะครับผม
1: อาบแดดคืออะไรอ่ะ
2: อาบแดดคืออะไรเหรอคือผู้สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: คราวนี้เนี่ยเวลาสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยถ้าเกิดในอุณหภูมิที่เย็นเขาไม่สามารถสร้างความร้อนขึ้นมาเองได้การที่เราพาเขาไปอาบแดดเนี่ยก็เพื่อว่าให้แสงอาทิตย์เนี่ยนะครับพอโดนที่ตัวสัตว์เนี่ยตัวสัตว์จะมีการเปลี่ยนแปลงที่บริเวณผิวหนังทำให้เกิดเขาเรียกว่าวิตามินดีนะครับอาบแดดเพื่อสังเคราะห์วิตามินดีแล้วทำให้เกิดการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้สัตว์เนี่ยอุณหภูมิในร่างกายก็สูงมากขึ้นพออุณหภูมิร่างกายสูงมากขึ้นเนี่ยการทำงานของร่างกายก็จะดีขึ้นการป้องกันเชื้อโรคการรักษาตัวเองก็จะดีขึ้นเหมือนที่คนดีต้องไปยืนเคารพธงชาติตอนเช้าอาบแดดไงเนี่ยหรอไหมคนเราก็ต้องอาบแดดเหมือนกันตอนเช้าๆสัตว์เลื้อยคลานก็ต้องอาบแดดเหมือนกันนะครับ
0: โอเคเรามาดูต้องเรียกว่านางเอกของเราดีกว่านะครับผมเต่าตัวนี้เขาชื่อเบตตี้เขาถูกพามาที่ศูนย์อนุรักษ์นะครับโดยชาวประมงชาวประมงเขาบอกไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับมันเกยตื้นมาแล้วก็ซึมไม่กินอาหารด้วยนะครับก็เลยศูนย์อนุรักษ์ก็เลยทำการดูแลอนุบาลให้ปรากฏว่าเขาก็ว่ายน้ำไม่ได้ว่ายเองไม่ได้แล้วก็มีอาการเหมือนอาการชักกระตุกนะครับผมใช้ขาไม่ได้เลยนะครับก็ทางศูนย์ก็ได้เรียกทีมสัตวแพทย์จากจุฬา

0: ข้ามาช่วยวินิจฉัยว่าเขาเป็นอะไรก็เห็นว่ามีอาการทางประสาทก็เลยทำการเอ็กซเรย์ดูแล้วรู้ไหมครับว่าเราเจออะไร
1: ไม่รู้ค่ะ
0: เป็นเบ็ดตกปลาแล้วไม่ได้กินอันเดียวด้วยกิน2อันด้วยนะครับแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมันไปเกี่ยวกับไขสันหลังเขาและก็ทำให้เขามีอาการระบบประสาทขึ้นมา
2: อันนี้คือเบ็ดที่เราพาออกมา
0: ใช่ครับผม
1: ใหญ่แล้วก็คมนะคะ
0: คมมากแล้วมันฝังเข้าไปข้างในเนื้อเขาอย่างเงี้ยครับ
2: พวกนี้เนี่ยถ้าโดนเข้าไปเนี่ยเราดึงออกมาได้ยากมากเลยนะครับรู้ไหม
1: ใช่
2: ต้องระวัง
0: หลังจากทีมสัตวแพทย์ได้ทำการผ่าตัดปุ๊บเขาก็ยังไม่เชิงว่าหายสนิทดีครับผมเขาก็ยังมีอาการซึมไม่กินอาหารและก็ยังไม่มีแรงอยู่นะครับเราก็เลยใช้วิธีหลายๆวิธีทั้งการให้วิตามินบำรุงต่างๆการป้อนอาหารผ่านท่อโดยเจาะข้างคอเขาเลยนะครับผมแล้วก็การทำกายภาพนะครับผมเป็นวิธีการที่เรียกว่าวารีบำบัดน้องเคยได้ยินหรือเปล่าวารีบำบัด
2: วารีคืออะไรวารีคือน้ำบำบัดก็คือการบำบัดโดยการใช้น้ำคือการทำกายภาพในน้ำนั่นเองใช่ไหมครับคุณหมอปิ้ว
0: ใช่ถูกต้องครับผม
2: พร้อมยังน้องคนดี
0: อันนี้ครับจะเป็นการลากเขาแล้วก็การขยับขาช่วยพายเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อขาแม่เขาทำงาน
2: อันนี้ก็คือการนวดนะครับน้องคนดีคือคุณหมอเขาจะนวดแล้วก็เขาจะพาเต่าเนี่ยว่ายน้ำนะครับนะครับเนี่ยเห็นไหม
1: การนวดเนี่ยมันช่วยอะไร
0: ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเขากลับมาทำงานนะครับ
2: เพราะว่าเวลาเขาไม่ได้ว่ายน้ำนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะฝ่อแล้วก็จะอ่อนแรงลงเหมือนคนที่นอนนานๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เดินเนี่ยกล้ามเนื้อขาก็จะฟีบก็จะรีบลงพอเราเดินทำกายภาพกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: อย่างนี้ก็จะเป็นการทำกายภาพขาหลังนะครับผมใกล้หายเต็มที่แล้วครับ
2: โอเคใกล้กับคือสู่ทะเลได้แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: โอ้ตัวนี้โชคดีมาก
0: ขึ้นมามากนะครับ
2: วันนี้ทั้งวันที่เราเดินดูโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์แล้วก็มองในมุมมองของสัตวแพทย์คนหนึ่งที่ทำงานในโรงพยาบาลเต่าทะเลนะครับก็เห็นถึงความลำบากของคุณหมอนะครับว่าจะต้องดูแลอนุบาลสัตว์ป่วยแล้วก็ยังต้องดูแลลูกเต่าเกิดใหม่อีกอยากฝากถึงคุณผู้ชมนะครับว่าโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยอาจจะเพิ่งเปิดนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังอาจจะขาดแคลนวันก่อนที่เราเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเราก็พบภาพหนึ่งก็คือทหารจะต้องยืนถือถุงน้ำเกลือ
3: ครับ
2: เพื่อให้น้ำเกลือเต่าป่วย
3: ใช่ครับ
2: วันนี้เรามีอะไรมาให้นะครับน้องคนดี
1: วันนี้เรามี
0: ขอบคุณมากครับซึ้งใจมากครับผมเป็นสิ่งที
2: ่สิ่งเล็กๆน้อย
0: ๆเล็กๆน้อยๆจริงๆแต่ว่าช่วยสัตว์ได้เยอะเลยนะครับผมกับแค่เต่าตัวนี
2: ้ถ้าเกิดมีคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะบริจาคเพิ่มเนี่ยเราสามารถบริจาคได้เลยใช่ไหมครับ
0: ได้ครับผมก็ช่องทางการบริจาคก็จะมีเลขบัญชีของทางศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือนะครับผมหรือว่าถ้าต้องการจะติดต่อมาบริจาคเป็นสิ่งของวิชาพันธุ์ก็รับได้เหมือนกันครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าที่นี่เครื่องมือก็ถือว่าค่อนข้างจะพร้อมเยอะพอสมควรแล้วก็ตามแต่ว่างบประมาณในการบำรุงรักษาค่ายาวิชาพันธุ์หรือของที่ใช้แล้วหมดไปพวกนี้ครับมันก็จะหมดไปเรื่อยๆก็ยังต้องการงบประมาณส่วนนี้มาสนับสนุนนะครับผม
2: ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบและก็คุณหมอปิ้วนะครับ
0: ผม
2: สำหรับวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนนะครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak ต้องจับข้างๆค่ะอย่างนี้จับแบบนี้ไม่งั้นถ้าเราไปจับแบบนี้ปุ๊บเขาจะเจ็บเราต้องจับแบบนี้ห้ามเอาขนมอย่างอื่นเนี่ยไปให้น้องเต่านะคะไม่งั้นมันจะทำให้เขาสามารถป่วยได้และอีกอย่างนึงก็คือถ้าเจอขยะในทะเลช่วยกันเก็บด้วยมันจะทำให้เต่าจะเข้าใจผิดว่าเป็นแมงกะพรุนแล้วจะไปกินแล้วจะทำให้สามารถตายได้
4: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือ

0: ากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนไอ้เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
3: wow.
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากได้แก่ภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากส่วนภาคใต้คือจังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยครับเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคในวันนี้กันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก

ปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและทนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ฝนยังมีการกระจายตัวค่อนข้างมากขอให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: อือ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สถานการณ์มลภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล้วจ้ะแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วล่ะแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: รมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลยนั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งานที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
4: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอดีแอลทีวี

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัว
3: เริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดหมุนสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเศรษฐินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เหรอแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเล่านางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โบว์ลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็มันจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำอยากให้โบว์ลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันว่าแบบทุกวันที่มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบว์ลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้ง
2: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
3: เป็นยังไงครับ
2: จริงๆคือฝั่งนี้คือผมเคยเล่นโบว์ลิ่ง
3: ครับผม
2: ตั้งแต่เด็กเคยเรียนอะไรแต่ว่าก็ห่างหายไปนานพอโตขึ้นก็คือแบบหยุดเล่นไปอะไรเงี้ยในช่วงหลังจากโบว์ลิ่งเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรม
3: เ
2: ร
3: ื่อง บันเทิง
2: แบบฆ่าเวลาเล่นแบบแฮงเอาท์สนุกสนานกับเพื่อนแต่ว่าจริงๆผมไม่เคยรู้ว่าจริงๆพอเป็นนักกีฬาจริงๆครับ
3: ครับผม
2: วิธีการฝึกหรือว่า mindset หรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือมันมีแบบรูปแบบการฝึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมเลยแบบอยากมารู้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
3: เป็นยังไง
2: เป็นยังไงใช่ครับ
3: ก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำที่จะอันนี้คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น21ปีอันดับแรกเลยเราต้องเล่นลูกโบว์ลิ่งก่อนลูกโบว์ลิ่งก็จะมีเคยโยนนี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
2: ตอนนั้นเด็กประมาณ8
3: โอ้8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องประมาณน่าจะประมาณ10ยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วมันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10-11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราที่ลดค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาดู
2: มันจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้ไหม
1: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บครับ
3: อันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
2: เบสิก
3: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
2: ได้ครับลอง
3: ผมไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งไง
2: ว้าปวดเลย
3: จริงๆเบื้องต้นนี้คือดูก็เหมือนมีเบสิกมาแล้ว
1: เดินโอเคพี
3: ่เดินโอเคหลักการปล่อยบอลโอเคเบสิกเบื้องต้นโอเคคือโดยทั่วไปคนเขาจะอยู่บางคนเราถนัดขวาบางคนก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนไปอย่างเงี้ยมันจะไม่แต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
2: สมมติว่าถ้าแบบจริงๆอ่ะบอกว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนเรารู้สึกว่าวันนึงเหมือนเราอยากพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
3: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: จุดที่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทำยังไง
3: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
2: ครับ
3: ชอบแล้วมันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วโบว์ลิ่งอ่ะมันจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิง
2: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันทั้งซีเกมเอเชียนเกมแต่โอลิมปิกยังไม่มีก็พยายามผัดมันกันอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยนโบว์ลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยมันจะมีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนมันจะมีการโยนบอลให้เคยเห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
2: สปิน
3: ฮะมันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร
2: ์ครับ
3: สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกพาดแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันบอลออกมาแล้วก็เคยขึ้นมาลองเดินน้ำมา
2: โอเค
3: มันโทนยากหน่อยหลักเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลง
2: มันจะได้ช้า
3: อย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็พยายามเดินให้ช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงไปเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันเราต้องทำให้ช้าลงเรื่อย
2: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาเนี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคนิค
3: ใช่ครับ
2: มันเรื่อย
3: อันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างๆแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้มันสไตล์
2: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
3: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสแปร์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ยมันจะมีไฮโร
2: ่ครับ
3: หรือไฮโร่ตรงกลางใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเข้าหมายเป็นมาร์คที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะสามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้ เบสิกแรกๆทุกคนจะมองที่ที่เราจะปะทะเลยพินที่เราจะปะทะแต่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมแล้วเขาจะไม่ได้มองพินเขาจะมองลงมา
2: ใช่
3: จุดแอโร่ที่เราจะปล่อยผ่านประมาณเนี้ย
2: อุปกรณ์ก็มีผล
3: อุปกรณ์มีผลมากเลยครับตรงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วทีนี้อุปกรณ์มันก็พัฒนาเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
2: อย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
3: สั้นกว่าที่อาจจะดีขึ้นใช่ครับอย่างเนี้ยครับถ้าเป็นง่ายก็มันจะก็จะยาวกว่า
2: ครับ
3: แล้วเทคนิคคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมาใช่ลองใส่ดูได้ลงไปข้อหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกเป็นตึงอย่างใบเนี้ยมันจะประมาณ15ปอนด์อันนี้10ปอนด์แต่พอเราถ้าเป็นนิ้วเราแล้วความมันจะรู้สึกว่าพอมันกระชับนึงอ่ะมันก็จะรู้สึกเบาขึ้น
2: ถ้าอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยคร
3: ับ
2: อ
3: ย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีถ้ามุดถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบ้างเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก่อนแข่งผมก็จะต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการโยนทีมันสูงใช่แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร์ลูกเบลลิงลูกหนึ่งเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
2: ก็ต้องเปลี่ยน
3: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็จะต้องเปลี่ยน
2: งั้นเดี๋ยวลอง
3: ใช่ครับลองโยนไปเรื่อยๆครับผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่อาโร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยนมานานเลยกลับมาโยนอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอๆกับสไปร์เลย
2: เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ช่วย
3: ใช่ครับมันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับอันนี้มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
2: แต่มันก็พอบังคับให้เร็วได้นิดหน่อย
3: ได้ครับบางจังหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปแค่ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วครับมีแค่ไปหน้ากับหลังถ้าอยากให้แล้วแค่เราหมุนข้อมือ
2: ใช่
3: โดนดีเลยนะเนี่ยคือว่าเป็นตัวแทนได
2: ้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มลองโยนนะครับซึ่งผมก็พยายามงัดกระบวนท่าทุกอย่างที่เคยเรียนมานะครับในการแบบปล่อยลูกออกไปอะไรเงี้ยแรกๆมันก็แบบมันเหมือนมันยังท่ามันยังอยู่ในตัวเราอยู่เรายังจำแบบสเต็ปที่แบบเราเคยเรียนตอนเด็กๆหรือตอนที่เราโยนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีโค้ชแบงก์ก็บอก

0: ต้องเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้
1: แบบพอไปเล่นจริง
0: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนแล้วเขาคนไหนที่ใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมแล้วเขาจะรอให้เขาทำค่อยๆเติมหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมเราก็ไม่อยากจะให้ซ้อมนานเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมง
1: คร
0: ับแล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดไปหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพสู้เราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
1: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบอุ้มเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่แล้วก็เอามันโยนให้มันเยอะเกมไว
1: ้สองแรกแล้วเกมสองเกมแรกที่เหลือก็คือแบบเอาให้คุ้มแต่ว่าไม่ได
0: ้ถ้าเราอยากพัฒนามาแล้วแบบแข่งขันยังไงครับมันก็ต้องรู้ว่าเราต้อง
1: พัฒนา
0: ตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี
1: ้
0: ย
1: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็นไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างเงี้ยครับ
0: มันจะมีสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยนทางขวาได้ดีบางคนอาจจะโยนทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
1: ได้ทั้งหมดเลย
0: แต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอไปถึงจุดนั้นอ่ะเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่าคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย
1: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดีมันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดีเมื่อกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาดแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยถ้ากอก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้อยู่แล้ว
2: ดูครับ
0: กติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไตล์หรือว่าสแปร์เราจะตีมือกัน
1: อ๋อแต่
0: ตอนนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้เขาเรียกเป็นการแบบชนหมัดก็คือเป็นการแบบว่า
2: หลุดสแปร์
0: อะไรเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไตล์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
2: โอเคคร
0: ับ ส่วนใหญ่ตามไทยจะมีชนศอกบ้าง
2: ชนศอก
0: ลุยครับ
1: ครับ

หลายลูกนี้ยังไม่นับนะอันนี้คือลูกแรกของจริงรอก่อนอันนี้มันคือการแข่งเวลาแข่งเราจะตื่นเต้นลูกแรกมันจะไม่ดีเดี๋ยวรอดู

0: โอ้สนามจริงถึงสนามซ้อมเลยอยู่นี
1: ่ตอนนี้นะครับโยนไป6นะครับชาญแปรไป2ลูก
2: 17แต้ม
1: ของผมได
2: ้10แต้ม
1: เต้าเลย

อนนี้5ลูกนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานคอสแปร์ทุกลูกนะของผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างสไตล์ขอสไตล์สักลูกนะ

0: แย่แล้วยังไม่มีเทคในการแบบเก็บให้ทัน
1: ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูยังไม่ได้ครับยากเกิน
0: Thank you.

การคะแนนผมเลยเทมากเลยแล้วแรงเริ่มหมดแล้ว

0: ซึ่งวันนี้น้องชาก็คือแบบตอนที่เราดูเขาเล่นคือฟอร์มเขาแบบโหดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มนึงก็คือเล่นมาทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาแข่งกันก็เรียกได้ว่าเอาจริงคือหมดแรงแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมคือก็ส่งกับเป็นทีมชาติแหละครับที่จริงๆแล้วเขาแบบซ้อมมาเยอะเขาซ้อมหนักแล้วก็ทุกลูกคือเราเห็นฟอร์มเขาเห็นท่าที่เขาโยนไปเห็นเทคนิคเห็นความใจเย็นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่คนที่มาเล่นเพื่อสนุกมันคือคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเลเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็นการแข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ตัวเองไม่อับอายก็พอก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทำแต้มได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มนิ่งขึ้นเก็บสแปร์ได้มีสไตล์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชาญก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาญ1-1-1พอได้ไหมแต้ม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กเลยที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบสนุกอ่ะ
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงครับสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบนึง
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: โค้ชแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ
2: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบกับทุกๆกีฬาเลยนะครับเพราะถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทำให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
1: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกคมๆเนี่ยปิงปองเทนนิสบาสอะไรเงี้ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิงอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
2: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่ออินเทอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
0: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญแล้วที่ยังไม่มีสกอร์ขึ้นแล้วซ้อมเป็นลูกๆผมรู
2: ้
0: สึกว่าผมโฟกัส
2: ง่ายกว่า
0: เยอะเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
0: กังวล
2: เราต้องอย่าตังนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมมาเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่านักกีฬาจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ไข
1: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเพราะนั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นรถมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมล์มาต่อ BTS อะไรเงี้ยมาลงที่ราชโยธิน
0: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบลิ่งเนี่ยมันจะไปต่อยังไงได้บ้างไม่ดีว่าบางคนน่าจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวอยู่ในฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงๆไหม
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำครับอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันมาว่าแบบทุกวันทิพย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะศึกษาไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบลิ่งลงเหลืออยู่อะไร
2: ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่รู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่าม
0: ันจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถ
2: ู
0: กไหม
2: ใช่ครับผมมองว่าตอนนี้ที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการเชิญชวนอะไรเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็อยากแบบ ให้ทุกคนลองมาสนใจโบลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบลิ่งอาชีพก็มีส่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีนักกีฬาที่ส่งต่อไปแข่งต่างประเทศเยอะครับ
2: ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือไทยโอเพ่นนักกีฬา

0: แต่ละประเทศเขาจะส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่าแม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆเขาก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่นจริงๆประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตูสู่การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการหรือว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือ4เกมเอเชียนเกม
1: ถ้าใกล้สุดเลยก็คือWorld Champion รุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเลนด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน
2: อย่างถ้าคนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบได้เริ่มสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
0: จริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
2: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบชัดๆของโบลิ่งสำหรับชาเลยคืออะไร
1: มันทำให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่ายกว่าสิ่งอื่นคร
2: ับโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
2: มันมากวันนี
1: ้ขอบคุณครับ
2: ยิ่งได้คุยกับโค้ชแบงค์แล้วก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพอ่ะมันมีหนทางอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โบลิ่งในประเทศไทยมันอาจจะซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มที่เขารักโบลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นของพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬาเนี้ยกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทำให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามาเป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบลิ่งสำหรับวันนี้ก็สุดยอด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
2: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
1: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
3: ้ wow.
1: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่สองเป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่และเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
2: เยี่ยมเลย
1: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่สามเป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีพบกับผมจิตรนายมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBSแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับเริ่มฤดูการจับแมงดาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านนำไฟและเสียงแมลงไปล่อตามภูมิปัญญาคึกคักตลอดคืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเปิดรับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวขนาดใหญ่ไว้เป็นบ้านอาศัยของปูเสฉวนตามโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนจุฑามาศปลูกโพพาไปดูการเพาะเลี้ยงปลากัดจังหวัดอุทัยธานีจากฝีมือศึกษาการเลี้ยงปลากัดสวยงามนับ10ปีเน้นคุณภาพส่งต่างประเทศคุณผู้ชมไปตลาดใต้ที่จังหวัดพิษณุโลกกันนะครับเสน่ห์ของตลาดแบบบ้านๆหนึ่งก็คือจะได้ไปเจอสินค้าที่ชาวบ้านเขาดันด้นหามาขายกันนะครับแล้วก็หายากซะด้วยมีโอกาสไปเจอตายายจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับเอารังผึ้งกับรังมิ้นนะครับมาวางขายที่ตลาดให้ได้เลือกซื้อน้ำผึ้งที่สดใหม่แล้วก็ของแท้แบบไม่ต้องสงสัยเลยครับต้องมาเดินตลาดแบบนี้ครับถึงจะได้มีโอกาสเจอรังผึ้งแล้วก็รังนิ้มงามๆนะครับพร้อมกับน้ำผึ้งแท้ๆจากธรรมชาติให้เลือกซื้อกันแบบไม่ต้องกลัวว่าจะผสมน้ำตาลใดๆครับเป็นจังหวะที่ได้ไปเจอคุณยายปราณีหลวงอิมอายุ73ปีแล้วก็สามีครับซึ่งมาจากจังหวัดนครสวรรค์กันเอารังผึ้งนับ10รังนะครับแล้วก็น้ำผึ้งใส่ขวดเนี่ยมาขายกันที่ตลาดใต้หรือว่าตลาดเทศบาล1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีทั้งน้ำผึ้งขวดนะครับแล้วก็แบบน้ำผึ้งพร้อมกับไม้เสียบรังขายเริ่มต้นที่100บาทขึ้นไปตามขนาดตลอดเวลาที่นั่งวางขายครับก็มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อกันไปกินเองแล้วก็ซื้อไปเป็นของฝากกันอย่างต่อเนื่องนะครับยายปราณีเล่าว่าที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมีคนเก็บรังผึ้งมาขายกันเยอะเลยครับก็เลยขายได้ยากแล้วก็ขายได้น้อยเลยปรึกษากันแล้วก็พากันมาขายที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับจนลูกค้าในตลาดเนี่ยเริ่มจำได้ติดใจแล้วก็รอยายเนี่ยมาขายรังผึ้งกันตลอดเลยครับ
1: หลายคนลูกหลานอีก2คนแล้วก็ตายายก็ไปด้วยกันเนี่ยลูกเก็บตำเขาเนาะนะ
2: ตำเขา
1: ใช่ลูกตำเขาตำป่าเลยลูก
2: ขายดีไหมครับ
1: มันก็เนาะถ้าเราเจอขาประจำก็ดีหน่อยนะลูกเนาะถ้าได้ขาประจำก็เนาะอย่างเขาไม่เคยซื้อยายก็อย่างว่าเขาก็ซื้อใบขวดก่อนนี่เขาติดใจก็มาซื้อยายใหม
2: ่
1: จ้ะ
2: เอาเขาเอาไว้ทำอะไรกันเขา
1: แบบ
2: มันยังไง
1: มันเพื่อเพียหนูกินกับกาแฟได้เนาะนะกินกับกาแฟแล้วก็แล้วแต่บางคนก็ไปจิ้มขนมปังอะไรแต่ลูกแล้วแต่เขาชอบลูกเนาะบางคนก็ไปดองเหล้าอะไรอะลูกจ้ะเพราะมันเป็นของธรรมชาติไงลูก
0: ส่วนราคาขายครับน้ำผึ้งป่าขวดใหญ่ขวดละ300บาทรังผึ้งขนาดเล็กก็70-80บาทนะครับรังขนาดเล็กต่างๆก็มีรังละ100บาทก็มีส่วนรังขนาดกลางก็รังละ150บาทแล้วก็รังขนาดใหญ่รังละ200บาทนะครับพอขายหมดยายกับตาก็จะกลับไปหาต่อครับก็เลยไม่มีกำหนดมาขายที่พิษณุโลกที่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าจะกลับไปหารังผึ้งได้มากหรือน้อยครับส่วนใครอยากลองอุดหนุนกันนะครับคุณผู้ชมช่วงเช้าต้องไปดูที่ตลาดใต้นะครับส่วนช่วงสายๆยายปราณีก็จะเข็นรถเข็นคันนี้ครับแล้วก็ไปขายต่อที่ตลาดสถานไฟพิษณุโลกครับมีเบอร์ไว้ให้สอบถามกันด้วย0618315555

0: 115ครับแมลงจากธรรมชาติอีกชนิดที่ทำอาหารได้อร่อยแล้วก็สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านนะครับนั่นก็คือแมงดาซึ่งเป็นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้เนี่ยเขาเข้าสู่ฤดูการล่อจับแมงดายามค่ำคืนกันแล้วนะครับก็สร้างรายได้หลักหมื่นให้กับชาวบ้านเลยครับสิ่งที่ทำให้แมงดาหลงกลมาติดกับนะครับก็คือหลอดไฟสีม่วงพร้อมอุปกรณ์บันทึกเสียงแมลงที่ชาวบ้านเขาเอามาเปิดล่อครับที่กระท่อมกลางไร่มันสำปะหลังท้ายหมู่บ้านบ้านหนองหินดาบตำบลสะว่านพระยาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับใช้ล่อจับแมงดาตามภูมิปัญญาแบบชาวบ้านนะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกตอนนี้ครับแมงดาแล้วก็แมลงอื่นๆเนี่ยพากันออกหากินผสมพันธุ์วางไข่กันตามธรรมชาติแล้วพอเห็นไฟสีม่วงแล้วก็ได้ยินเสียงแมลงที่เปิดล่อเอาไว้เนี่ยก็จะพากันมุ่งไปตามจุดที่ล่อไว้ครับตอนนี้ราคาขายแมงดาราคาดีมากเลยครับหากเป็นแมงดาตัวผู้เนี่ยราคาก็จะดีเพราะว่ามีกลิ่นฉุนเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าขายเองก็อยู่ที่ตัวละ15บาทขึ้นไปครับนับตัวขายกันเลยแต่ว่าถ้าขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งจะมารับซื้อถึงที่เนี่ยก็ขายกันราคาตัวละ12ถึง13บาทส่วนตัวเมียราคาจะต่ำกว่าตัวผู้ลงมาหน่อยเพราะว่าไม่มีกลิ่นฉุนนะครับซึ่งสามารถทำเงินจากการล่อจับแมงดาในช่วงหน้าฝน 2-3 เดือนนี้มากถึง 3-4 หมื่นบาทเลยครับ
1: ถึงฤดูกาลของเขาคือหน้าฝนนะครับก็คือเราจะติดต่อไฟตรงนู้นแล้วก็คือเขาจะลงมาแล้วเราก็จะมารอเก็บมันจะเป็นช่องบินหนอครับก็คือแมงดาเขาจะมาเป็นฤดูของเขาที่จะไปวางไข่ครับ
2: แล้วก็จะจับช่วงนี้มันจะอยู่ช่วงเดือนไหนบ้างอะไรประมาณไหน
1: ช่วงเดือนที่เราจะได้ส่วนมากจะเป็นเดือนกันยา กันยาตุลาพฤศจิกาเต็มที่เลยถ้าเกิดมันอยู่ที่หน้าฝนครับพี่ก็คือจะมีเสียงประกอบเสียงนี้คือมันจะล่อแมงดาด้วยแล้วก็คือแมงกระชอนด้วยครับ
2: อ๋อเป็นเสียงเป็นเสียงแมงว่างั้นเถอะ
1: ใช่ครับเป็นเสียงต่อจากแมง
0: แมงดาที่จับได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปครับจะเอาไปทำน้ำพริกแมงดากินกับผักนำไปทอดหรือว่าเอาไปดองน้ำปลาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าส่งขายพ่อค้าคนกลางหรือว่าส่งขายตามช่องทางออนไลน์เนี่ยชาวบ้านก็จะนำไปนึ่งให้แล้วก็ค่อยเอาไปขายต่อครับน้ำพริกแมงดาครับสามารถจะใช้ทั้งตัวผู้ตัวเมียไปทำอาหารได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยก็จะให้น้ำพริกที่มีกลิ่นหอมมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียก็จะได้ความมันของไข่ที่มากกว่าขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนกันครับคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นสายท่องเที่ยวทั้งภูเขาแล้วก็ทะเลครับเตรียมไปเที่ยวกันได้เพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซั่นกันอย่างเต็มตัวแล้วนะครับทั้งที่เกาะกระดานจังหวัดตรังนะครับแล้วก็เกาะชื่อดังอีก3แห่งแล้วก็ถ้ำอีก1ถ้ำนะครับในเขตอุทยานหาดเจ้าไหมเปิดการท่องเที่ยวกันแล้วด้วยส่วนใครที่ชอบเดินป่าขึ้นเขาเตรียมร่างกายกันให้พร้อมนะครับรับไปลุยกันที่ภูกระดึงจังหวัดเลยตอนนี้เปิดภูอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ปิดพักฟื้นธรรมชาติมานานถึง6เดือนครับที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนายสุภฤกษ์น้อยสุวรรณนายอำเภอภูกระดึงเป็นประธานเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูกระดึงนะครับมีนักท่องเที่ยวเปิดภูวันแรกเนี่ยมาร่วม200คนเลยครับแล้วก็มีนักวิ่งมาร่วมซ้อมวิ่งก่อนการแข่งขันในช่วงวันที่6ตุลาคมนี้ด้วยครับอีกประมาณ100คนซึ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเล่าถึงความพร้อมว่าก่อนเปิดภูกระดึงนะครับทางอุทยานก็เตรียมสถานที่แล้วก็ปรับปรุงที่พักร้านอาหารบนอุทยานนะครับให้มีสภาพเรียบร้อยกลมกลืนกับธรรมชาติและก็ต้องสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลด้วยครับหลังจากปิดมานานกว่า6เดือนนะครับเพื่อให้ธรรมชาติได้กลับมาฟื้นฟูหลังจากเกิดไฟไหม้ใหญ่บนภูกระดึงก็สร้างความสูญเสียไปกว่า 3,400 ไร่ครับตอนนี้ธรรมชาติเนี่ยกลับมามีทุ่งหญ้าป่าไม้กลับมาเขียวขจีแล้วครับรอรับนักท่องเที่ยวกันรวมถึงยังประชุมผู้ประกอบการร้านค้าที่มีจำนวนร้อยกว่าคนนะครับให้จัดเตรียมสิ่งของต่างๆกันให้ดีปีนี้ครับจะยังเน้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเข้าโครงการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูกระดึงและการนำถุงพลาสติกเข้ามาครับก็จะมีถุงผ้าให้เปลี่ยนและขอความร่วมมือครับนำขยะลงมาจากยอดภูด้วยและจะมีใบประกาศให้เช่นเดิมเหมือนทุกปีครับทางอุทยานมีมาตรการในการปฏิบัติงานแล้วก็จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

0: การบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งในช่วงนี้ครับเป็นช่วงเปิดภูเขาแรกๆนะครับธรรมชาติเนี่ยจะสวยงามมากๆถ้าไปตอนนี้คุณผู้ชมมีทะเลหมอกตามผาต่างๆยามเช้านะครับทางอุทยานก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาภูกระดึงกันเยอะๆเลยครับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้บรรยากาศเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมพื้นที่บริเวณเกาะกระดานแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดังของจังหวัดตรังนะครับซึ่งได้รับการโหวตจากนิตยสาร World Beach Guide ประเทศอังกฤษนะครับว่าเป็นเกาะที่มีชายหาดดีที่สุดอันดับ1ของโลก2ปีซ้อนครับรวมถึงยังมีเกาะมุกเกาะแหวนเกาะเชือกแล้วก็ถ้ำมรกตนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสุดอันซีนของจังหวัดตรังหลังจากที่ทั้ง4เกาะแล้วก็1ถ้ำนะครับปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมในเขตอุทยานมาเป็นเวลา2เดือนนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึง30กันยายนที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติการประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครับนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นก็ถือเป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลหรือว่าเปิดหน้าไฮซีซั่นครับประจำปี2567อย่างเป็นทางการหลังจากก่อนหน้านี้ครับจำเป็นต้องปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมชั่วคราวก่อนเพราะว่าในช่วงที่เปิดไฮซีซั่นตอนปีที่แล้วคุณผู้ชมมีคนจำนวนมากแห่กันมาท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะที่เกาะกระดานจนถึงขั้นทางการเนี่ยต้องเข้าไปจัดระบบต่างๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ทางอุทยานหาดเจ้าไหมครับยังคงปิดกิจกรรมดำน้ำตื้นแล้วก็กิจกรรมทางน้ำที่อยู่บริเวณใกล้กับแนวปะการังหน้าเกาะกระดานต่อไปก่อนนะครับเพื่อรอให้สถานการณ์ฟอกขาวปะการังนั้นดีขึ้นกว่านี้ก่อนครับเห็นชายหาดในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องช่วยกันอีกอย่างก็คือรักษาความสะอาดแต่ละเพื่อสัตว์ต่างๆที่เขาได้อยู่อาศัยกันอย่างมีความสุขไปด้วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาครับก็เลยเปิดรับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวขนาดใหญ่ครับเอาไว้ไปเป็นบ้านอาศัยของปูเสฉวนตามโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนครับปูเสฉวนตัวน้อยๆครับที่ต้องอาศัยเปลือกหอยขนาดใหญ่ชนิดอื่นเนี่ยไว้มาเป็นบ้านของตัวเองเพื่อการเจริญเติบโตแบบนี้ครับซึ่งตามชายหาดพื้นที่เกาะต่างๆในพื้นที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ถือว่ามีปูเสฉวนอาศัยเป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะที่ชายหาดแหลมตะโหนดที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาหาบ้านให้ปูเสฉวนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรทางทะเลครับเพราะว่าเปลือกหอยตามธรรมชาติมีจำนวนน้อยลงจากหลายปัจจัยและเปิดรับบริจาคเปลือกหอยเฉพาะเปลือกหอยฝาเดียวขนาดใหญ่ได้ทุกชนิดนะครับทั้งหอยน้ำจืดหอยทะเลได้ทุกขนาดเน้นการรับบริจาคเปลือกหอยเหลือทิ้งมาจากการบริโภคหรือว่าเปลือกหอยมาจากโมบายเหลือใช้ในครัวเรือนนะครับและไม่สนับสนุนการเก็บเปลือกหอยจากชายหาดเพื่อนำมาบริจาคเนื่องจากว่าไม่อยากให้ไปเก็บเปลือกหอยจากหาดหนึ่งแล้วก็มาบริจาคให้กับอีกหาดหนึ่งนะครับเพราะจะทำให้พื้นที่เหล่านั้นเสียสมดุลทางธรรมชาติไปด้วย
1: ก็ทำให้เปลือกหอยในธรรมชาติลดลงนะครับเราจึงได้คิดโครงการเรื่องของการหาเปลือกหอยที่ใช้แล้วนะครับมาทดแทนให้กับปูเสฉวนในธรรมชาติเพื่อจะได้เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกหอยนะครับเพราะว่าถ้าหากขาดเปลือกหอยไปที่ใหญ่ๆที่พอเหมาะพอควรกับการเจริญเติบโตของปูตามธรรมชาติปูก็ต้องดิ้นรนไปหาที่พักใหม่เช่นกระป๋องเช่นขวดน้ำนะครับซึ่งทำให้ไม่เหมาะกับสภาพธรรมชาติที่สวยงามของเรานะครับ
0: ผู้สนใจโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนนะครับสามารถส่งเปลือกหอยไปได้ที่เลขที่59หมู่5อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่81150นะครับมีหมายเลขให้สอบถามกันด้วยเผื่อสงสัยชนิดของเปลือกหอยในการส่งไปจะได้ใช้งานได้ครับ0756565576นะครับซึ่งปูเสฉวนเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนกับเทศบาลชายหาดจะคอยกำจัดสิ่งสกปรกหรือว่าอินทรีย์วัตถุที่เน่าสลายครับอย่างพวกซากสัตว์ทะเลต่างๆที่โดนคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดถือว่ามีหน้าที่ช่วยสร้างสมดุลของธรรมชาติแล้วก็ระบ

0: นิเวศด้วยครับตอนนี้ก็ดำเนินโครงการแบบนี้ต่อเนื่องมานะครับประมาณสัก 6-7 ปีแล้วผลสัมฤทธิ์ก็คือพบว่ามีปูเสฉวนนะครับเพิ่มขยายพันธุ์ขึ้นเยอะมากเลยบนพื้นที่ชายหาดที่นี่ครับเทศกาลกินเจปีนี้ครับเริ่มกันมาสักวัน2วันแล้วนะครับก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวสวนที่เขาปลูกผักตั้งหน้าตั้งตารอกันเพราะว่าผักเนี่ยจะได้ราคาดีนะครับไปดูสวนมะเขือยาวของชาวบ้านจังหวัดราชบุรีกันนะครับตอนนี้เขาเร่งคัดเลือกมะเขือยาวเพื่อส่งตลาดกันเพราะว่าทำอาหารเจได้หลายเมนูราคาดีด้วยครับมะเขือยาวผลงามๆในสวนขนาด20ไร่ครับที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีของนางพจวรรณอิสระไกรศิลป์ตอนนี้ต้องช่วยกันเร่งเก็บแล้วก็คัดแล้วก็บรรจุมะเขือยาวที่ออกผลผลิตสวยงามเป็นจำนวนมากภายในสวนเลยครับก่อนนำไปส่งขายให้กับพ่อค้าอีกทอดหนึ่งเพื่อเตรียมขายกันในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ครับโดยเลือกปลูกมะเขือยาวเนื่องจากว่ามีความต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากครับเอาไปแปรรูปเป็นอาหารก็ได้หลายอย่างซึ่งปลูกมะเขือยาวเป็นพืชแซมบนสวนฝรั่งด้วยครับเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกได้ทุกสภาพดินแล้วก็ปลูกได้ทั้งปีครับการดูแลก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ให้ผลผลิตในปริมาณที่มากด้วยปีที่แล้วนะครับตอนกินเจที่ผ่านมาเนี่ยพืชผักหลายชนิดก็ขายได้ราคาดีกันนะครับทำให้ปีนี้เกษตรกรจำนวนมากก็เลยหันมาปลูกพืชผักกันเพื่อหวังจะเก็งราคาหวังกำไรกันที่จะมากกว่าช่วงเวลาปกติตอนนี้ครับซึ่งหลังจากปลูกไปได้ประมาณ60วันนะครับก็จะเริ่มเก็บมะเขือยาวกันได้ตอนนี้ราคารับซื้อหน้าสวนก็ขยับขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยครับและหากดูแลต้นดีๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะเก็บผลผลิตได้นานหลายเดือนซึ่งคาดว่าในรอบการปลูกนี้ครับจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณสัก 3-4 ตันซึ่งกว่าต้นมะนาวจะเก็บผลผลิตได้ก็ต้องใช้เวลานานนะครับประมาณ2เดือนในระหว่างนี้เขาก็จะปลูกผักกาดหอมเพื่อเป็นพืชเลี้ยงช่วยประหยัดต้นทุนไปพร้อมกันด้วยเลยครับ
1: ก็ดูที่ฟาร์มยาวอะค่ะอันนี้คือเบอร์เกรด A อันนี้คือเบอร์รองอย่างที่ผ่านมาอย่างเบอร์ดีเนี่ยมาสักอาทิตย์ที่แล้วเบอร์ดีเนี่ยโลละ10บาทอย่างนี้โลละ6บาทที่ผ่านมามาของทุกปีอ่ะกินเจก็เหมือนคนกินเจกันเยอะอย่างภาคใต้อะไรเงี้ยก็มะเขือยาวมันทําได้หลายอย่างอ่ะเนาะต้มผัดอะไรเงี้ยก็มันเป็นพืชทางเลือกหลักที่ส่วนมากคนจะกินกันคนชอบกิน
0: ส่วนวิธีการปลูกนะครับเริ่มจากนำต้นกล้าที่มีอายุประมาณ 25-30 วันนะครับมาลงปลูกในแปลงที่เตรียมเอาไว้ตัวจะทิ้งระยะระหว่างต้นประมาณ120เซนติเมตรนะครับใน1แปลงเนี่ยก็จะแบ่งปลูกออกเป็น2แถวด้วยกันแล้วก็คอยหมั่นรดน้ำตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับแล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยทุกๆ 10-12 วันนะครับพอรอมีอายุครบ60วันก็เก็บมะเขือยาวขายได้ครับส่วนมะเขือยาวที่เก็บกันจากหน้าสวนตอนนี้ครับจะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมารับซื้อกันถึงสวนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปส่งต่อที่ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีแล้วก็กระจายไปยังตลาดนัดตลาดสดต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ตลาดผักที่อยู่ทางภาคใต้ครับมารับผักจากราชบุรีกันเยอะทีเดียวครับพาไปดูการเพาะเลี้ยงปลากัดให้มีสีสันที่สวยงามของชาวตำบลหนองหลวงที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีกันนะครับเขาคลุกคลีแล้วก็ศึกษาการเลี้ยงปลากัดสวยงามมาต่อเนื่องเกือบ10ปีคุณผู้ชมจนประสบความสำเร็จนะครับปัจจุบันนี้เพาะเลี้ยงปลากัดเน้นแบบคุณภาพเลยครับเพื่อส่งขายตลาดต่างประเทศสร้างรายได้เป็นอย่างดีด้วยติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
2: ลูกผสมหลากหลายสายพันธุ์ทั้งซามูไรมาเบิลดอทกาแล็กซี่และอีกหลากหลายสายพันธุ์ให้สีสันที่โดดเด่นสวยงามและแปลกตาเป็นปลากัดภายในฟาร์มของพี่สากลพยัคฆเพศชาวตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแต่กว่าจะได้ปลากัดสีและสายพันธุ์ตรงตามความต้องการต้องผ่านการคัดเลือกและผสมพันธุ์ตามจินตนาการของผู้เลี้ยงค่ะ
3: อันนี้เป็นมาเบิลดอทนะครับลักษณะเขาก็พื้นผิวก็จะเป็นสีขาวแล้วจะมีดอทสีน้ำเงินตามตัวนะแต่ผมกำลังจะพัฒนาเขาเป็นสีชมพูอ่อนๆเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูอ่อนเหมือนอย่างตัวหน้าเนี่ยแล้วก็พยายามจะทำจำนวนให้ไม่ได้เยอะๆอยู่ที่สองนี่เป็นซามูไรนะเป็นซามูไร

0: จะทำให้เขาเป็นลายไฟอยู่ตอนนี้เขาเริ่มได้มาแล้วเจนหนึ่งเริ่มได้มาแล้วเริ่มพวกชายน้ำพวกหางเขาก็จะเป็นเหมือนลายไฟไฟลุกอยู่แต่ก็ยังจะคงลักษณะเป็นซามูไรที่หน้ากากสีขาวตัวก็จะเป็นสีดำครับผมส่วนตัวที่สามนี่ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครมีนะว่าเป็นนีโมซามูไรครับพวกชายน้ำหางเขาก็จะเป็นสีพวกสีเหลืองสีส้มอะไรประมาณนี้หน้าก็จะยังขาวตัวดำเหมือนเดิมครับอันนี้เพิ่งบีดขึ้นมาใหม่อันนี้เจน3ละก็จะเริ่มได้ปริมาณมาสู่ตลาดเยอะขึ้นครับจากเมื่อก่อนนี้ได้ไม่กี่ตัวตอนนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นครับ
1: การผสมพันธุ์จะคัดพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ทั้งรูปร่างและสีสันนำมาเลี้ยงรวมกันโดยจะใส่ในกะละมังพลาสติกและเตรียมพื้นที่สำหรับวางไข่ไว้ด้วยค่ะบริเวณนี้เป็นโรงเรือนพ่อแม่พันธุ์นะคะรวมถึงเป็นพื้นที่อนุบาลลูกปลากัดด้วยค่ะพี่คะสำหรับการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่เราจะนำมาขยายพันธุ์เนี่ยค่ะเราต้องดูยังไงคะ
0: อันนี้รูปทรงครับสำคัญสุดรูปทรงปลากัดแล้วก็สีที่เราต้องการเราจะต้องคัดสรรมาเป็นอย่างดีสมมุติเราอยากจะได้สีแบบนี้เราก็มันเป็นจินการจินตนาการว่าเราอยากได้สีนี้กับสีนี้ให้มันเกิดสีนี้อะไรความน่าจะเป็นแล้วเราก็จะคัดรูปทรงตัวเมียสำคัญครับตัวเมียต้องเอาทรงสวยๆตัวสวยๆหางสวยๆแล้วลูกเขาก็จะออกมารูปทรงที่สวยตามที่ตลาดต้องการส่วนตัวผู้จะคอยแจกสีสีเราอยากได้สีไหนอะไรประมาณอย่างที่เราต้องการเราก็จะเลือกคัดสรรมาครับแต่ละสายพันธุ์เราก็พยายามจะทำสายพันธุ์ที่มันใหม่ๆขึ้นมาพัฒนาการทำสีทำอะไรรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดการตลาดของเราเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาสนใจเยอะๆครับ
1: แล้วอย่างวิธีการที่เราจะนำมาผสมพันธุ์ล่ะคะที่ต้องทำยังไงบ้างคะต้องมีการเตรียม
0: เราก็จะเตรียมน้ำครับเตรียมน้ำใส่กะละมังแบบนี้ไว้ทั้ง 3-4 วันใส่ใบมะกวางแล้วก็อาจจะใส่ยานิดหน่อยแล้วเราก็จะเอาพ่อแม่เทียบกันไว้วางคู่กันไว้ครับสักประมาณเราก็จะสังเกตตัวเมียก็จะมีไข่นำออกมาจากท้องเนี่ยเราก็จะเอามาลงรัดในนี้ปล่อยเขารัดกันไว้สักคืนนึงเราก็จะมาแยกตัวเมียออกพอแยกตัวเมียออกเราก็จะปล่อยให้ตัวผู้อยู่กับลูกเขาสักประมาณ7วันเขาก็จะเริ่มเป็นตัวละเริ่มเป็นตัวคราวนี้สักประมาณวันที่8ที่9เราก็จะเริ่มให้ไรให้ทีละน้อยละน้อยละน้อยจนกว่าเขาจะโตเขาจะอยู่ในกะละมังแล้วนี่นะครับสักประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเราก็จะย้ายไปใส่บ่อซีเมนต์ด้านนอกเราก็จะทำวนไปครับจะวนไปพอเราเอาชุดนี้ออกไปเราก็จะเอาชุดใหม่เข้ามาเพาะแทนแล้วก็จะวนไปครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน
1: ์อัตราการรอดของลูกปลาล่ะคะพี
0: ่มันก็จะอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์เลยนะถ้าพ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์ดีลูกปลาก็จะเยอะบางคอกอาจจะมีเป็นพันบางคอกก็300 400 500อย่างน้อยสุดก็ประมาณ300ประมาณนั้น
1: เดิมทีพี่สากลประกอบอาชีพช่างเสริมสวยอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ต้องการมีเวลาอยู่กับครอบครัวและดูแลพ่อแม่ที่มีอายุมากขึ้นจึงกลับบ้านเกิดใช้พื้นที่บริเวณบ้านเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงปลากัดส่งขายต่างประเทศสร้างรายได้มาเกือบ10ปีแล้วล่ะค่ะ
0: เป็นช่างเสริมสวยแล้วก็มีพ่อแม่อยู่บ้านครับแล้วจะต้องมาดูแลเขาแล้วทีเนี้ยมันไม่เหมาะกับการทำอาชีพเสริมสวยผมก็เลยหาอาชีพลองทดลองเลี้ยงในเมืองก่อนเลี้ยงอยู่ประมาณสัก 30-40 คอกแล้วก็ลองเช็คตลาดมองเห็นว่ามันไปได้ผมก็เลยมาทำที่นี่เพื่อที่จะมีอาชีพมาดูแลคนแก่ที่บ้านด้วยประมาณนั้นครับ
1: ปลากัดเป็นอาชีพที่ไม่ยุ่งยากเพราะปลากัดเป็นปลาที่ทนแต่ละวันต้องดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่จึงจะได้ปลากัดที่สวยงามและแข็งแรงค่ะ
0: ดูแลเขาดีๆผลผลิตเราก็จะดีถ้าบางทีเราปล่อยไว้อย่างเช่นน้ำอยู่ในวงแล้วไม่เปลี่ยนแม่อะไรเงี้ยเขาก็จะป่วยบ่อยแล้วคุณภาพปลาก็จะไม่สมบูรณ์แล้วเราก็จะคัดปลาขึ้นมาขายได้น้อยครับเราก็ต้องดูแลแต่ก็ไม่ยากมากครับปรับสภาพน้ำนะใบของกวางจะปรับสภาพน้ำปลาจะไม่ค่อยป่วยแม่อะไรครับเราใส่ไปน้ำจะสีเหลืองปลาเขาก็จะคืนแข็งแรงจะไม่ป่วยครับ

0: เราก็จะต้องคอยดูถ้ามันเราใส่ไปไว้สักประมาณ7วันอะไรเงี้ยเราก็จะเอาออกเพราะว่าถ้านานกว่านั้นมันก็จะเกิดจุลินทรีย์เกิดการเน่าเหม็นเราก็จะทำให้ปลาป่วยนะต้องคอยเปลี่ยนแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขานิดนึง
1: อาหารสำหรับเลี้ยงปลากัดที่นี่จะใช้ไรแดงและอาหารเม็ดโดยเฉพาะไรแดงเองเพื่อลดต้นทุนค่ะ
2: คุณผู้ชมคะที่นี่นอกจากเพาะเลี้ยงปลากัดแบบครบวงจรแล้วนะคะก็ยังมีการเพาะเลี้ยงไรแดงให้กับลูกปลากัดกินด้วยค่ะแล้ววิธีการเพาะไรแดงต้องทำยังไงบ้างนะคะพี
0: ่เริ่มต้นเราจะต้องเตรียมน้ำนะครับเราก็จะทำน้ำเขียวให้มันเขียวก่อนถึงจะปล่อยไรแดงด้วยได้ครับเพราะเราจะต้องมีปุ๋ยมีอามิมีกากถั่วเหลืองมีอาหารหมูประมาณเนี้ยทำให้มันเกิดน้ำเขียวพอทำได้ไปสักประมาณ4วันพอเขาเริ่มเขียวเราก็จะเริ่มเอาลูกไรแดงนะครับมาปล่อยเพื่อที่จะให้เขาขยายพันธุ์ไว้สำหรับอนุบาลลูกปลาของเรานะ
2: ค่ะแต่การที่เราจะเพาะไรแดงเนี่ยคือจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอกับลูกปลากัดของเราด้วย
0: ใช่ครับ
2: แบบนี้ต้องทำยังไงคะพี
0: ่มันก็ต้องเพาะหลายบ่อเราก็จะเพาะวนไปฮะสังเกตดูว่าที่นี่ผมจะทำไว้7บ่อแล้วก็จะวนไปแล้วเราก็จะเก็บผลผลิตวันละบ่อเก็บไปเพื่อที่จะให้พยายามที่จะให้มันเยอะพอกับลูกปลาเราจะได้พอถ้ามันขาดปุ๊บลูกปลามันก็จะไม่สมบูรณ์ครับก็เราก็จะเริ่มอนุบาลเขาตั้งแต่ประมาณสัก10วันนะเริ่ม7ถึง10วันแล้วเราก็จะให้ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ45วันพอเขาเริ่มพอน้องปลาเริ่มกินอาหารเม็ดได้เราก็จะพยายามลดไรแดงลดไรแดงลงมาแล้วเราก็ให้กินอาหารเม็ดเพราะว่าถ้าให้กินอาหารเม็ดได้เราก็จะประหยัดไรในบ่อของเราด้วยเพราะว่าเราจะได้เอาไว้ให้รุ่นที่เราเพาะลูกปลารุ่นเล็กๆที่เราเพาะขึ้นมาอีกเพราะว่าไรที่นี่ค่อนข้างขาดแคลนหน่อย
1: ราคาของปลากัดก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามค่ะจุดเด่นของปลาอยู่ที่กระโดงหางชายน้ำหากปลาตัวไหนมีความสมบูรณ์ทุกอย่างจะมีราคาสูงถึงตัวละหลักพันหลักหมื่นบาทค่ะส่วนด้านการตลาดทางฟาร์มเน้นผลิตปลาคุณภาพส่งขายต่างประเทศซึ่งนับว่าเป็นตลาดที่ให้ราคาดีค่ะ
3: ตอนนี้ครับตัวของพี่สากลเนี่ยก็ยังพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดนะครับให้มีคุณภาพมีสีมีลายที่เด่นชัดสวยๆเพราะว่าตลาดยังไปได้สวยมากเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศด้วยส่วนราคาขายมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันแล้วก็แพงๆกว่านี้ขึ้นไปก็มีด้วยขึ้นอยู่กับความสวยงามครับปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านป่าตัน2หมู่บ้านที่ตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับเขาร่วมสืบสานประเพณีแห่กล้วยสลากหลวงกันแล้วก็ปีนี้รับกระแสครับมีหมูเด้งมาร่วมขบวนแห่ด้วยท่ามกลางบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ครับเจอกันวันจันทร์หน้าเวลาบ่าย 3:30 น.เวลาเดิมนะครับสวัสดีผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: ผู้ชมครับเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าประหยัดสุดประโยชน์สุดไหมครับแปลสั้นๆได้ใจความประมาณว่าทำอะไรก็แล้วแต่ใช้งบประมาณให้น้อยแต่ให้ได้ประโยชน์หรือผลตอบแทนมากที่สุดนั่นเองครับและคำกล่าวที่ว่านี้ผมบอกได้เลยครับว่าโรงเรียนบ้านวังแรงเหมาะกับคำนี้มากที่สุดเลยล่ะครับจะด้วยเหตุผลอะไรน่ะล่ะครับ ไม่บอกหรอกครับ ล้อเล่นครับที่ยังไม่บอกตอนนี้ก็เพราะว่าผมอยากให้ไปฟังจากปากของเหล่าผู้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูของโรงเรียนนี้จะดีกว่าไงล่ะครับเพราะมันจะถ่ายทอดได้อรรถรสมากกว่าที่ผมจะเล่าให้ฟังครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูเทียมนะครับรักษาการผอ.ที่นี่นะครับสวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานิดนึงครับ
2: โรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนบ้านวังแรงนะคะอยู่ตำบลรันคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะมีนักเรียนประมาณ34คนค่ะ
1: 34คนนั่นเอง
2: 34คนค่ะ
1: แต่ว่ามีตั้งแต่อนุบาล
2: อนุบาลถึงป.6เลยค่ะ
1: ป.6ก็โอ้โห
2: แต่ชั้นหนึ่งก็จะประมาณ 2-3 คนบางชั้นก็ 5-6 คนก็ประมาณ
1: สูงสุดก็ 5-6 คนค่ะประมาณนี้นะครับรายการเราเกี่ยวกับอาหารคงต้องถามเรื่องอาหารนิดนึงครับงบประมาณอาหารกลางวันนี่วันหนึ่งได้สักเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นมาค่ะได้ประมาณ30กว่าบาท36บาทค่ะ
1: 30คูณกว่า30คูณกว่าก็อยู่ประมาณ 1,300
2: ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะ
1: ถามจริงฮะพอไหมครับสำหรับเด็กกำลังกินกำลังนอนนี
2: ่ถ้าจะให้แบบเสริมเต็มๆเลยอ่ะมันก็พอได้นะพอได้ก็พอ
1: แต่ถ้าเกิดว่าจ้างแม่ครัว
2: ถ้าจ้างแม่ครัวโอ้โหก็ได้แต่เด็กอาจจะไม่อิ่ม
1: เพราะว่างบอย่างนี้มาเนี่ยฮะรวมทั้งค่าแก๊สค่าวัตถุดิบค่าแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเอาเงินไปจ่ายให้แม่ครัว100 200เท่ากับสัดส่วนเด็กอาหารที่เด็กจะได้ทานก็น้อยลงไป
2: เหมือนเด็กเติมหมดละเราเพราะเด็กส่วนใหญ่จะเติมด้วย
1: กำลังโตนะครับถ้าอย่างนั้นเราจ้างแม่ครัวไหมอย่างนี้
2: เราก็เลยมาปรึกษากันว่าเราอยากให้เด็กอิ่มเนาะเด็กอิ่มแล้วก็มีคุณค่าทางด้านอาหารก็เลยครูรับผิดชอบกันโดยตั้งคนละวันรับผิดชอบกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์พอดี
1: ที่นี่มีครู
2: 5คนค่ะ5คนละวันพอดีเลยค่ะ
1: หมายถึงเป็นเวรทำอะไรฮะ
2: ทำเป็นเวรดูแลโรงเรียนมาดูห้องเรียนเพราะว่าโรงเรียนเราไม่มีนักการพะโลงก็มาเรื่องห้องเรียนเปิดห้องเรียนแล้วก็
1: ขึ้นเวร
2: แล้วก็มาทำอาหารก่อนจะขึ้นเวรครูเขาก็จะเสียบข้าวเตรียมไว้ก่อนมาแต่เช้าหรือครูคนนั้น
1: หมายความว่าที่โรงเรียนนี้เนี่ยมีคุณครู5คนแล้วคุณครูทั้ง5คนเนี่ยต้องผลัดกันทำอาหารให้นักเรียนทั้งโรงเรียนกิน
2: ใช่ค่ะ
1: คุณพระช่วยตั้งแต่ครูแต่ละท่านทุกคนก็จะมีเมนูไม้ตายไม่เหมือนกัน
2: ใช่ใช่ค่ะแต่ละคนเขาก็โหต้องการให้เด็กเห็นเด็กมาเติมแล้วเขาอิ่มเขาภูมิใจเขายิ้มเขา
1: คือกลายเป็นว่าครูที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ให้อาหารสมองเท่านั้นแต่ยังให้อาหารท้องด้วย นะครับรสชาติออกมากินได้ไม่ได้อันนี้เราตอบไม่ได้ครับต้องไปถามเด็กแต่เมนูไม้ตายของครูเทียมที่ทำบ่อยนะครับและเด็กเติมประจำอย่างที่บอกก็คือกะเพรา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: กับไข่น้ำ แต่ครูคนอื่นเป็นอะไรบ้าง
2: มีเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะ
1: ก๋วยเตี๋ยวก็มีคนที่ถนัดเส้น
2: ใช่คนถนัดเส้นเขาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วบางคนก็ลักษณะเป็นไข่พะโล้แกงเขียวหวานเด็กเขียวหวานนี่ก็เด็กก็จะเติมกันเยอะมันจะออกหวานๆหน่อยๆก็จะอร่อยอะไรเงี้ย
1: พูดอย่างนี้ ต้องไปตามสืบดูแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าคุณครูแต่ละท่านมีเมนูไม้ตายอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณครูเทียมมากนะครับที่อุตส่าห์

0: เสียสละนะคร
1: ับ
0: ทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเด็กๆได้อิ่มท้องและก็ได้ความรู้ด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปหาคุณครูท่านอื่นก่อน
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ไหนเมนูอะไร
2: คุณครู5คนผลัดกันทำอาหารกลางวันให้นักเรียนกินทุกวันได้ยินไม่ผิดหรอกครับนี่เป็นความจริงครับการทำอาหารกลางวันเป็นอีกหนึ่งภารกิจของคุณครูโรงเรียนบ้านวังแรงครับอย่างที่ครูเทียมบอกมานั่นแหละครับถ้าเอาเงินไปจ้างพ่อครัวแม่ครัวงบประมาณที่ได้มาจากภาครัฐก็จะถูกลดทอนลงไปวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันของเด็กๆก็จะน้อยลงปริมาณอาหารก็จะน้อยลงเด็กๆก็จะไม่อิ่มหรือว่าได้รับโภชนาการไม่ครบถ้วนพอเด็กๆได้รับสารอาหารไม่ครบก็จะไม่มีแรงเรียนหนังสือพอไม่มีแรงเรียนหนังสือความรู้ก็จะลดน้อยตามลงไปพอความรู้น้อยก็จะไม่เกิดการพัฒนาศักยภาพเมื่อตัวเองไม่พัฒนาแล้วชาติก็ไม่พัฒนาเพราะขาดบุคลากรคุณภาพโอ้โหกลายเป็นผลกระทบต่อเนื่องยืดยาวล้มต่อเนื่องเป็นโดมิโนกันไปหมดอย่างนี้ล่ะครับแต่ขบวนการคุณครูบ้านวังแรงทั้ง5ไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเป็นแน่จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อเด็กๆที่เขารักให้สุดความสามารถโอ้โหพระเจ้ามันยอดไปเลยเอาล่ะครับตอนนี้เราไปทำความรู้จักคุณครูคนแรกกันก่อนครับ
3: ของเมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่มันต่ำกว่าศูนย
4: ์จ๊ะเอ๋สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ดีค่ะ
0: ครับ
4: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนนี้นี่คุณครูทุกคนเนี่ยเป็นเชฟกระทะเหล็กด้วย
3: ครับต้องทำทุกคนนะครับ
4: ครูทุกคนเป็นพ่อครัวแม่ครัวกันหมดเลย
3: ครับ
4: แต่ละคนนี่จะมีเมนูไม้ตายถูกไหมใช่ไหมคุณครูนาวินถ้าจัดอันดับ5วันอร่อยสุดที่1 2 3 4ครูนาวินได้ที่เท่าไหร่ครับ
5: 1คร
4: ับ
5: อ้
4: าวเฮ้ยคนนี้ที่1คนนี้ที่5ครับ จำได้ไหมครับวันแรกที่ทำอาหารเลี้ยงทั้งโรงเรียนเนี่ยคุณครูทำอะไร
3: ไข่พะโล้ครับ
4: ไข่พะโล
3: ้นั่งแกะยันตี3ครับคนเดียว70ฟอง
4: เป็นเราเอามั้ยนั่งทำกับข้าวให้ชาวบ้านแกะไข่ยันตี3ทำมั้ย
5: ไม่คร
4: ับ ไม่ทำเนาะแต่ทำไมครูทำอ่ะทำให้ใครรู้ไหมทำให้นักเรียนอ้าวขอบคุณคุณครูนะครับโอ้โหนี่ต้องขอบคุณฉะนั้นครูตั้งใจทำให้เราต้องทำยังไง
6: กินให้หมดแล้วหมดไหมวันนั้นไข่พะโล้หมดไหม
3: ผมไม่เหลือครับ
6: ไม่เหลือใช่ไหมครับนักเรียนกินใช่ไหมหรือแจกหมด
3: นักเรียนกินหมดครับ
4: มาถึงวันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับครู
3: ทำมาแต่ก่อนก็จะมีแม่ครัวทำให้ครับตอนหลังงบมันน้อยลงแล้วก็หันมาทำเองครับ
4: ทำเองมากี่ปีแล้วครับ
3: ประมาณ3ปีครับ
4: 3ปีทักษะทำอาหารเราเก่งขึ้นไหมครับ
3: เป็นเยอะแล้วครับเป็นหลายอย่างละ
4: เป็นหลายอย่างเนี้ยที่บ้านจากเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครกินตอนนี้ก็กินกันบ้างแล้วเนาะ
3: ครับ
4: เมนูภูมิใจสุดก็คือแกงเขียวหวาน
3: ครับเด็กเขาชอบครับ
4: อ๋อพวกนี้เป็นคนรีเควสแกงเขียวหวานใช่ไหม
3: ข้าวมันไก
4: ่ข้าวมันไก่ภูมิใจสุดคือแกงเขียวหวานข้าวมันไก
3: ่แต่ก่อนจะรอเขาเลยเอาพรุ่งนี้ข้าวมันไก่แต่กลายเป็นแปลงลาบเป็นผัดถั่วงอกมั่ง
4: เดี๋ยวข้าวมันไก่กับผัดถั่วงอกเหมือนกันไหมอยากกินอะไรมากกว่าข้าวมันแต่ถ้าเป็นผัดถั่วงอกกินได้ไหมกินได้ฉะนั้นครูเนี่ยเลือกของที่มีประโยชน์อยู่แล้วด้วยข้อจำกัดต่างๆเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะจัดหาได้อยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมมากครับคุณครูครับขอบคุณแทนเด็กนักเรียนด้วยนะครับผม
3: สวัสดีครับ
4: มีโอกาสผมจะแวะมากินฝีมือครูนะ
3: ได้เลยครับพร้อมนะครับ
4: อ้าวไปดูท่านต่อไปกันครับไปแล้วนะ
3: สวัสดีที่ปืน
4: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับคุณครู
2: คุณครูนาวินไหนๆก็คุยแล้วคุยซะเลยโชว์ซะเลยครับบอกว่านักเรียนติดใจแกงเขียวหวานของคุณครูนาวินวันนี้ก็เลยโชว์การทำแกงเขียวหวานให้ดูซะเลยครับสงสัยกลัวผมไม่เชื่อนะครับแต่แม่ดูจากสีของแกงแล้วเนี่ยท้องผมก็ร้องโอ้หิวขึ้นมาเลยทีเดียวล่ะครับ
7: กี่บรรทัดก็ได้ลูกเขียนเวลาเขียนให้นักเรียนย่อหน้าด้วยบรรทัดแรกย่อหน้าเข้าไปด้วย
8: ก๊อกสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะเด็กๆ
9: สวัสดีค่ะ
8: คุณครูจินนะครับ
7: ใช่ค่ะ
8: สอนวิชาอะไรอยู่ครับเนี่ย
7: ภาษาไทยค่ะ
8: ภาษาไทยไหนอ่านได้อยู่แล้วเนาะอ่านว่า
10: อนาคตของฉั
8: นาคตหรืออนางออนาคตนะก็เสริมสร้างจินตนาการนะครับแต่เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องของการเรียนครับเพราะรายการของเราอาหารจานสุกเราคุยเรื่องอาหารครับผมได้ยินมาว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยคุณครูทุกคนต้องเป็นเชฟใช่ไหม
9: ใช
8: ่ต้องทำอาหารใช่ไหม

0: ใจค่ะดีใจ
1: ก็เลยทำผัดซีอิ๊วทุกครั้งเลยก็เป็นอาหารเส้นมาถึงตอนนี้ทักษะในการทำอาหารของเรา
0: คิดว่าดีขึ้นค่ะ
1: คุณครู5คนชอบอาหารของครูจินเป็นลำดับที
2: ่3ค่ะ
0: ไหนบอกอร่อย
2: ก็อร่อย
1: เนี่ยเลขเรายังไม่ได้ให้คะแนนรายงานเขาใช่ไหมครับมีผลกับคะแนนรายงานของครูจินอร่อยเป็นอันดับที่
2: 2ค่ะ
1: ดีขึ้นมาหน่อยแล้วครับเราก็ต้องมานั่งนึกเรื่องโภชนาการว
0: ่
1: าให้ครบทั้ง5หมู
0: ่ใช่
1: เหนื่อยไหม
0: ก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะ
1: สนุกดีใช่ไหมคุณครูเหนื่อยนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินให้หมดใช่ไหมเป็นกำลังให้นะครับขอบคุณคุณครูมาก
0: คร
1: ับ ที
0: ่
1: เหน
0: ื่อ
1: ยยากเพื่อเด็กๆนะครับอนาคตของฉันอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรทวีศักดิ์อยากเป็นครูจะได้ทำอาหารให้นักเรียนกินด้วยเนาะเรียนเก่งๆสู้ๆไปแล้วครับคุณครูครับขอบคุณคร
0: ับ
1: ครูจินก็ยังเขินๆอยู่นะครับพอถามเรื่องฝีมือทำอาหารเอ้ายิ่งเขินหนักเข้าไปอีกแม่ไม่ต้องเขินแล้วครับครูจินดูจากท่าทางการหั่นการปรุงการประกอบอาหารแล้วเนี่ยระดับมืออาชีพแล้วล่ะครับแต่ดูแล้วเนี่ยครูจินท่าทางจะถนัดทางอาหารเส้นๆจริงๆด้วยนะครับวันแรกที่ทำเป็นผัดซีอิ๊ววันนี้เป็นราดหน้ามีกรอบสงสัยพรุ่งนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ละมั้งครับเนี่ยแซวเล่นนะครับแต่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากครับก็คือครูจินบอกว่าเหนื่อยแต่สนุกนั่นก็แปลว่าครูจินมีความสุขในการทำอาหารให้กับเด็กๆได้ทานมีความสุขที่ได้เห็นเด็กๆอิ่มท้องด้วยฝีมือตัวเองนั่นเองครับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังแรงที่มีงบประมาณจากภาครัฐที่จำกัดเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแน่นอนครับบางครั้งก็ไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคต่อวันแต่ก็ยังมีชาวบ้านและผู้ปกครองในพื้นที่ที่นำวัตถุดิบสำหรับทำอาหารมาเพิ่มเติมช่วยเสริมส่วนที่ขาดให้กับโรงเรียนอย่างคุณยายนี่แหละครับ
3: ก็จิตมันผูกพันแก่เด็กอ่ะคือลูกหลานเราก็เหมือนลูกหลานเราทุกคนแหละเพราะว่าเราเกิดบ้านนี้แล้วก็เด็กที่นี่แล้วเราอยากให้เด็กกินอาหารที่ไม่มีสารพิษที่ผักที่เราปลูกเองเพราะที่บ้านจะทำสวนครัวปลูกผักเหลือกินก็ขายถ้าพอรู้ว่าโรงเรียนทำอาหารกลางวันเราก็เอามามอบให้เขามีหน้าผลไม้ก็มีเอามาให้มีมะม่วงสุกมีมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นอะไรก็นำมาให้เด็กให้ครูเราไม่หวังผลอะไรคือทำเพื่อบ้านเพื่อเด็กเพื่อโรงเรียนของเราเนี่ยก็ไม่อยากให้โรงเรียนมันยุบและหายไปไหนเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายทำไว้เราก็อยากให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ

0: วันนี้ทานอะไรกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้เป็นเมนูข้าวคลุกกะปิค่ะ
0: ข้าวคลุกกะปินะครับผมโอ้โหคุกกี้ครับทำไมใจเด็ดทำอาหารข้าวคลุกกะปิเลยไม่ง่ายนะเนี่ย
1: ไม่ง่ายแต่ว่าสนุกค่ะทำแล้วสนุกค่ะให้เด็กได้กินเครื่องแน่นๆจุกๆเลยค่ะ
0: แปลว่าเราต้องมีทักษะทำอาหารอยู่บ้างนะถึงกล้าทำข้าวคลุกกะปิเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านเปิดร้านขายอาหารตามสั่งค่ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้หลายท่านนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้าพอเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาทำค่อนข้างนานอย่างนี้เนี่ยแล้วในเรื่องการเรียนการสอนเราแก้ไขยังไงครับ
1: ก็จะให้เด็กนะคะลงมานั่งเรียนกับคุณครูข้างล่างนี่เลยค่ะคุณครูก็จะสอนไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยนักเรียนสงสัยตรงไหนนะคะเดินมาถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
0: แต่ถ้านักเรียนถามเยอะกับข้าวจะไหม้นิดนึง ไม่มีเวลาพอดีแล้วเมนูไม้ตายนี้นอกจากข้าวคลุกกะปินี่คุณพี่นิยมทำอะไรครับที่ทำบ่อย
1: ก็ข้าวผัดไข่ค่ะที่เด็กๆจะรีเควสขอมากๆเลยนะคะ
0: ก็จะง่ายหน่อยเนาะ
1: เบ
0: า
1: ค่ะ
0: แต่ที่ได้ยินมาคุกกิ๊กบ้านไม่ได้อยู่แถวนี้เลย
1: ใช่ค่ะอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ค่ะ
0: โทษนะฮะตัวเมืองนครสวรรค์มานี่ไม่ใช่ใกล้นะครับครู
1: 62โลค่ะจากที่บ้านมา
0: เฉพาะมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปกลับทุกวัน
1: ก็120กว่าโลค่ะ

0: แล้วทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่11แล้วค่ะ
0: 11ปีนะครับคุณผู้ชมครับขับรถวันละ120โลเพื่อมาทำงานแล้วกลับ
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถทำสิ่งนี้ได้มา11ปีครับครู
1: คิดว่ามาบ้านค่ะกลับมาบ้านมาที่บ้านมาเจอเด็กๆมาเจอลูกๆของเราอะค่ะมาเห็นรอยยิ้มของเขาก็ทำให้เรามีความสุขไม่ได้เหมือนมาโรงเรียนนะคะเหมือนมาบ้านค่ะ
0: เนี่ยคุณครูทุ่มเทขนาดนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตั้งใจเรียนและอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่ครูตั้งใจทำอย่าให้เหลือโอเคเนาะโอ้โหนับถือใจมากครับขอบคุณคุณครูกิ๊กมากนะครับผม
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ไม่อร่อยก็ต้องบอกว่า
2: อร่อย
0: เห็นความทุ่มเทของครูกิ๊กแล้วเนี่ยผมนี่ขนลุกเลยครับนับถือจริงๆครับจิตวิญญาณของความเป็นครูมาเต็มจัดแบบจุกๆจริงๆครับแถมยังมีพื้นฐานจากร้านอาหารของที่บ้านด้วยก็เลยทำเมนูยากๆใช้เวลาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ตอนเข้าครัวนี่แบ่งร่างไปสอนหนังสือได้ด้วยนะครับแม่เป็นครูกิ๊กที่มัลติฟังก์ชันมากเลยนะครับนั่นดูสิครับหมูหวานนี่มันช่างฉ่ำซะเหลือเกินไข่อีกกุ้งอีกโอ้ยหิวครับ

0: ใกล้เวลาอาหารกลางวันของเด็กๆแล้วครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้เมนูอาหารกลางวันจะเป็นอะไรแล้วโภชนาการจะครบครันขนาดไหนบอกได้เลยครับว่าไฮไลท์เลยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูกวางนะครับผมเมนูวันนี้เป็นอะไรครับ
1: วันนี้นะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟก็คือหมายความว่าไม่ได้ใส่เป็นชามๆ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เป็นหม้อไฟอย่างนี
1: ้เป็นหม้อไฟแบบนี้เลยครับ
0: 1หม้อกินกี่คนครับนี
1: ่1หม้อนี่จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 คนครับ
0: ก็สามัคคีกัน
1: สามัคคีกัน
0: เพื่อนๆก็กินข้าวร่วมกันก็สนุกไปแบบ
1: ใช่ครับ
0: อะไรคือต้นเหตุที่คิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟดีกว่าไม่ทำเป็นชามๆเลยครับ
1: เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นชามๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับเราก็จะหาอะไรที่มันแปลกใหม่เพื่อที่จะเป็นการโน้มน้าวดึงดูดให้เด็กๆเนี่ยได้ทานอาหารที่หลากหลายแล้วก็แปลกๆใหม่ๆครับแล้
0: ว
1: ก
0: ็สร้างความฮา
1: ใช่สร้างความฮาอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลาที่พอเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นให้พูดคุยกันระหว่างกินได้ด้วยลูกชิ้นฉันอย่ามาแย่งกินไป2ลูกแล้ว
1: ใช่เลย
0: ฉันยังไม่ได้กินลูกชิ้นฉันไม่ได้กินลูกชิ้นฉันก็ไม่ได้กินลูกชิ้นลูกชิ้นหายไปไหนสงสัยมีผีหม้อไฟมาขโมยลูกชิ้นให้หายไปอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับก็มีประเด็นนี้เหมือนกัน
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นเมนูที่หลากหลายหรือว่าพิสดารยังไงหรูหราแค่ไหนนะครับที่สำคัญก็คือโภชนาการต้องครบ
1: ใช่ครับ
0: ทั้ง5หมู
1: ่ใช่ครับ
0: เคยเรียนทำอาหารมาก่อนไหมครับก่อนหน้าที่จะมา
1: ไม่ได้เรียนเลยครับ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ครับ
0: อาศัยดูจากโซเชียลดูจากคลิปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆกินแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
1: อร่อยครับ
0: เอาความจริงสิ
1: อร่อยครับก็เราจะสอบถามเขาว่าวันนี้ลูกๆอยากทานอะไรก็จะให้แบบว่าประชาคมกันเลยนะครับแบบว่าให้ยกมือกันเลยว่าวันนี้พรุ่งนี้จะทานเมนูอะไรคุณจะได้ไปเตรียมถูกอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเสียงส่วนมากเนาะมาเตรียมซื้อของวัตถุดิบแล้วก็จะทำเมนูนั้นให้เขาทานอย่างเงี้ยครับ
0: เอาเดี๋ยวต้องมาดูกันครับที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟเด็กกินแล้วยกนิ้วให้จะดูซิเป็นนิ้วไหน งั้นเดี๋ยวให้ครูกวางนะครับเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะครับ
1: เดี๋
0: ยวมาด
1: ู
0: กันครับว่าเด็กๆถูกอกถูกใจกับเมนูนี้ขนาดไหนครับ
2: แม่เจ้าโว้ยงบประมาณเพียงเท่านี้สามารถเสิร์ฟหม้อไฟให้กับเด็กๆได้เลยครับแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับนั่นเรียกกันว่ากินกันให้หนังท้องตึงกันไปเลยเป็นการจัดสรรงบประมาณและเมนูโภชนาการได้อย่างลงตัวเลยล่ะครับคุณครูครับและก็แน่นอนครับคุณครูแต่ละท่านคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กๆเป็นหลักนั่นเองครับจึงทำให้เกิดความตั้งใจในการคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์วิธีการจัดการจัดสรรให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองครับ
3: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านวังแรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จริงแต่เล็กพริกขี้หนูโรงเรียนนี้มีครูเพียง5คนแต่ไม่มีเงินจ้างแม่ครัว

เลยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำอาหารครูแต่ละคนต้องคิดเมนูของตัวเองครูแต่ละคนเก่งครับคิดเมนูออกมาได้เยอะแยะเลยยกตัวอย่างหนึ่งครูกวางที่คิดก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟขึ้นมาคิดได้ยังไงครูกวางบอกว่าเป็นกุสโลบายที่ทำให้เด็กกินอาหารสนุกกินอาหารแปลกใหม่และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในมุมมองของผมฐานะที่เป็นนักโภชนาการครูกวางกำลังหลอกล่อให้เด็กกินผักแบบไม่รู้ตัวเพราะในก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟ1หม้อเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผักเพียบไปหมดเลยคาร์โบไฮเดรตไม่ต้องพูดถึงเลยสารพัดเส้นมีโยกเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เต็มหมดเลยอยู่ในนั้นแล้วตามมาด้วยโปรตีนที่ได้มาจากลูกชิ้นแล้วก็หมูและออกเผ็ดนิดๆซึ่งเผ็ดนั้นต้องยอมรับว่าเด็กต้องเริ่มหัดกินในพริกมีสารแคปไซซีนที่กินเข้าไปแล้วต่อต้านอนุมูลอิสระเด็กไทยคนไทยต้องกินพริกแล้วในที่สุดแล้วก็ได้ครบ5หมู่อยู่ในชามเดียวกันขอขอบคุณโรงเรียนบ้านวังแรงนะครับที่ค้นคิดรูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้อย่างสวยงามครับ

0: ื่องของอาหารกลางวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ต้องเหมาะสมตามวัยเขาด้วยนะครับก็จะอิ่มอร่อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับเมื่อทานไปแล้วนะครับเขาจะต้องมีความสุขกับการรับประทานอาหารกลางวันของเรานะครับเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบทานผักนะครับก็เราก็จะมาฝึกนะครับมาปลูกฝังเขาตั้งแต่ยังเล็กอยู่นะครับแล้วเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยค่อยๆทานผักรวมไปถึงผลไม้ที่มีสารอาหารก็คือวิตามินต่างๆนะครับเราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้รับประทานผลไม้หลากหลายชนิดตามฤดูกาลนะครับซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยก็จะซื้อผลไม้ตามตลาดนัดนะครับหรือว่าจากสวนหรือว่าจากตลาดนะครับในชุมชนนะครับเพื่อที่จะเอามาให้เด็กได้รับประทานกันหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าลูกๆของเรานะครับจะมีโภชนาการที่เต็มร้อยนะครับสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกยินดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้มีโรงเรียนนี้ต่อไปก็อยากจะฝากครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านวังแรงให้อยู่ในความรักนะครับความเมตตานะครับแล้วก็ความอนุเคราะห์จากทุกท่านเลยที่ได้มาชื่นชมนะครับโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวกับโรงเรียนของเราด้วยนะครับ
1: แล้วก็ผ่านไปวันของโรงเรียนบ้านวังแรงครับแต่หน้าที่ของเราคุณครูทั้ง5ยังไม่จบคุณครูทุกท่านยังคงต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับเช้าในวันถัดไปเป็นคุณครูที่ทำเพื่อเด็กๆให้เด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านและเป็นที่พึ่งให้กับคนในชุมชนรายการอาหารจานสุขขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของลูกหลานเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10 บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวณดาประไพสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบมูลนิธิสายใจไทยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทยพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและประติมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2570นายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก่อนสภากาชาดไทยนายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระ

พระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการสำเทอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพัชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์

นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมศึกษาสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์เวลา 14:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินเหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะ

ผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทรัฟเฟิลขาวโลกครั้งที่26สมทบมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมก็เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569ซึ่งองค์กรภาคพุทธบริษัทโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษามูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดพิธีมอบรางวัลมาตั้งแต่ปี2558เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อคัดสรรบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศโดยประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลที่ได้รับการคัดสรรที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องมีบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569ในสาขาต่างๆตามที่คณะกรรมการกำหนดเช่นพระสงฆ์นักธุรกิจนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนักเรียนนักศึกษาข้าราชการศิลปินหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมจำนวน192รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดพิษณุโลกบริษัท CBRE ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาบริษัทลากูน่าสาทรทาวเวอร์จำกัดโรงแรมบัญญัติกรุงเทพครอบครัววัจนะสาธิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดแคนอกวัดบางไผ่วัดไซใหญ่วัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมเมธีวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนากิตติกถาว่าด้วยเกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้อยู่ในธรรมกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์นานับประการอันเป็นแบบอย่างของคนดีซึ่งได้ทำความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้กับประเทศชาติเกียรติของคนดีนั้นแผ่กระจายแพร่สะพัดไปทั่วแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงหากชีพดับสลายแต่เกียรติคุณของท่านจะต้องแผ่ไพศาลสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรมคนทำงานที่เป็นประโยชน์ย่อมได้รับเกียรติความเคารพนับถือเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมศิษย์เก่าโชติเวศนายพิริยะพรพิริยะกุลชัยและคณะนางสิรินรีอัชรานนท์และคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทโอเวอร์กินเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดเกาะแก้วเกษดารามวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งตองจังหวัดตราดวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเจ็บเซนแอนด์เจสเซนประเทศไทยจำกัดโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยสมาคมนักเรียนเก่ามาเตเดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมอร์สรุ่นที่13และครอบครัวแสงเดือนฉายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลคลองแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองเม็กบ้านมะเขือบ้านบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามบ้านหายโศกบ้านโคกุงบ้านดอนกอกบ้านหัวสะพานบ้านหัวฝายบ้านหนองโกบ้านนาขามบ้านนาโพจังหวัดบุรีรัมย์และคณะคันเซซูชิหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณบ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้เวลา 17:00 น.ณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบริเวณบ้านปุลุรูหมู่3ตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวของอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิประลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่าน www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: านการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ

วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแดนดินปลายด้ามขวานทองและด้วยความเป็นเมืองแห่งความรักความหลากหลายของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตที่นี่จึงงดงามอยู่เสมอ

ตอนนี้นะคะทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะรางวัลนี้นะคะเขาก็ขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ wow. เดี๋ยววันนี้เขาทีมจะพามาหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมชุมชนเล็กๆนี้ถึงได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับชาติกันค่ะ yeah.

เราเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะร้านเฉาก๊วยโบราณเจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิมถ้าทีมเชื่อว่าความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ผู้มาเยือนพลาดไม่ได้เมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะ

ากเราลองสังเกตดูดีๆนะคะก็จะเห็นขม่าวควันที่จับตัวอยู่รอบบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาที่ทำให้ชาวกล้วยที่นี่เขามีความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงกระซิบบอกกันตรงนี้นะคะว่าขอให้โทรมาจองกันก่อนจะได้ไม่ผิดหวังค่ะอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะ

0: บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำเดือดๆสามารถต้มไข่ไก่ให้สุกได้ภายใน7นาทีค่ะโดยอุณหภูมิของน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะด้วยพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบอย่างได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่บ่อแช่น้ำร้อนใหม่แล้วก็อาคารทาราบำบัดตลอดจนอาคารสำหรับพักค้างคืนค่ะเดี๋ยวทีมจะพาไปเจอคนที่รู้จักที่นี่ดีกว่าใครนะคะตามมาเลย
1: ส่วนนั้นที่มีลูกกงเหล็กนะครับจะเป็นบ่อตาน้ำครับที่มีน้ำพุร้อน180องศานะครับสำหรับลวกไข
0: ่เฉพาะจุดตรงนี้ร้อนกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับที่เป็นตะแกรง3ตะแกรงนะครับก็นักท่องเที่ยวมาก็จะเอาไข่ไปลวกเป็นลักษณะไข่ออนเซ็นคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วปกติตอนแรกที่มันเป็นบ่อเล็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบถ่ายรวมกันเป็นบ่อใหญ่มันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อะคะ
1: ก
0: ็แต่ละบ่อไม่เท่ากัน
1: อยู่ที่แต่ละจุดครับว่าตาน้ำที่ออกมามันร้อนแค่ไหนครับสำหรับบ่อนี้ก็สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่เท้าผ่อนคลายนะครับว่ามันมีคุณสมบัติสามารถให้รักษาโรคผิวหนังได
0: ้
1: แล้วก็คลายเมื่อยตัวได้ด้วยครับ
0: ตอนนี้อุณหภูมิกำลังดีเลยนะคะนี่จะอยู่ประมาณกี่องศาคะ
1: ประมาณ40องศาครับ
0: อ๋อเหมือนอาบน้ำร้อนที่บ้านแช่น้ำที่บ้าน
1: ผ่อนคลายเวลาเดินเยอะๆเนาะไปท่องเที่ยวจากข้างในมาแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ครับ
0: อ๋อดีเลยอ่ะพี่ผู้ใหญ่คะแล้วปกติที่เนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นแบบหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนอ่ะจะเป็นแบบคนที่ไหนที่เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ตรงนี้
1: ดั้งเดิมถิ่นคนแรกๆที่เข้ามาก็จะเป็นคนจีนครับ
0: อืม
1: ยกมาจากเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นพวกคนอีสานครับแล้วก็คนใต
0: ้อ๋อมีคนอีสานมาถึงนี้ด้วยเหรอ
1: มีครับ
0: อ๋อเ
1: หมือนกับที่ว่าตั้งลกลากเรียกว่าเป็นซอยอีสานเลย
0: จริงเหรอคะ
1: ก็ชุมชนคนล่าสุดก็เป็นชาวเขาครับเขาลาหูมาจากทางแม่ฟ้าหลวงครับ
0: โอ้มาไกลจังเลยอ่ะ
1: ใช่ครับทั้งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนเนา
0: ะ
1: คนไทยพุทธมุสลิมมาลายูแล้วก็คนเขาลาหูครับ
0: อืมเรามีสามารถไปเที่ยวแบบว่าหมู่บ้านคนเผ่าด้วยไหมคะ
1: ได้คร
0: ับ ได้เหรอ
1: ใช่ครับไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับ
0: เอ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะ
1: อาหารดั้งเดิม
0: ค่ะแต่ว่าเรามีที่เที่ยวตรงไหนอีกบ้างคะในชุมชนนี
1: ้นอกจากบ้านบ่อน้ำร้อนที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านน
0: ะ
1: เวลามีกิจกรรมก็มาจัดที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีสวนไม้ดอกเมืองหนาวนะคร
0: ับ โอ้
1: เป็นแค่สวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต้
0: แสดงว่าอารมณ์จะเหมือนแบบเมืองหนาวตามภาคเหนือที่เราแบบเคยไปเที่ยวๆกันแบบนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับก็มีการมีโรงเรือนในการปลูกดอกไม้ด้วยอุณหภูมิก็ประมาณ18องศาครับแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็800เมตร
0: ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอุโมงค์ประวัติศาสตร์ปีนิดนะครับของท่านผู้ร่วมบรรณาธิการไทยนะครับที่เขาได้มอบตัวแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ว่าจะส้มโชกุนนะครับสวนทุเรียนมูซันคิง
0: เราเคยได้ยินเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบว่าจังหวัดยะลาเบตงส้มดังใช่ไหมส้มโชกุนทุเรียนเบตง
1: นอกจากนั้นก็ยังมีพวกปลานิลสายน้ำไหล
0: อ๋ออันนี้ก็ได้ยินอันนี้เคยได้ยินเลยเพราะว่าเป็นของขึ้นชื
1: ่อ
0: ของที่นี
1: ่เป็นการเลี้ยงแบบน้ำไหลเวียนตลอดให้ปลามีเขาเรียกว่ามีความอร่อยครับไม่เหม็นกลิ่นคาวของปลาครับ
0: พี่ผู้ใหญ่คะแล้วอันนี้ทำไมถึงที่นี่เขาถึงได้แบบได้รางวัล1ใน10ชุมชนต้นแบบอะคะ
1: ก็อย่างที่เล่าให้น้องทัพทิมฟังไปว่าเรามีเขาเรียกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรร
0: ม
1: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเชิญประวัติศาสตร
0: ์
1: ทางศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีสิ่งทันต่างหรือว่าครบวงจรตามเค้าเรียกตามแบบที่กระทรวงเค้ากําหนดมาครับ
0: แล้วปกติก่อนที่เราจะแบบจัดตั้งชุมชนที่จะรวมตัวกันได้เพราะว่าเข้าใจว่าคนแต่ละหลากหลายเชื้อชาติกว่าจะมารวมตัวกันได้อ่ะก็ยากพอสมควรนะ
1: ก็เราเค้าเรียกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบค่อยทีค่อยอาศัยกัน
0: ค่ะ
1: ทําให้เราอยู่กันได้แบบความสามัคคีก็พึ่งพาอาศัยกันโดยไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันครับ
0: ก่อนที่เราจะแบบก่อตั้งเป็นแบบจัด

0: เป็นชุมชนคุณธรรมหรือว่าเป็นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลานานไหมคะ
1: มันเป็นการเรียกว่าอะไรครับสะสมมาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่ามาก่อตั้งปั๊บก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมในชุมชนของเรานะครับก็แต่ละกลุ่มนะครับอย่างชนเชื้อสายจีนนะครับก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งจะเป็นเจ้าของสวนลูกสวนไร่นาอย่างสวนทุเรียนสวนยางพารานะครับแล้วก็ส่วนคนอีสานนี่ก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งแล้วก็จะเป็นการเข้าวัดการทำบุญนะครับส่วนมุสลิมก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เขาจะเข้ามัสยิดนะสำหรับเขานะครับส่วนคนเผ่าลาหูครับส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์หลักครับก็จะมีโบสถ์คริสต์ก็คือแต่ถึงทุกคนจะอยู่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน
0: ครับ
1: แต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเรียกว่าปองดองสามัคคีซึ่งผ่าใส่ซึ่งกันและกันเพิ่มก็คือคนไทยเชื้อสายจีนด้วย
0: ค่ะ
1: แต่ก็นับถือเขาเรียกว่ามีศาลเจ้าประจำหมู่บ้านด้วยครับ
0: สี่เลยนะเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะเป็นแบบรวมแบบสี่พระหูวัฒนธรรมไม่ใช่แค่สามนะคะ
1: มีความพิเศษกว่าที่อื่นครับ
0: แล้วอย่างนี้ที่ต่อไปทีมควรไปที่ไหนดีคะ
1: ที่ต่อไปก็น่าจะไปใกล้ๆนี้นะครับสวนส้มช้างโชกุนนะครับ
0: เราไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยเหรอเขามีแบบส้มออกทั้งปีเลยเหรอคะหรือว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาต้องมาแบบเป็นช่วงเป็นหน้าเป็นฤดูเขาหรือเปล่าแล้วส้มจะออก
1: คือส้มครับจะแต่เราสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดเวลานะครับแต่ที่ส้มที่ออกส่วนใหญ่จะออกช่วงพฤศจิกาธันวามกรากรุมภานะครับช่วงที่ใหญ่ครับ
0: ป่ะเราต้องไปชิมส้มสดๆจากต้นให้ได้

เห็นวิวขั้นบันไดแบบนี้นะคะอาจจะคิดว่าเราอยู่กันที่ภาคเหนือแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะพื้นที่กว่า170ไร่ที่เห็นอยู่นี้คือพื้นที่ของสวนส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยส้มโชกุนของที่นี่นะคะก็เกิดจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างส้มบางมดกับส้มจีนบิงก้า

กำเนิดเดิมของส้มโชกุนนี้อยู่ที่ยะลาแต่เมื่อนำมาปลูกที่เบตงเนี่ยส้มโชกุนที่ได้กลับมีรสชาติที่ดีที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวชุมชนเลยค่ะ

เสื้อตัวนี้นะคะคือเครื่องแต่งกายของชนเผ่าลาหูหรือชาวมูเซอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ตั้งชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า500คนเลยล่ะค่ะพวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายรวมไปถึงประเพณีต่างๆเพื่อสืบทอดมรดกจากรุ่นสู่รุ่นให้ดีที่สุดชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลานี้นะคะเปลี่ยนไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไทยชาติพันธุ์จีนชาติพันธุ์มลายูหรือชนเผ่าลาหูซึ่งคนในชุมชนต่างก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจไมตรีนำไปสู่ความพร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาชนให้เข้มแข็งจนได้รับการเรียกขานว่าเบตงคือต้นแบบเมืองสมานฉันท์ค่ะด้วยสภาพพื้นที่ของเบตงที่เป็นเขาสูงซะส่วนใหญ่นะคะการทำเกษตรต่างๆบางครั้งก็ต้องทำแบบขั้นบันไดโดยนอกจากสวนส้มขั้นบันไดแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลี้ยงปลาแบบขั้นบันไดด้วยค่ะโดยเขาจะใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาสันกลาคีรีมาเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบขั้นบันไดโดยจะมีน้ำไหลผ่านต่อเนื่อง24ชั่วโมงที่อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเฉลี่ยไม่เกิน24องศาตลอดทั้งปีค่ะทำให้ปลานิลที่นี่ไม่คาวไม่เหม็นกลิ่นดินโคลนแล้วก็มีเนื้อที่แน่นอร่อยค่ะ

แหมเผลอแป๊บเดียวนะคะได้เวลามื้อเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ร้านปลานิลสายน้ำไหลโกงิ๋วนะคะเขาว่ากันว่าปลานิลสายน้ำไหลที่เบตงเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วก็ขึ้นชื่อมากที่สุดอยากรู้แล้วสิว่าทำไมไปชิมกันดีกว่าค่ะนอกจากเมนูจากปลานิลสายน้ำไหลแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูเลิศรสอยู่ตรงนี้อีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุยปลานิลมีเบตงผัดผักน้ำและผักกูดผัดกะปิต้องบอกนะคะว่าอร่อยแบบตะโกนอร่อยมาก

อิ่มอร่อยกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาเช็คอินกันที่นี่ค่ะสวนหมื่นบุปผาสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในตำบลตะเนาะแมเราะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเบตงเลยค่ะโดยที่นี่นะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

อรุณสวัสดิ์ค่ะตื่นเช้ามารับบรรยากาศที่สดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนกันอย่างเต็มปอดนะคะวันนี้ทีมขอเอาใจนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ด้วยการพามาที่นี่ค่ะอุโมงค์ปิยมิตรอุโมงค์ปิยมิตรตั้งอยู่ที่บ้านปิยมิตร1ตำบลตะเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2520ใช้ระยะเวลาสร้าง3เดือนโดยใช้50คนในการขุดมีความยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะแต่เดิมอุโมงค์ดินแห่งนี้นะคะเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัวแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายาอุโมงก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่างๆตามการใช้งานค่ะโดยตลอดอุโมงนี้เราก็จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ

และสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุโมงค์ปิยมิตรนั่นก็คือพื้นที่ป่าของที่นี่ค่ะโดยเฉพาะต้นไทรพันปีรุกขมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะจังหวัดยะลาเป็น1ใน4จังหวัดของไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยคิดเป็นจำนวนมากถึง 75.42 รองลงมาก็คือศาสนาพุทธ 24.25 และศาสนาอื่นๆอีก 0.33 ค่ะวัดบ่อน้ำร้อนหนึ่งในวัดพุทธของจังหวัดยะลาแห่งนี้จึงมีความโดดเด่นน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะ

ผู้ที่มีความศรัทธาในสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่ทวดนะคะเพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะชอบกินทุเรียนนะคะเราทีมแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าเขาเลยแพลนทริปแล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะสวนทุเรียนศักดิ์ศรีทุเรียนเสด็จน้ำพันมูซานคิงของสวนทุเรียนศักดิ์ศรีนี้นะคะว่ากันว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดีของมาเลเซียที่คนรักทุเรียนต้องลองชิมเพราะว่ามีรสอร่อยมากค่ะเนื้อแห้งสีเหลืองเข้มไม่มีเส้นใยเม็ดรีบมีกลิ่นหอมรสสัมผัสเนี่ยนะคะนุ่มเหนียวเนียนรสชาติหวานมันอร่อยครบเครื่องเลยค่ะอร่อยมากค่ะหอมมากกลิ่นมันแบบหอมสุดๆเลยอ่ะคนชอบทุเรียนก็ห้ามพลาดเลยฟินหมู่บ้านกม4อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี้นะคะถือเป็นถิ่นอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนฮักกาหรือจีนแคะที่เรียกว่าบ้านกม4เนี่ยเนื่องมาจากมีระยะทางอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ4กิโลเมตรค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นพื้นที่ที่หมายปองในการลงหลักปักฐานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียค่ะต้นตระกูลลู่ที่ได้สร้างบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนะคะออกแบบมาจากแบบตัวอักษรจีนที่ออกเสียงว่าเกาหมายถึงสูงค่ะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปที่สำคัญนะคะบ้านโบราณหลังนี้สร้างด้วยการเข้าสลักโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวเลย

ทุกๆสถานที่ย่อมมีเรื่องราวในตัวของมันเองและที่นี่ค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาไม่ได้มีเพียงเรื่องเล่าผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีเกษตรและชุมชนชาวบ้านเท่านั้นนะคะหากแต่ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพหุวัฒนธรรมอันกลมเกลียวที่สร้างเอกลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่รู้จบเลยค่ะแห่งนี้พร้อมเสมอที่จะต้อนรับทุกๆคนให้มาเที่ยวมายน1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเอาทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวีมีสุขจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการนอนหลับรู้จักความผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะหลับที่พบบ่อยเช่นโรคนอนกรนหยุดหายใจโรคนอนไม่หลับและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ตนเองหรือคนรอบข้างที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับได้เพื่อได้ตระหนักถึงอาการที่ควรต้องเข้ารับการปรึกษาและรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งในวันนี้รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกยังคงนำเสนอการบรรยายจากการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวีมีสุขเป็นตอนที่2ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่1นอนกรนหยุดหายใจสาเหตุการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนการรักษาแบบไม่ผ่าตัด2. นอนกรนหยุดหายใจการรักษาด้วยการผ่าตัดและ 3. สร้างเสริมสุขอนามัยการนอนหลับ
1: ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการนอนหลับโดยที่เป็นการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆหลายๆสาขาวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุรแพทย์สาขาโรคระบบการหายใจนะคะอายุรแพทย์สาขาศาสตร์วิทยารวมไปจนถึงภาควิชาโสตนาสิกลาลิงส์นะคะแล้วก็มีภาควิชากุมารภาควิชาจิตเวชทันตกรรมก็มาร่วมกับเรานะคะวิสัญญีรวมไปจนถึงภาควิชาสรีรวิทยานะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีความเป็นองค์รวมมากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของคนไข้ค่ะ
0: ช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อนอนกรนหยุดหายใจสาเหตุการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนการรักษาแบบไม่ผ่าตัดโดยอาจารย์แพทย์หญิงพิมลรัตนาอัมพวันจากสาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: วันนี้ที่จะพูดในเรื่องของกรนนะคะกรนที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้ากรนธรรมดาก็คงไม่เอามาพูดกันนะคะก็ขอย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนไม่ได้มีความสำคัญยิ่งหย่อนไปกว่าอาหารและก็การออกกำลังเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่ใช้เวลาไปอย่างน้อย1ใน3ของชีวิตคนละปกติ24ชั่วโมงเนี่ยก็จะนอนประมาณ8ชั่วโมงโดยประมาณที่ว่า 7-9 โดยเฉลี่ยนะคะก็มันก็เลยมีความสำคัญมากๆเป็นปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงสุขภาพดีทั้งกายและใจได้นะคะการนอนที่ดีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะการนอนที่ดีก็ต้องมีทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาเราพูดถึงอะไรที่ดีๆก็ต้องมีทั้งปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไปการนอนหลับก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมีทั้งในเรื่องของปริมาณที่เพียงพอนะคะสำหรับวัยผู้ใหญ่ก็อย่างที่บอกกันก็คือค่าเฉลี่ยมันอยู่เท่านี้แต่แต่ละคนจะต้องการเท่าไหร่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะบางคนนอน5ชั่วโมงแล้วแฮปปี้ดีตื่นมามีคุณภาพชีวิตไม่มีความง่วงนอนอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่บางคนอาจจะต้องการมากกว่า9ชั่วโมงอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าเราต้องการการนอนที่กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือในเรื่องของคุณภาพการนอนในเรื่องของปริมาณมันวัดกันง่ายเรารู้แล้วล่ะว่าเมื่อคืนนี้เรานอนมากี่ชั่วโมงแต่เราไม่รู้หรอกว่าคุณภาพการนอนของเราดีหรือไม่ตราบใดที่เราตื่นมาแล้วเราสดชื่นในตอนกลางวันสมรรถภาพการทำงานเราโอเคเราไม่มีโรคประจำตัวอะไรเยอะแยะมากมายไม่ง่วงเหงาหาวนอนไม่มีความอ่อนล้าในตอนกลางวันเราเชื่อว่าคุณภาพการนอนเราดีนะคะแต่ถ้าตอนคืนนั้นๆจำนวนชั่วโมงแล้วก็คิดว่าเรานอนพอแล้วคิดว่าได้7ชั่วโมงละ8ชั่วโมงละแต่ตื่นมาก็ยังมีความรู้สึกอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเลยไม่สดชื่นนะคะเราก็ต้องมองหาแล้วว่าคุณภาพการนอนของเรามีปัญหาไหมนะคะการหายใจสิ่งที่เป็นปัญหาที่จะพูดในวันนี้ก็คือสิ่งที่มารบกวนการนอนหลับของเราเนี่ยเกิดจากการหายใจที่ผิดปกติเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าการหายใจของคนเราเวลาเรานอนหลับเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะคะคือจริงๆคนเราทั่วไปปกติเวลาเรานอนหลับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับที่มีความแตกต่างชัดเจนจากการที่เราตื่นอยู่มี2อย่างหลักๆนะคะอันแรกก็คือท่านั่งเป็นการนอนอันนี้เหมือนแบบกำปั้นทุบดินนะคะคือคนเราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะนั่งหลับก็ได้ยืนหลับก็ได้นะคะแต่ท่านอนที่ท่าหลับที่เราเหมาะสมสำหรับมนุษย์คือฮิวแมนเนี่ยนะคะเป็นท่าพอเราคนหลับเนี่ยร่างกายจะขาดการทรงตัวก็คือกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงไปเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถทรงตัวได้ท่านอนที่เหมาะสมก็เลยเป็นท่านอนลงไปเพื่อหลับนะคะจริงๆเราใช้คำว่านอนในความหมายทดแทนคำว่าหลับจริงๆสองคำนี้มันแยกกันเราจะนั่งหลับยืนหลับกินอยู่แล้วหลับอะไรเงี้ยได้แต่ว่าเราส่วนใหญ่จะนอนหลับเพราะฉะนั้นคือโพซิชันนะคะท่าทางเปลี่ยนไปแน่ๆหนึ่งท่าการที่ท่าทางเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับการหายใจของเราได้เพราะว่าลิ้นตามแรงโน้มถ่วงก็จะเกิดการตกลงไปปิดทางเดินหายใจ

ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันที่สองที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างการตื่นกับการหลับก็คือการขาดการตื่นพูดแล้วดูจะงงการหลับก็คือการขาดการตื่นก็คือ loss of wakefulness ก็คือสมองปกติเราเนี่ยจะส่งสัญญาณกระตุ้นมาเพื่อให้เราเกิดการตื่นตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณนั้นหายไปคือ wakefulness มันหายป้ามเนื้อทั้งหลายก็จะเริ่มผ่อนคลายการกระตุ้นของสมองจากการตื่นเนี่ยมันจะทำให้เราหายใจเยอะขึ้นคือแค่เราตื่นเนี่ยเราก็หายใจแล้วนะคะไม่ว่าคนเรามันจะกั้นยังไงก็ไม่ได้นะคะถ้าเราตื่นอยู่ตราบใดที่เราตื่นอยู่เราจะมีการหายใจแบบประสาทอัตโนมัติอันนี้คือเป็นสิ่ง2อันที่หายไประหว่างการหลับของเราก็คือโพซิชันเปลี่ยนแล้วก็ wakefulness หายไปนะคะทำให้เกิดการคนลิ้นก็ตกลงไปเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดปัญหาตามมาก็คือด้วยโพซิชันที่เปลี่ยนด้วยท่าทางการนอนที่เปลี่ยนลิ้นตกลงไปมากขึ้นกล้ามเนื้อจากเดิมที่มันมีกล้ามเนื้อความตึงตัวจากการกระตุ้นของสมองให้ตื่นตัวอยู่ก็เกิดการลดน้อยถอยลงไปทางเดินหายใจที่มันเคยใหญ่อยู่ก็เกิดการเล็กลงตีบแคบลงก็คือท่อลมของที่ใช้ในการหายใจมันดูเล็กลงเกิดอะไรขึ้นคะก็นึกถึงสภาพเวลาเราผิวปากเวลาเราผิวปากทำปากกว้างๆผิวผ่าออกไปเป็นไงคะไม่มีเสียงแต่ถ้าเราทำให้ปากมันเล็กลงทำปากจู๋ๆมันก็มีเสียงวิวออกไปเป็นเสียงผิวปากอันนั้นคือลักษณะของการเกิดลมหมุนวนนะคะเสียงผิวปากเสียงอะไรที่ออกตามรูคลุยรูปี่ทั้งหลายอันนั้นคือ turbulent flow นะคะพอมันเกิดการหมุนวนเกิดอะไรขึ้นคะอะไรที่มันอยู่แถวๆนั้นที่มันมีลมหมุนวนก็เกิดการพัดสะบัดโบกนะคะอะไรที่โบกได้โบกหมดนะคะอันที่เป็นลิ้นไก่เพดานอ่อนสะบัดได้มันก็เกิดการสั่นกระพือก็เกิดเป็นเสียงกรนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเสียงกรนเป็นสิ่งแรกที่เป็นตัวเตือนแล้วว่าทางเดินหายใจมันเล็กเกินไปทำให้จากลมที่มันควรจะวิ่งกันแบบชิวๆโล่งๆกลายเป็นว่าเกิดเป็น turbulent flow ขึ้นมาก็เกิดเป็นเสียงกรนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าเสียงกรนเป็นเรื่องปกติไหมณปัจจุบันเสียงกรนอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการขาดอากาศยังไม่นับว่าเป็นโรคแต่บอกได้เลยว่าเสียงกรนมีเมื่อไหร่แสดงว่าทางเดินหายใจของท่านเริ่มไม่ใหญ่เพียงพอแล้วนะคะเริ่มมีปัญหานิดนึงละแต่ถามว่าจะถึงขั้นต้องรักษาไหมก็ต้องดูว่าเป็นโรคไหมนะคะก็จะถือว่าเป็นปกติไหมก็ถ้ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแคบลงเรื่อยๆมันไม่ใช่เฉพาะเสียงกรนละมันก็จะเริ่มดึงยังไงก็ลมเข้าไม่ได้ใช่ไหมก็ทำให้เกิดการต้องใช้แรงมากขึ้นมากขึ้นแต่สิ่งที่ในบางคนเกิดปัญหาคือไม่ว่าจะใช้แรงยังไงก็แล้วแต่ไม่สามารถเอาชนะแรงต้านทานนั้นได้ดึงยังไงก็ดึงไม่เข้าเกิดการขาดอากาศมากขึ้นนะคะเกิดการออกซิเจนจากภายนอกไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ก็เลยแบ่งประเภทของคนนอนกรนออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือ1นอนกรนธรรมดาถามว่าผิดปกติไหมก็มีนิดๆแล้วล่ะถึงแม้จะไม่ทำให้เกิดปัญหากับเขาออกซิเจนเขายังโอเคสมองเขายังโอเคแต่อย่างน้อยคนนอนข้างๆไม่โอเคถูกไหมคะอันนี้สิ่งที่เป็นปัญหามากๆก็คือเชื่อว่าเป็นท่านที่นั่งอยู่ในส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะคะเป็นสตรีนะคะเชื่อว่าที่มาฟังวันนี้ไม่ใช่โรคของท่านแต่ฉันทนคนข้างๆไม่ได้แล้วฉันอยากจะมาฟังเรื่องนอนกรนละเผื่อจะไปจัดการกับคนข้างเคียงได้นะคะก็คือนอนกรนธรรมดาไม่รู้ธรรมดาจริงไหมนะคะก็คืออย่างน้อยทำให้เกิดความหนวกหูคู่สมรสนอนไม่ได้นะคะอีกประเภทก็คืออย่างที่บอกก็คือหายใจยังไงก็เอาสู้เอาชนะเอาลมเข้าไปในร่างกายไม่ได้ลักษณะอย่างนี้เรียกว่านอนกรนที่มีการหยุดหายใจนะคะหรือชื่อภาษาฝรั่งนะคะ obstructive sleep apnea ชื่อย่อๆว่า OSA นะคะแล้ว2โรคนี้จะแยกได้ยังไงเพราะก็กรนทั้งคู่นะคะสิ่งที่เป็นตัวแยกได้คร่าวๆที่ท่านแอบจะอาจจะสังเกตได้นะคะก็คือข้อแรกอาศัยอาการในตอนกลางคืนก็คือลองไปแอบจับสังเกตดูหรือว่าถ้าเราเป็นตัวคนไข้ก็ลองให้คนอื่นที่มานอนด้วยกับเรามีสังเกตดูนะคะว่ามีอาการอย่างนี้ไหมนะคะเช่นอาการตอนกลางคืนก็คือเสียงกรนดังมากๆดังแบบสุดๆดังแบบเขาเรียกว่า disruptive ดังจนแบบสุดจะทานทนดังจนหนวกหูคนอื่นเขาลักษณะอย่างนี้ก็คือมักจะบ่งว่ามักจะมีปัญหาในการหายใจละนะคะก็ทำให้คนหนึ่งก็ไม่รู้สึกมีปัญหานะคะชีวิตมีสุขอยู่นะคะนอนอ้าปากหลับไม่ได้ทั้งคืนกลายเป็นอินซอมเนียแทนนะคะก็คือนอนไม่หลับแทนนะคะเปรียบประหนึ่งมันมีนอนด้วยแล้วก็มีโทรโข่งอยู่กับคนข้างๆนะคะอันอื่นที่อาจจะสังเกตได้โดยเฉพาะพวกเราๆที่เป็นบุคลากรใกล้ชิดทางการแพทย์เลยนะคะอยู่ในโรงพยาบาลมาตลอดเราอาจจะสังเกตได้ว่าคนไข้มีหน้าตาเขียวคล้ำนะคะคือขาดออกซิเจนนะคะเหมือนคนแบบโดนแขวนคอลักษณะแบบนั้นแต่มันก็เขียวเป็นพักๆเดี๋ยวเขียวแล้วก็แดงเขียวแล้วก็แดงได้นะคะเป็นพักๆแล้วแต่การหายใจของเขาอีกอันนึงคืออันนี้คือมือนะคะถ้าเราแอบดูเล็บ
ตัวเล็บจะเป็นตัวที่บอกได้ดีนะคะเพราะเล็บมันจะเป็นตัวที่มันบางแล้วมันสามารถมองเห็นสีได้ชัดนะคะอันนี้เป็นสีของคนผิดปกติก็จะแบบม่วงๆคล้ำๆนะคะส่วนอันนี้ก็แดงดีอันนี้คือปกตินะถ้าเราเห็นคู่สมรสเรากรนพร้อมกันหน้าอย่างนี้ได้เลยนะคะรีบมาตรวจนะคะแล้วก็หรือว่าลักษณะของการกรนหรือว่าลักษณะรูปแบบของการหายใจมีหายใจมั่งหยุดมั่งเป็นพักๆนะคะกรนแล้วก็เงียบไปเหมือนจะจะดีละแต่หันไปยังกึกๆๆอยู่แต่ไม่มีเสียงการที่ไม่มีเสียงยิ่งซ้ำร้ายกว่าเสียงกรนถูกไหมคะการไม่มีเสียงคือลมมันไม่สามารถผ่านได้ละไม่มีการอะไรไม่มีลมพัดโบกไม่มีการสั่นกระพือของลิ้นไก่อีกต่อไปคือหยุดหายใจไปเรียบร้อยแล้วและจังหวะที่เห็นได้ชัดเจนของคนที่เป็นโรคเหล่านี้คืออะไรคะจะมีคล็อกใหญ่ขึ้นมาคล็อกนึงเหมือนจะมีคล็อกเหมือนมีน้ำมูกน้ำลายอะไรคล็อกอันนี้ทุกคนพยักหน้าฉันเจอสามีฉันอะไรเงี้ยเนาะก็คืออันนี้จะเป็นค่อนข้างถ้าเห็นอย่างนี้มาได้เลยนะคะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแน่ๆแต่จะมากน้อยหรือเปล่าหมายถึงดัชนีการหยุดหายใจมากขนาดไหนต้องไปตรวจกันอีกทีนะคะแล้วก็สาเหตุของความง่วงก็ต้องไปดูก่อนถ้าคนที่ตอบแล้วดูรู้สึกว่ามีความง่วงเยอะต้องถามคำแรกที่ต้องถามเลยเวลานอนในการพักเวลาเรานอนเนี่ยเพียงพอไหมนะคะอันที่สองนอนก็โอเคแหละแต่ระหว่างนั้นมีรบกวนเป็นระยะนะคะวัยนี้เชื่อว่าไม่ค่อยโดนละส่วนใหญ่จะเป็นในวัยช่วงแบบ30 20ปลายๆช่วงที่มีลูกอ่อนใช่ไหมคะอันที่3เขาเปลี่ยนช่วงเวลาไหมนะคะโดยเฉพาะพวกที่เดินทางบ่อยๆข้ามระยะเวลาไกลๆเขาเรียกว่าข้ามไทม์โซนเยอะๆเช่นไปอเมริกากลับมาญี่ปุ่นไปนู่นไปนี่นะคะข้ามทำให้นาฬิกาของเราในสมองกับนาฬิกาบนพื้นโลกเป็นคนละนาฬิกากันนะคะมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับนิดนึงเขาเรียกว่าเจ็ตแลกนะคะก็ต้องมองหาก่อนว่าเป็นเพราะง่วงอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็อาการอื่นๆที่อาจจะพบร่วมได้นะคะในกรณีที่มีนอนกรนเช่นนอนบางคนเล่าเองเลยว่าเหมือนแบบตื่นมาแล้วเหมือนสำลักน้ำลายกลางดึกนะคะนอนแล้วก็ขึ้นมาเหมือนแบบสำลักแล้วก็ตื่นมาไอสักพักหนึ่งก็กลับลงไปนอนต่อได้จังหวะที่สำลักน้ำลายจังหวะนั้นคือจังหวะที่เรากลับมาหายใจใหม่แล้วน้ำลายที่มันสอๆอยู่ตามคอหอยเราก็พรวดเข้าไปในหลอดลมด้วยนะคะอันต่อมาตื่นมาปวดมึนศีรษะนะคะนี่ค่ะตื่นมาต้องสดชื่นเพราะร่างกายพักผ่อนสมองพักผ่อนมันควรจะต้องตื่นมาไม่ปวดหัวกลายเป็นว่าตื่นนอนปวดหัวหนักกว่าเดิมนะคะอันต่อมานอนยังไงก็ไม่สดชื่นอยู่ดีนะคะไม่มีเรี่ยวแรงความจำถดถอยนะคะแล้วก็ขี้โมโหถ้าดั้งเดิมไม่เคยเป็นนะคะแต่ถ้าเป็นมาตั้งแต่สาวนี่คงพูดยากนะคะเช่นขี้โมโหหงุดหงิดคือพวกนี้จะมีปัญหาในการเข้าสังคมนิดนึงเป็นคนแบบเขาเรียกโมโหง่ายกระตุ้นง่ายต่อมไวนะคะพวกนี้ต้องมองหาก่อนเพื่อนเราคนนี้ไม่เคยเป็นเลยอยู่ดีๆทำไมช่วงนี้มาศิริราชอาวุโสทีไรเขาฉุนเฉียวกับเราพูดไม่เข้าหูปุ๊บหงุดหงิดใส่เราอย่างนี้พาเขาไปตรวจนะคะว่าเขาเป็นโรคนี้ไหมนะคะอีกอันปัสสาวะบ่อยกลางดึกหลับไปแล้วปัสสาวะทั้งคืนเลย2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะคะบ่อยมากนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้นะคะอีกอันสุดท้ายนะคะสมรรถภาพทางเพศลดลงความรู้สึกหายหมดเลยนะคะพอดีมีแต่ผู้หญิงคงไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าเป็นคนไข้เด็กอาจจะมาแสดงออกด้วยอาการของปัสสาวะลดที่นอนทั้งที่เลยวัยที่ควรจะลดที่นอนได้ละควรจะอธิบายเรียกพ่อเรียกแม่หรือตื่นมาปัสสาวะได้ดีก็เริ่มกลับมานะคะแล้วก็ในเด็กบางรายแทนที่จะมีความง่วงในตอนกลางวันนะคะเด็กอาจจะมีการแสดงออกที่ตรงกันข้ามกับผู้ใหญ่เพราะว่าเวลาเราง่วงเราทำไงคะผู้ใหญ่ถ้าเราอยากจะทำให้เราผ่านพ้นกิจกรรมนั้นไปได้แล้วก็เขย่าตื่นอะไรเงี้ยวิ่งเล่นเดินสักหน่อยนึงนะคะเด็กก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันก็กลายเป็นเด็กซนวิ่งปูดปาเขาพยายามจะชดเชยความง่วงของเขาด้วยการทำให้ตัวเองซุกซนหลบไม่ให้หลับนะคะอันนั้นก็อาจจะมาแบบนี้ได้นะปัจจัยเสี่ยงมีกลุ่มคนกลุ่มไหนบ้างที่เสี่ยงนะคะคิดว่าเพศไหนเสี่ยงคะเพศชายค่ะถูกต้องนะคะเพศชายเป็นเพศที่น่าสงสารเสี่ยงทุกโรคหัวใจโรคอัมพาตทุกอย่างเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเสมอผู้ชายอายุสั้นกว่าผู้ชายก็สุดท้ายก็เป็น OSA หมายถึงว่าเป็นโรคนอนกรนหยุดหายใจได้มากกว่านะคะอันที่สองอ้วนอย่างนี้คงชัดเจนตัวใหญ่นะคะแต่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วความอ้วนก็เป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าในคนของทางประเทศไทยทางเอเชียเขาพบว่าความอ้วนก็เป็นปัจจัยเหมือนกันแต่ไม่สำคัญมากเท่ากับลักษณะของโครงสร้างใบหน้าคือเหมือนค่าโครงสร้างเขาเป็นคนเล็กๆคางเล็กๆหน้าเล็กๆเขาต้องหุ่นต้องแบบเพอร์เฟกต์มากแบบดัชนีมวลกายต้องเล็กมากๆถ้าเหมือนก็ตามที่เขาท้วมนิดเดียวปุ๊บเกิดปัญหาเลย
พราะนั้นก็คือเหมือนเราเกิดมาเพื่อต้องผอมเราเคยเห็นเอเชียคนเอเชียส่วนใหญ่คือพยาคือไม่ใช่พยายามจะผอมดัชนีมวลกายของเราโดยเฉลี่ยจะเล็กกว่าดัชนีมวลกายของคนทางชาติตะวันตกเพราะอะไรคะเพราะพวกที่ตัวใหญ่ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วถูกไหมครับมันเป็น natural selection ความหมายคือถ้าเผ่าพันธุ์นั้นมีปัญหาในเรื่องของปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เสียชีวิตเร็วกลุ่มนั้นก็จะหายไปหายไปแล้วก็ต้องซีเล็กแต่คนที่ผอมๆมานะคะอันต่อมารอบคอวัดเน็กไทนะคะมีใครใส่สูทใส่เน็กไทรอบคอถ้าเกิน17นิ้วคุณพี่ๆผู้หญิงอาจจะซื้อเสื้อให้สามีนะคะถ้าวัดรอบคอแล้วโอ้โหใหญ่บึก17นิ้วอัพเป็นไงคะพามาตรวจได้เลยเหมือนกันนะคะรอบคอยิ่งใหญ่ยิ่งมีปัญหาเพราะการใหญ่ของคอไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกถูกไหมคะเวลาเรามีไขมันไปพอกแล้วก็พอกทั้งด้านนอกและด้านในนะคะมันเลือกไม่ได้นะคะมันไม่ต้องขอเป็นโดนัทพองด้านนอกไม่ได้มันเหมือนโดนัทชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะรูมันก็จะเล็กลงนะคะก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงอันต่อมาเป็นโรคทางกายนะคะพวกภูมิแพ้มีฤทธิ์สีดวงมีอะไรมาอุดทำให้การหายใจมันไม่โล่งนะคะก็ทำให้เกิดการนอนกรนได้หยุดหายใจด้วยหรือเป็นโครงสร้างในเรื่องของสันจมูกคดหายใจได้ข้างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งก็ตันไปนะคะก็เกิดการเสียงกรนได้อันนี้ต่อมทอนซิลโตนะคะดูนิดหนึ่งอันนี้เป็นอ้าปากนะคะแล้วนี่เป็นลิ้นไก่เห็นนะคะแดงด้วยนะคะตรงบอลล์มเลยอ้าปากดูก็ได้ค่ะถ้าอ้าปากเห็นลิ้นไก่อย่างที่เขาพูดกันอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วอันนี้ไม่เป็น OSA นะคะแต่ถ้าอ้าปากก็ไม่เห็นลิ้นไก่อย่างเงี้ยเข้าไปบางทีมองไม่เห็นเลยนะคะตรงเนี้ยลิ้นมันไปบังขอบหมดเลยอย่างนี้เป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคละนะคะอันนี้ลิ้นโตเกินไปนะคะโตจริงๆใครๆก็เห็นนะคะถึงไม่ใช่แพทย์ก็เห็นนะคะลิ้นใหญ่จนล้นออกมาจากปากนะคะเด็กส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทางผิดปกติทางเมตาบอลิกพวกไทรอยต่ำพวกนี้มันจะมีลิ้นโตขึ้นมาได้หรือว่าเป็นโรคบางโรคที่ทำให้มีเนื้อเยื่อสะสมเพิ่มมากขึ้นเช่นมีพวกสารแป้งไปสะสมพวกนั้นนะคะลิ้นก็โตได้นะคะก็มันก็ขวางทางมันก็ตกลงไปอุดทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอันต่อมาทุกคนหันข้างมองคนทางขวานะคะมีใครเป็นคางอย่างนี้ไหมคะปกติเวลาเราหันด้านข้างด้านตรงนี้ที่เป็นตรงบริเวณสันจมูกนะคะกับตรงบริเวณปลายคางต้องอยู่ในแนวระนาบที่เป็นตรงดิ่งกันลงมาคือในแนวตั้งดิ่งนะคะถ้าตรงนี้มันถอยถูกไหมคะคางมันเล็กหรือไม่ก็คางมันถอยที่มันก็ไปเบียดคราวนี้เราก็สักขาดทุนคนอื่นเขาถูกไหมคะเหมือนโครงสร้างกระดูกเรามาพ่อแม่ให้มาไม่ดีพวกนี้จะหน้าตาคล้ายๆกันทั้งบ้านถูกไหมคะจะเห็นหน้าตาคางเล็กๆจิ๋วๆจับแหลมๆแล้วก็มองด้านข้างก็จะถอยๆอย่างเงี้ยเรียกเล็กเลโทรเนทเทียก็คือคางถอยโครงสร้างกระดูกถ้ามันเล็กแล้วขอบมันเล็กใช่ไหมคะมันไปเบียดด้านหลังเฟอร์นิเจอร์ทุกคนมีอยู่เท่าเดิมนะคะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านโซฟามีอยู่เท่าเดิมลิ้นเลิศเราอยู่ใหญ่เท่าเดิมเท่าคนอื่นเขาเป็นไงคะบ้านหลังเล็กโซฟาเท่าเขาได้ไหมคะไม่ได้ถ้ามีได้ก็ไปเบียดข้างหลังอยู่ดีก็คือพื้นที่ทางบริเวณไอ้ตัวฟาริงซ์หรือว่าคอหอยทางด้านหลังก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอก็เกิดการตีบแคบลงอย่างที่บอกนะคะก็จะมีปัญหาได้ต่อมาอีกอันนึงก็คือประวัติครอบครัวพวกนี้เป็นกรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์นี้ไม่ใช่เฉพาะลักษณะของการกินอาหารที่เหมือนกันบางคนบอกโรคนี้ไม่ใช่เป็นโรคของกรรมพันธุ์หรอกแต่เป็นเพราะทุกคนอ้วนหมดทั้งบ้านไม่ใช่นะคะบางคนไม่อ้วนเลยทั้งบ้านก็เป็นทั้งบ้านเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ได้นะคะไม่จำเป็นต้องอ้วนนะคะย้ำอีกรอบแล้วก็ถ้าเขาไม่มีอาการจะทิ้งไว้ได้ไหมนะคะไม่รักษาได้ไหมเขาบ่นไม่ง่วงเขาตื่นมาก็สดชื่นดีก็จะชดเชยด้วยการนอนไป10ชั่วโมงเลยเขาบ่นไม่ง่วงรักษาไหมก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมานะคะโดยเฉพาะระบบหัวใจกับหลอดเลือดอันนี้ที่มีหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะจากการศึกษานะคะความดันโลหิตสูงนะคะที่เป็นอยู่อาจจะเป็นตามวัยก็ได้แต่มองหาก่อนว่ามันเป็นสาเหตุจากนอนกรนหยุดหายใจไหมนะคะหัวใจก็โตนะคะเพราะว่าการหายใจเป็นไงคะพยายามจะหายใจพยายามจะดึงหัวใจก็อยู่ในช่องอกก็โดนดึงให้ทางออกนะคะก็ใหญ่ขึ้นอาจจะมีเส้นเลือดเพราะว่าพวกนี้มันทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดทั่วร่างกายเพราะว่ามันมีเรื่องของการขาดออกซิเจนนะคะก็เกิดออกซิเดทีฟสเตรสนะคะก็คือทำให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเส้นเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะคะเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดทั่วตัวมีปัญหาหมดเส้นเลือดที่ไปอวัยวะสำคัญก็จะมีปัญหาด้วยนะคะรวมไปจนถึงความดันที่ขั้วปอดสูงแล้วก็อีกอันนึงคือภาวะเลือดข้นนะคะแล้วก็การรักษาก็แบ่งออกเป็น
คร่าวๆก็คือผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดนะคะวันนี้ก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการรักษาแบบไม่ผ่าตัดเพราะเดี๋ยวผ่าตัดจะมีอาจารย์วิทย์มาช่วยแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะอันแรกที่ควรจะทำก็คือการปรับปรุงพฤติกรรมนะคะอันที่เป็นการรักษารองลงมาก็คือในเรื่องของการใส่ทันตะอุปกรณ์หรือว่าภาษา

0: เรียก oral appliance นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ CPAP การปรับปรุงพฤติกรรมมีอะไรบ้างนะคะก็ได้ตั้งแต่ถ้าอ้วนต้องผอมนะคะถ้าไม่อ้วนต้องอย่าอ้วนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะพอถึงวัยมันก็จะมาตามอายุนะคะอันที่สองเข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลานะคะจะเป็นการนอนที่มีคุณภาพมากขึ้นถ้าเป็นไปได้พยายามนอนท่าตะแคงนะคะหรือว่านอนหลีกเลี่ยงการนอนหงายซึ่งก็จริงๆท่าที่ไม่นอนหงายก็มีหลายท่าใช่ไหมตะแคงซ้ายตะแคงขวากับนอนคว่ำแต่บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่ของผู้ใหญ่จะนอนคว่ำไม่ได้เพราะมันจะมีปัญหาต้นคออันแรกอันที่สองเป็นปัญหาพุงเนี่ยเราไม่ได้ไปนอนเตียงสปาที่แบบเอาหน้าทิ่มลงไปนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะได้แค่ท่าตะแคงนะคะสะายซ้ายขวาได้หมดนะคะชอบมีคนถามพอแนะนำนอนตะแคงจะซ้ายหรือขวาดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะชอบท่าไหนนอนท่านั้นสามีอยู่ข้างไหนแล้วก็นอนตรงข้ามนะคะเรามักจะนอนไม่หันหน้าเข้าหากันนะคะอีกอันคือหลีกเลี่ยงยานอนหลับหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะคะเพราะพวกนี้มันเป็นตัวที่ทำให้สมองมันโดนกดมากขึ้นไอ้ที่ว่าหยุดหายใจเมื่อตะเกียมันจะยาวนานขึ้นนะคะเพราะกว่าสมองมันจะรับรู้ว่าออกซิเจนไม่พอแล้วนะต้องตื่นขึ้นมาหายใจแล้วนะก็จะยิ่งช้าไปกันใหญ่นะคะอันต่อมาเลิกบุหรี่ดูจะไม่ค่อยเข้าแก๊ปสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วควันบุหรี่มันทำให้เยื่อบุทั้งหลายมันบวมแล้วก็ทำให้พอมันบวมปุ๊บมันก็เหมือนกับไปเบียดที่ทางเดินหายใจนะคะทำให้การหายใจมันแย่ลงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้ไม่ว่าเป็นโรคไหนก็ควรจะต้องแล้วใช่ไหมคะก็จะทำให้ร่างกายฟิตมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคร่วมที่เกี่ยวกับการหายใจก็ต้องรักษาร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้จมูกมีลิสีดวงจมูกไปเอาออกอะไรเงี้ยนะคะโดยสรุปนะคะของการพูดเซสชันนี้ก็คือบอกว่าปัญหานอนกรนเนี่ยมันมีทั้งกรนธรรมดาไม่ต้องรักษากับกรนแบบหยุดหายใจแล้วก็การที่ไม่นอนกรนหยุดหายใจเนี่ยยังเป็นโรคที่โดนละเลยนะคะแล้วก็เพราะว่าคิดว่าใครๆก็รู้จักเสียงกรนกลายเป็นเรื่องขำๆกันด้วยซ้ำเนาะไปนอนด้วยกันมาไอ้คนนั้นกรนคนนี้กรนแต่ไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเหมือนแบบเขากำลังจะเสียชีวิตเพราะว่านอนกรนตายผ่อนส่งแต่เราก็หัวเราะเข้าไปเรื่อยๆเพราะด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นโรคนะคะก็ต้องพยายามกระตุ้นเตือนกันนิดนึงว่าอาจจะไม่ธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นภัยเงียบที่ส่งให้เกิดผลเสียต่อร่างกายนะคะแล้วก็ถ้าเขาเป็นคนขับรถใหญ่ยิ่งอันตรายกับคนอื่นนะคะหรือว่าอีกอันนึงก็คือนอนกับคู่สมรสก็ลำบากไปด้วยนะคะภาวะนอนกรนหยุดหายใจจากการอุดกั้นมีความอันตรายมากถ้าทิ้งไว้โดยไม่รักษานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงแล้วก็โรคร่วมต่างๆที่ผู้ป่วยมีอยู่เช่นในคนที่หยุดหายใจเกิน15ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยเขาถือว่ามีภาวะอันตรายที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่กล่าวมาในตอนต้นอย่างน้อย 2-3 เท่าจากการศึกษาของทางประเทศทางตะวันตกนะคะแต่ถ้าในบางกรณีผู้ป่วยที่มีการหยุดหายใจมากกว่า5ครั้งขึ้นไปซึ่งถือว่ามีความผิดปกติแล้วแต่ว่าความผิดปกตินั้นจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพก็ต่อเมื่อเขามีโรคที่เป็นพื้นฐานอยู่เก่าแล้วเช่นมีโรคความดันสูงมีโรคหัวใจโตอยู่แล้วหรือว่ามีภาวะอัมพาตอยู่เก่าพวกนี้จะไปซ้ำเติมทำให้โรคต่างๆที่เป็นโรคพื้นฐานของเขาเป็นมากขึ้นหรือควบคุมได้ยากขึ้นการรักษาภาวะนอนกรนหยุดหายใจจากการอุดกั้นด้วยการผ่าตัดก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นวิธีที่เป็นทางเลือกเผื่อหลังจากที่ใช้วิธีการรักษาโดยการบำบัดพฤติกรรมหรือว่าการใช้เครื่องที่เรียกว่า CPAP แล้วทนไม่ได้หรือว่าไม่ได้ผลนะคะในกรณีอย่างนั้นอาจจะเลี่ยงไปใช้ในการผ่าตัดได้เพราะส่วนใหญ่ของการผ่าตัดอาจจะได้ผลได้ไม่ดีเท่ากับการรักษาด้วยวิธี2วิธีแรกนะคะแต่ว่าในบางรายที่มีปัญหาของโครงสร้างใบหน้าที่ทำให้เกิดเนื้อเยื่ออะไรบางอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างนะคะเช่นทอนซินโตมากๆหรือว่าอะดีนอยด์โตมากๆในกรณีอย่างนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าสาเหตุสำคัญของมันเกิดจากเนื้อเยื่อที่ว่ามาเนี่ยมันโตเกินขนาดเราก็ต้องใช้วิธีการรักษาที่ต้นเหตุด้วยการผ่าตัดเอาส่วนนั้นๆออกไป
1: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อนอนกรนหยุดหายใจการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทย์บันหิรันจากภาควิชาโสตนาสิกราริงวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: หัวข้อที่ผมพูดต่อเนี่ยก็คือจะต่อเนื่องจากอาจารย์พิมลซึ่งอาจจะอธิบายแล้วก็ได้ความเข้าใจค่อนข้างมากแล้วนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิมลว่าไปเนี่ยทางเลือกเช่นปฏิบัติตนลดน้ำหนักอนามัยการนอนการใช้เครื่องซีแพปเครื่องทันตะอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็เป็นแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับทีนี้ บางทีเราจะต้องอาศัยการผ่าตัดหรือว่าอาจจะอาศัยหลายๆอย่างร่วมกันก็มีนะครับทีนี้เราจะเลือกยังไงเราก็จะดูว่ามี1ปัจจัยเกี่ยวกับโรคนะฮะมันเป็นยังไงบ้างอันที่2ปัจจัยเกี่ยวกับตัวคนไข้เองนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยปัจจัยเกี่ยวกับวิธีการรักษานะครับปัจจัยเกี่ยวกับโรคนี่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสรีระทางกายภาพทางเดินหายใจของแต่ละคนเป็นยังไงต้นเหตุมันมีตรงไหนนะฮะแล้วก็ความรุนแรงโรคเนี่ยตรวจสลีปแลบออกมาแล้วมันเป็นยังไงหยุดหายใจแบบไหนรุนแรงแค่ไหนนะครับรวมถึงว่าปัจจัยเกี่ยวกับคนไข้เนี่ยคนไข้สุขภาพพื้นฐานเป็นไงอายุเท่าไหร่แล้วแล้วก็คิดว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมจะให้ความร่วมมือในการรักษาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็รวมถึงการรักษาเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยนะครับทีนี้ตรวจร่างกายบางคนก็จมูกคดนะจมูกข้างขวาแค่แคบนิดเดียวข้างซ้ายก็กว้างหน่อยบางคนก็จมูกย่อนแล้วก็ตีบนะครับบางคนดูคางก็เนี่ยดูโง่เหงปั๊บรู้เลยว่าเป็นโรคนะดูปั๊บคนนี้รู้เลยนอนกลนแง่ๆเลยบางคนดูเผินๆไม่รู้เอ๊ะดูไม่น่าเป็นไรดูเข้าไปโหลิ้นไก่ยาวเท่าโหข้อนิ้วก้อยเลยทอนซิลโตมาเริ่มเลยเนี่ยทอนซิลมาชนกันนะนี่คนไข้จริงๆที่เราถ่ายมาจากในที่เราตรวจทั้งนั้นนะฮะลิสีดวงจมูกนะจมูกคดมีแง่งกระดูกมีไซนัสก็มีนะครับเนี่ยทอนซิลโตจนโหแทบทางเดินหายใจชิดกันเลยนะฮะนี่เนื้องอกก็มีนะฮะเนื้องอกต่อมทอนซิลนี่ก็เป็นเนื้องอกไขมันแล้วก็มีมะเร็งต่อมทอนซิลนะฮะอันนี้ก้อนเนื้องอกที่ฝาปิดกล่องเสียงนะครับอันนี้ทอนซิลที่โคนลิ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นต่อมอะดีนอยนะครับต่อมอะดีนอยในเด็กนะฮะนะหรือว่าตรงนี้ก็เป็นรูปของฝาปิดกล่องเสียงนะฮะในเด็กที่มันผิดปกตินะครับจะเห็นว่ามีจริงๆแล้วถ้ามาตรวจแล้วเราก็อาจจะเจอหลายๆอย่างที่มันผิดปกตินะซึ่งหลายๆอย่างในนี้เราก็แก้ไขได้นะถ้าโชคดีเจอแก้ไขได้ก็อาจจะรักษาได้เลยนะฮะนี่จุดประสงค์ของการผ่าตัดก็คือว่าในกรณีที่ใช้เครื่องไม่ได้หรือว่ามีสาเหตุที่ผิดปกติเนี่ยเราก็อาจจะทำการรักษาเพื่อแก้ที่ต้นเหตุไปเลยถ้าเราตรวจพบนะฮะทีนี้ก่อนเราจะผ่าตัดเราจะทำไงบ้างเราก็ต้องตรวจทางเดินหายใจอาจจะต้องมีการส่องกล้องนะฮะอย่างที่ห้องตรวจทางหูก็จมูกก็จะส่องกล้องตรวจดูก่อนทุกรายนะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนว่ามันตีบตรงไหนนะบางคนก็จะไปให้นอนหลับแล้วก็ส่องตอนนอนเลยว่าหลับแล้วเนี่ยมันโกนตรงไหนมันเป็นต้นเหตุที่มันอุดกั้นนะฮะเขาเรียกว่า sleep endoscopy หมายถึงว่าให้นอนนะฮะทำตอนที่หลับอยู่นะครับหรือจะมีการเอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราก็มาวิเคราะห์ดูอาจจะตรงมันตีบแคบตรงนี้นะนี่ปกติมันกว้างคนเป็นโรคนี่เห็นไหมทางเดินหายใจมันแคบนิดเดียวเองนะครับนี่ก็เวลานอนเนี่ยเราก็จะดูเช่นนะตอนตื่นเนี่ยทางเดินหายใจกว้างขนาดนี้แต่เวลานอนปั๊บเหลือแค่นี้เองลิ้นตกไปบังนะฮะเป็นต้นหรือบางคนฝาปิดกล่องเสียงเนี่ยมันพับลงไปปิดทางเดินหายใจก็มีนะฮะทีนี้พอเราได้ข้อมูลแล้วเราก็มาดูว่าเราจะเลือกรักษาแบบไหนนี้ก็การผ่าตัดเล็กได้แก่อันหนึ่งนะในส่วนของถ้าเกิดเราตรวจพบแล้วว่าทางเพดานเนี่ยมันหย่อนนะครับเพราะว่ามันนิ่มเช่นบางคนอายุเยอะดูช่องคอก็ไม่ได้แคบอะไรมากหรอกแต่เป็นเพราะว่ามันหย่อนมันนิ่มนะการนี้ก็เหมือนกับฝังไหมเข้าไปให้มันตึงขึ้นเหมือนฝังไหมร้อยไหมดึงหน้าเงี้ยก็เป็นฝังเข้าไปก็เหมือนร้อยดึงเพดานอ่อนอันนี้ก็หมายถึงเปรียบเทียบให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกรณีที่มันเป็นเนื้อมันหย่อนแล้วก็เป็นไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับอันที่สองก็คือการใช้จี้ความถี่วิทยุนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า RF นะฮะก็ radio frequency ชื่อบอกตรงก็ใช้คลื่นความร้อนเข้าไปจี้ให้มันยุบลงนะที่ใช้เยอะๆหน่อยก็คือทำที่จมูกนะครับคนจำนวนมากเลยเนี่ยนะเป็นนอนกลนแล้วก็มีเรื่องจมูกบวมมีภูมิแพ้ด้วยหรือว่าบางคนใช้ซีแพปแล้วแสบจมูกเนี่ยนะพ่นยาไม่ค่อยดีขึ้นมากก็เราก็เอามาลองทางเลือกนี้ดูก็ทำใช้จิตพ่นยาชาทำนะฮะใช้เวลาทั้งหมด5 นาที 10 นาที นอกจากการจี้ความถี่วิทยุแล้วบางคนจมูกคดนะจมูกคดเนี่ยจี้ยังไงมันก็ไม่ตรงอ่ะคือมันก็คดอยู่นั่นถ้าเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยบางทีช่องจมูกมันก็แคบนะหายใจมันก็ไม่ดีก็ลองคุยดูว่าเอามาดัดให้ตรงเนี่ยก็ใช้แผลก็ซ่อนอยู่ข้างในจมูกนะยาวแผลยาวสักประมาณเซนหนึ่งซ่อนอยู่ในจมูกเนี่ยไม่มีแผลที่หน้าเนี่ยทำสักประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็จี้ความถี่วิทยุด้วยแต่ว่าอันนี้จะทำเยอะขึ้นนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลสักวัน2วันนะครับนี่ก็เป็นการดัดผนังกั้นช่องจมูกให้ตรงนะฮะซึ่งนอกจากใช้เครื่อง CPAP หลายๆคนก็จะดีขึ้นแล้วก็เนี่ยก็จะมีคนที่ใช้ทันตะอุปกรณ์นะบางคนเขาอ้าปากหายใจใส่เครื่องมือฟันไม่ได้เนี่ยพอจมูกโล่งหายใจทางจมูกได้ก็ใส่เครื่องมืออย่างอื่นก็ดีขึ้นได้นะการผ่าตัดแก้ไขเพดานลิ้นไก่ก็บางคนนี่ก็ลิ้นไก่ยาวประมาณสัก3เซนก็มีเคยเจอนะ2เซนก็มีเพราะฉะนั้นในกลุ่มอย่างนั้นเนี่ยปั๊บก็ทำการผ่าตัดพวกนี้ก็คนไข้ก็รู้สึกหูหายใจโล่งขึ้นชัดเจนเลยนะเสียงกลอนอะไรก็เบาลงแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยมากที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเครื่องมือที่ใช้อาจจะมีเป็นเลเซอร์มีใช้จี้ไฟฟ้าหรือว่าใช้ความถี่วิทยุก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องเชิงเทคนิคนะครับบางคนก็เพดานหย่อนมากก็เหมือนทุกอย่างมันหย่อนมันตกลงมาต่ำเลยเราก็ผ่าก็คล้ายๆดึงหน้าเงี้ยนะฮะก็ยกเพดานยกอะไรขึ้นไปข้างบนก็ช่องคอจะเห็นว่ามันกว้างขึ้นโล่งขึ้นแต่ยังไงก็ตามโรคเรื่องจากว่าเราพออายุมากขึ้นแรงโน้มถ่วงมันก็ดึงเราอยู่ทุกวันนะฮะมันก็อาจจะดีขึ้นในอาจจะดีขึ้นหลายๆปีหรือยังไงหรือแต่สักวันหนึ่งมันก็มีแนวโน้มที่มีโอกาสที่จะหย่อนตามแรงโน้มถ่วงลงมาได้นะการผ่าตัดต่อมทอนซิลต่อมอะดีนอยในเด็กเนี่ยก็เป็นการผ่าตัดที่ทำบ่อยที่สุดในเด็กนะครับมีการทำประจำปีก็เป็นร้อยๆเคสนะฮะเพราะฉะนั้นใช้เวลาทำก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงถึงไม่เกินชั่วโมงหนึ่งความเสี่ยงจากการผ่าตัดจากสถิติที่เราย้อนหลังมานี่คือไม่ถึง 1% ที่จะมีปัญหาหลังผ่าตัดนะฮะแต่โดยทั่วไปถ้าอายุเด็กอายุน้อยๆน้อยกว่า2ขวบหรืออะไรพวกนี้จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะหรือว่าถ้าหยุดหายใจรุนแรงก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะการผ่าตัดแก้ไขเพดานอ่อนช่องคอคือถ้าดูของฝรั่งเนี่ยตำราฝรั่งก็จะผ่าแบบโอควานเกี้ยงเลยแล้วผลก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าทางของศรีราชนี่เราก็จะไม่ได้ทำเหมือนในตำราต่างประเทศอะไรสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งก่อนผ่าตัดพวกนี้เราจะดูกลุ่มที่ได้ผลที่ค่อนข้างที่จะดีๆหน่อยเนี่ยคือกลุ่มที่ทอนซิลโตๆแล้วก็ไม่อ้วนนะนะตรงนี้ก็ถ้าใครนอนกลนมาแล้วตรวจปุ๊บโอ้ทอนซิลโตนะแล้วก็ลิ้นไก่ยาวแล้วไม่อ้วนมากนะกลุ่มนี้มีลุ้นว่าอาจจะไม่ต้องมีหน้ากากหรือมีอุปกรณ์ก็มีลุ้นอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็มีฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจคล้ายเพสเมกเกอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นฝังเข้าไปแล้วก็ไปกระตุ้นที่ปลายประสาทโคนลิ้นตอนกลางวันก็ไม่มีอะไรเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนกลางคืนก็เปิดกดรีโมทคอนโทรลให้เริ่มทำงานให้สัมพันธ์กับการหายใจพวกนี้มันจะออโต้ฮะเวลาหายใจเข้าออกคือถ้าเมื่อจามรู้สึกหายใจมันแรงขึ้นรู้สึกว่ามันอึดอัดขึ้นมันก็จะส่งไปกระตุ้นให้ลิ้นมันมีการขยับให้ทางเดินหายใจมันโล่งขึ้นนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หายใจสบายปกติเนี่ยนะมันก็จะไม่ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาตรงนี้ก็ดูมีงานวิจัยมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นจุดที่สนใจมากขึ้นในปัจจุบันนะฮะ
1: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อสร้างเสริมสุขอนามัยการนอนหลับโดยอาจารย์แพทย์หญิงพิมลรัตนาอัมพวันจากสาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: จริงๆแล้วนาฬิกาในสมองของคนเรามันจะ24กว่าชั่วโมงคือมันไม่ตรงกับรอบของนาฬิกาบนพื้นโลกแต่ทุกครั้งที่เราตรงกับชาวบ้านเขาได้เพราะทุกครั้งในตอนเช้าเราจะมีการรีเซ็ตนะคะก็คือมีการปรับศูนย์ใหม่ทุกรอบเมื่อตอนที่เราโดนแสงอาทิตย์ นะคะแสงอาทิตย์จะเข้าสู่ลูกตาของเรานะคะตรงจอประสาทตาจอประสาทตาก็จะทำหน้าที่

ที่ไปสั่งที่บริเวณต่อมใต้สมองนะคะที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะที่เขาปกติแล้วมีหน้าที่สร้างเมลาโทนินนะคะตัวนี้ถ้าเรามีเมลาโทนินเราก็จะง่วงนะแต่ถ้าเราโดนแสงไปผ่านม่านตาเข้าไปในสมองมันก็จะไปยับยั้งการสร้างเมลาโทนินเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้เราไม่มีเมลาโทนินสร้างในตอนกลางวันเพราะเราโดนแสงอาทิตย์เราก็จะตื่นมาสดชื่นแต่พอเริ่มสลัวตอนเย็นปุ๊บแสงอาทิตย์หายไปเป็นไงคะเมลาโทนินก็จะเริ่มกลับมาสร้างใหม่อันนั้นคือลักษณะนาฬิกาชีวิตที่โดนควบคุมด้วยเมลาโทนินแล้วก็รูปแบบการนอนอันนี้ดูอยู่แล้วนะคะว่าเด็กแรกเกิดก็จะนอนแบบนี้พอโตขึ้นก็จะเริ่มนอนยาวขึ้นในช่วงกลางคืนแล้วก็ในวัยผู้ใหญ่สิ่งที่เราอยากได้นะคะก็คือจำนวนชั่วโมงที่บอกว่าปริมาณการนอนต้องเหมาะสมเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับวัยแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นๆนะคะแต่ละคนต้องการไม่เท่ากันแต่โดยเฉลี่ยที่เขาศึกษามาก็อยู่ประมาณนี้นะคะ 7-9 ชั่วโมงนะคะอันนี้วัดกันง่ายเพราะเราก็จะรู้แล้วว่าเรานอนกี่ชั่วโมงนะคะแต่สิ่งที่เราอยากได้คือคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมของก่อนการเข้านอนของเรานะคะเตรียมให้มีความพร้อม2พร้อมโดยที่ก่อนค่าที่จะเตรียมความพร้อมเราต้องมีความสม่ำเสมอของมันก่อนคือต้องนอนให้เป็นเวลานะคะเข้านอนตื่นนอนในเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเวลาเดิมๆทุกๆวันนะคะไม่ใช่วันนี้อยากจะนอน 20:00 นวันนี้มีบอลขอนอน 14:00 อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้การนอนของเราปรวนแปรแล้วก็นาฬิกาชีวิตเราก็จะงงมากนะคะว่าเราจะนอนกี่โมงนะแล้วก็มีความเตรียมการพร้อม2ความพร้อมนะคะอันแรกก็คือเตรียมห้องนอนให้พร้อมแล้วก็เตรียมตัวเราเองให้พร้อมสำหรับการนอนนะคะอันนี้คนคงดูออกเป็นไงคะอันนี้พร้อมไหมคะพร้อมมากๆนะคะวัยรุ่นไม่มีปัญหาเพราะเขาไม่มีปัญหาการนอนเขานอนไหนหลับหมดนะคะแต่จริงๆห้องนอนอย่างนี้เป็นห้องนอนที่ไม่พร้อมสำหรับการนอนเป็นห้องนอนที่มีสุขลักษณะที่ไม่ดีมีกลิ่นนะคะมีความสกปรกอาจจะกระตุ้นภูมิแพ้คนที่เป็นอยู่เก่าก็อาจจะกำเริบตอนเข้าห้องนอนลองสังเกตดูนะคะว่าทำไมคนเป็นภูมิแพ้ถึงมักจะเป็นตอนเข้าห้องนอนเพราะว่าอากาศมันเย็นและอีกหนึ่งก็สิ่งแวดล้อมในห้องนอนนะคะอย่าลืมว่าห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้นานที่สุดในบรรดาห้องทั้งหมดถ้าต้องลงทุนอะไรกับตัวบ้านเสียบ้านมากี่ล้านไม่รู้แต่ต้องลงทุนกับห้องนอนให้สูงสุดเพราะว่าเป็นห้องที่เราใช้เยอะที่สุดนะคะห้องนี้สองห้องนี้ดูจะดีนะคะดูเป็นห้องที่มีเตียงสะอาดมีไฟสลัวเป็นดิมไลท์นะคะก็คือไฟอ่อนๆมืดๆหน่อยพร้อมสำหรับการนอนนะคะแต่สิ่งที่ดูอันนี้อีกอันนึงห้องนี้ก็ดูน่าจะนอนดีนะคะสะอาดเอี่ยมอุปกรณ์ครบครันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นห้องในโรงแรมที่ดูบรรยากาศมันดูน่านอนแต่สิ่งที่เราอาจจะละเลยก็คืออันนี้ทีวีจอห้องนอนมีไว้นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรให้ไปทำที่อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นดูโทรทัศน์ทำงานนั่งทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือให้ไปทำนอกห้องนอนถ้าเป็นไปได้แต่ในบางข้อจำกัดเราอาจจะทำไม่ได้ด้วยสถานที่ในบ้านเรามีอยู่เท่านั้นเราก็หลบหนีไปที่อื่นไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคืออันเนี้ยจงใจให้นอนบนเตียงเพื่อดูโทรทัศน์ถูกไหมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำนะคะเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าเราต้องการสุขอนามัยการนอนที่ดีนะคะอันต่อมาความพร้อมของห้องนอนนอกจากสถานที่สะอาดสะอ้านไม่มีอุปกรณ์อื่นแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงไว้ก็คือต้องเงียบนะคะเงียบพอสมควรนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนเช่นไม่มีเด็กอ่อนอยากเลี้ยงหลานส่วนใหญ่รุ่นย่ารุ่นยายส่วนใหญ่จะรับหน้าที่เลี้ยงหลานเป็นความสุขอันนึงในชีวิตแต่บอกได้เลยว่ารุ่นย่ารุ่นยายจะไม่เหมาะในการเลี้ยงหลานตอนกลางคืนนะคะเลี้ยงกลางวันได้รอพ่อแม่เขามาแล้วก็ให้พ่อแม่เขาเอากลับไปนะคะไปนอนห้องนอนเขาเราดูแลแต่ตอนกลางวันนะคะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นกลุ่มที่การนอนไม่มีคุณภาพเพราะเด็กอ่อนจะกวนเราตลอดเวลานะคะหรือว่าบางคนที่ยอมให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปในห้องนอนยิ่งซ้ำลายเพราะสัตว์เลี้ยงก็จะนอนไม่เหมือนเราถูกไหมคะเดี๋ยวก็ตะกุยเดี๋ยวก็อะไรทำให้เรามีปัญหาในการตื่นขึ้นมาแล้วอย่าลืมว่าวัยขนาดนี้แล้วตื่นมาแล้วจะมีปัญหาในการปล่อยหลับไปครั้งใหม่คือจะมีปัญหามากๆในการหลับครั้งต่อไปอันต่อมาตัวเราพร้อมนะคะนอกจากเตรียมห้องนอนให้พร้อมตัวเราก็ต้องพร้อมด้วยนะคะก็คือตื่นหลับให้เป็นเวลานะคะไม่ใช่วันนี้นอนไม่หลับเลยขอต่อ3 โมงเช้าแล้ว4 โมงเช้าแล้วก็ยังไม่ลุกอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะนอนดีไม่ดียังไงต้องตื่นเป็นเวลานะคะอันที่2หลีกเลี่ยงการนอนกลางวันการนอนที่ดีควรจะนอนเป็นช่วงต่อเนื่องกันยาวๆในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงที่อยู่บนเตียงก็ควรจะต้องเหมาะสมอย่างที่บอกก็คือถ้ายิ่งนอนไม่หลับเราก็จะมีการเผื่อขอเพิ่มความชั่วโมงบนเตียงเยอะขึ้นเผื่อจะได้มีโอกาสผ่อยหลับมากมากขึ้นอย่างนั้นไม่ได้จะยิ่งนอนไม่หลับไปกันใหญ่นะคะก็ต้องเหมาะสมไม่สั้นหรือยาวเกินไปดื่มน้ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะในคนสูงอายุเพราะว่าคนสูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของ

ปัสสาวะง่ายอยู่แล้วคือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนก็จะมีปัญหาตื่นขึ้นมาปัสสาวะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วบ้าง 1-2 ครั้งแต่ถ้าเราดื่มน้ำเยอะเกินไปนะคะบางคนสอนเนาะเมย์ไปฟังคำเขามาว่าดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าช่วงกลางคืนเป็นช่วงที่เราหลับอาจจะยาว6ชั่วโมง7ชั่วโมงเราจะขาดน้ำไปลักษณะแบบนั้นแต่บอกได้เลยนะคะว่าคนเรามันไม่มีทางขาดน้ำตายถูกไหมคะตราบใดที่เรายังรู้ตัวเราหิวเราก็จะตื่นขึ้นมารับประทานดื่ม

กรณีตกยกเว้นนะคะแต่ในกรณีที่อย่างเงี้ยเราจะดื่มน้ำแค่พอประมาณแค่ทำให้เรารู้สึกไม่กระหายน้ำในกลางดึกนะคะแต่ไม่ต้องถี่ขนาดที่แบบตื่นขึ้นมาปัสสาวะทั้งคืนเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ตื่นขึ้นมาเราต้องเสียไปอย่างน้อย 20-30 นาทีในการผลอยหลับครั้งใหม่นะคะทำให้จำนวนชั่วโมงในการหลับจริงของเรายิ่งลดลงนะคะอีกอันสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนเข้านอนสิ่งกระตุ้นก็มีหลายอย่างนะคะอาหารมื้อหลักหนักๆใหญ่ๆมื้อใหญ่เพราะว่าทำเป็นไงคะหายใจเข้ายากพอเราเคยกินอิ่มจนจุกไหมคะหายใจยากมากเลยนะคะเพราะว่าท้องมันโดนดันถูกไหมคะกระบังลมมันเอาชนะไอ้พุงที่มันใหญ่ขึ้นไม่ได้มันหายใจยากมากนะคะอาจจะมีอาการของกรดไหลย้อนได้ในตอนกลางดึกใช่ไหมคะก็ทำให้เรามีปัญหาในการนอนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารกระตุ้นเรื่องของคาเฟอีนคาเฟอีนอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะในกาแฟนะคะชาก็มีช็อกโกแลตก็มีนะคะเปปซี่เครื่องดื่มน้ำดำก็มีนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายนะคะการเผาผลาญก็ไม่เหมือนเดิมอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเด็กๆอาจจะกินได้ก่อนเข้านอนไม่มีปัญหาการนอนเลยแต่พออายุเยอะขึ้นเผาผลาญยากขึ้นละนะกินไปนิดเดียวก็เกิดปัญหาอีกอันก็คือนิโคตินนะนิโคตินก็เป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นทำให้การนอนมันไม่ดีนะคะเป็นไปได้ก็คือไม่ให้สูบบุหรี่จริงๆสูบบุหรี่ก็ไม่ควรสูบอยู่แล้วทั้งกลางวันกลางคืนนะคะแล้วก็อีกอันบางทีเรามียาบางชนิดที่คุณหมอสั่งแล้วคุณหมอก็สั่งให้กินก่อนนอนนะคะก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มกินยาชนิดใหม่แล้วเรามีปัญหาการนอนมันไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็ควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ที่เป็นคนสั่งรายนั้นๆนะคะว่ายาที่คุณหมอให้เนี่ยมันมีผลอะไรกับการนอนของเราไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราสามารถเปลี่ยนมื้อยาได้ไหมเช่นไปกินตอนเย็นแทนหรือไปกินมื้อเช้าแทนอะไรลักษณะแบบนั้นเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงผลที่มันเกิดจากสารเคมีที่มากระตุ้นเรานะคะแล้วก็อันนี้พูดง่ายทำยากนะหลีกเลี่ยงอารมณ์โกรธขุ่นเคืองอย่านำปัญหาขึ้นเตียงนะคะก็คือพูดง่ายทำยากก็ต้องพยายามนิดนึงเพราะไม่งั้นเราก็คลุกกุ่นอยู่ตลอดเวลาในก่อนเข้านอนแล้วก็นอนไม่หลับนะคะการออกกำลังก็มีคนถามเยอะอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะออกกำลังดีไหมออกให้มันเหนื่อยสุดๆเลยแล้วเราจะได้ผ่อยหลับง่ายในคนที่นอนไม่หลับชอบจะมาใช้วิธีการแบบนี้ปัญหาก็คือถ้าการออกกำลังเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายหลับได้ดีถ้ามันถูกลักษณะถูกช่วงเวลาการออกกำลังกายแบบลักษณะที่เรียกว่าแอโรบิกคือออกสุดๆออกจนหัวใจเต้นเร็วเหงื่อโซมกายลักษณะแบบนั้นเนี่ยทำได้ดีแต่ควรจะทำในช่วงเช้านะคะแล้วก็ทำในช่วงอยู่หรือเต็มที่ไม่ควรเกินบ่ายเพราะยิ่งไปออกกำลังกายช่วงที่ใกล้ๆช่วงนอนเนี่ยมันจะเหมือนการกระตุ้นให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมาแล้วการนอนของเราจะยากมากแต่ถ้าเป็นการออกกำลังกายที่ออกในแนวเหยียดแนวรีแลกซ์แนวผ่อนคลายโยคะอย่างเงี้ยค่ะไทกงไทชิอะไรเงี้ยนะคะอาจจะทำได้เพราะว่ามันจะไม่ได้ออกกำลังแบบขนาดหัวใจเต้นเร็วแรงแล้วก็เหงื่อออกท่วมนะคะออกในแนวแบบค่อนข้างจะทำให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายกรณีอย่างนั้นอาจจะทำได้จนถึงกระทั่งก่อนเข้านอนนะคะแล้วก็แสงแดดแสงแดดก็เป็นตัวสำคัญนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือแสงแดดเป็นตัวรีเซ็ตสมองของเราถูกไหมคะเป็นตัวรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับแสงแดดที่พอเพียงคือต้องสว่างพอสมควรและก็ถูกเวลาด้วยมันจะทำให้ตอนกลางวันเราสดชื่นกลางคืนเราหลับได้ดีเพราะฉะนั้นแสงแดดที่ควรจะได้รับนะคะก็คือเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเต็มที่ไม่ควรเกินบ่ายแต่พอช่วงเย็นๆปุ๊บบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าโมงเย็นก็ควรจะไปโดนแดดคำว่าโดนแสงแดดเนี่ยความหมายคือบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าต้องไปยืนตากแดดเลยไหมหมออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นตัวดำอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคือเราต้องการให้ดวงตาของเราเนี่ยได้รับแสงแดดที่เป็นแสงธรรมชาติแสงจ้าๆเวลาเรามองเหมือนมองผ่านหน้าต่างออกไปแล้วเห็นแสงสว่างของท้องฟ้าแสงสว่างของเมฆอะไรเงี้ยลักษณะแบบนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้นะคะแต่ต้องถูกเวลานะคะไม่ใช่แบบตอนเย็นๆ5โมงเย็นมองออกไปคืนนั้นนอนไม่หลับแน่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเมลาโทนินเป็นไงคะโดนยับยั้งก็จะไม่ง่วงละเพราะว่ามันจะโดนดีเลย์ไปละโดนยืดเวลาออกไปแล้วก็อีกอันสุดท้ายที่จะต้องแนะนำก็คือนาฬิกาในห้องนอนในคนที่มีปัญหาเรื่องของการนอนเราไม่ต้องสนใจว่าเราจะนอนตอนนั้นมันกี่โมงเราแค่ถึงเวลาตื่นก็คือตื่นนาฬิกามันดังถึงจะตื่นถ้านาฬิกาไม่ดังไม่ต้องตื่นมันจะตื่นมากี่ครั้งนอนไม่หลับยังไงก็ไม่ต้องสนใจนะคะคนที่นอนไม่หลับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขานอนไม่หลับแต่เขากลัวว่าเขาจะนอนไม่หลับเขาก็จะคอยมองละกี่โมงเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมือถือใช่ไหมคะบางคนก็จะแบบคอยควักขึ้นมากดมีไฮไลท์ด้วยมีแบบLCD เขาเรียกอะไรมีไฟขึ้นมามันจะเห็นนาฬิกาชัดมากแล้วซ้ำร้ายกลัวคุณหมอจะไม่รู้ว่าหลับไม่ดีจริงตื่นขึ้นมาจดเอาไฟฉายส่องจดไว้กี่โมงละเดี๋ยวจะได้ไปเล่าให้คุณหมอฟังได้ถูกอย่างนั้นไม่ต้องทำนะคะยิ่งทำจะยิ่งนอนไม่หลับแล้วก็หลีกเลี่ยงนาฬิกาที่มันติ๊ก
TikTok เคยได้ยินไหม

0: คนนอนไม่หลับคงมีบางช่วงฟังแหมนับแกะก็แล้วมานับ TikTok ดีกว่านาฬิกาพวกที่มันเป็นอนาล็อกคือที่เป็นเข็มนะคะมันจะดังมากนะคะเคยได้ยินในความเงียบสงบโดยเฉพาะบ้านที่เป็นบ้านจัดสรรเงียบๆอยู่ในซอยมันจะ TikTok ตอกแล้วเราก็คอยกังวลอยู่มัน TikTok เนี่ยนะคะยิ่งนอนไม่หลับเลิกนะคะไม่เอา TikTok งั้นสิ่งที่แนะนำใช้นาฬิกาดิจิตอลเถอะค่ะนะคะมันไม่มีเสียงเลยนะคะมันก็จะหมุนของมันไปตามว่าของมันก็นาฬิกามันก็หมุนไปแต่มันจะไม่มีติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กอะไรให้เราลำคาญใจนะคะแล้วก็อื่นๆที่อาจจะต้องแนะนำเสริมเข้าไปนะคะก็คือในเรื่องถ้าสมมุติว่าเข้านอนแล้วประมาณ10นาที20นาทีหลับไม่ได้ให้ลุกนะคะอย่าไปทนอยู่บนเตียงเพราะสมองของมนุษย์เป็นสมองที่ฉลาดมากมันจะจดจำเรียนรู้เสมออันนี้คือทฤษฎีเหมือนการเรียนรู้ซ้ำๆของสมองคนเราแบบจิตใต้สำนึกงั้นลักษณะของการนอนแล้วเรานอนไม่หลับแล้วเราก็ทนอยู่บนเตียงเกิดลักษณะนอนไม่ได้พยายามนอนอยู่บนเตียงนอนไม่หลับนอนไม่ได้พยายามนอนอยู่บนเตียงนอนไม่หลับต่อไปนอนอยู่บนเตียงมีไว้นอนไม่หลับมีไว้นอนไม่หลับเราก็จะท่องอยู่อย่างเงี้ยสมองมันก็จะจำซ้ำๆว่าเรามีขึ้นเตียงเมื่อไหร่เราต้องนอนไม่หลับนะเพราะเราโดนสอนมาให้นอนไม่หลับบนเตียงพวกนี้ถ้าไปนอนโซฟาเป็นไงคะหลับคือย้ายที่เมื่อไหร่หลับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นอินซอมเนียที่แก้ง่ายๆเลยคือพยายามทำยังไงก็ได้ไม่ให้เราโดนความจำซ้ำๆที่เราโดนโปรแกรมของเราเองทำให้เราเกิดโรคนะคะอีกอันถ้านอนไม่หลับให้ลุกนะคะทำอย่างอื่นนะคะทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีประโยชน์ทำอะไรก็ได้ที่น่าเบื่อแล้วก็ไม่เกิดเนื้องานเช่นบางคนที่เจอมาก็คือนอนไม่หลับไปซักผ้าโอ้โหจริงจังมากเลยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มีซักแบบไม่มีแดดก็ซักได้อะไรเงี้ยนะคะผงซักฟอกอย่างดีทำได้หมดถูบ้านอะไรเงี้ยล้างชามทำกับข้าวอะไรเงี้ยทุกอย่างทำหมดในตอนกลางคืนเพราะถือว่าไหนๆก็ตื่นแล้วอย่างนั้นไม่ถูกต้องต้องไปทำอะไรที่มันน่าเบื่อและไร้ประโยชน์ไร้สาระโดยสรุปของการที่มีสุขอนามัยที่ดีก็คือการนอนหลับขอย้ำว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพดีถ้าเรานอนได้ดีพอนอนได้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอแล้วก็การนอนที่ดีจะต้องเตรียมทั้งสถานที่แล้วก็เตรียมตัวเราเองนะคะอย่าลืมว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าละเลยนะคะการนอนที่ดีที่มีปริมาณเพียงพอก็จะส่งเสริมให้สุขภาพดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาหารที่ดีและก็การออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.si.mahidol.ac.th

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: มีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
3: ไอ้เปี๊ยก
2: รีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
3: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
3: แล้วถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการ

0: การเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
2: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
3: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
2: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี้
4: wow.
2: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
3: โอ้ยเยี่ยมเลย
2: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

วันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงภัตตาคารบ้านทุ่งมุ่งผางผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของพืชมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนบอกว่ามีกลิ่นละไม้คล้ายกับกลิ่นแมงดาพืชชนิดนี้มีชื่อว่าใบทำมังเรื่องราวจะน่ารู้น่าฟังอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: มาถึงจุดแรกที่เราจะเก็บใบทำมังคือบ้านลุงมิตรเป็นต้นทำมังที่มีอายุประมาณ10ปีต้องใช้วิธีการปีนขึ้นไปเก็บและตัดกิ่งลงมาช่วยทำให้ต้นทำมังแตกกิ่งใหม่ใบที่ได้นั้นจะเป็นใบค่อนข้างแก่เหมาะแก่การนำไปใส่แกงคุณลุงบอกว่าให้กลิ่นหอมแรงอย่าบอกใครทำมังนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ชะมังแมงดาไม้แมงดาต้นและทำมังพอกลงโดยที่มาของชื่อว่าแมงดาต้นนั้นเนื่องจากส่วนของเนื้อไม้และใบของทำมังมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาโดยเฉพาะใบจะมีกลิ่นแรงที่สุด
1: คุณผู้ชมครับเวลากะยี่มาในกลิ่นชัดเจนเลยครับว่ามันคล้ายๆกลิ่นแมงดา
0: ทำมังมีการกระจายตัวในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชียประเทศไทยพบมากที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนล่างไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นในหุบเขาตามริมลำธารและในป่าดงดิบจนถึงป่าพลุ
1: ในสมัยก่อนนะครับลุงเล็กเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าปู่ย่าตายายเข้าไปเอาใบทำมังในป่าเนี่ยก็จะหักเบ็ดมาเป็นกิ่งประมาณนี้หรือว่าอาจจะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะเอามาวางตากไว้ที่เขาเรียกว่าผลานะครับด้านล่างจะเป็นที่ก่อเตาจุดไฟส่วนด้านบนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตะแกรงไม้เอาอันเนี้ยมาตากไว้คล้ายๆเหมือนมารมฟันหรือว่ามาตากไว้แห้งเพื่อที่จะไว้ใช้ประโยชน์ได้นานนั่นเองครับ
0: ประโยชน์ของต้นทำมังซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นใหญ่สูงตรงส่วนของเนื้อไม้ใช้ทำสากกระเบือตำน้ำพริกได้อีกด้วยนะครับส่วนของลำต้นเนื้อไม้ใช้ทำเป็นไม้กระดานไม้แปรรูปซึ่งปลวกและมอดไม่กินเนื้อไม้อีกด้วยล่ะครับไปต่อกับจุดที่2คือบ้านป้าดำได้เห็นต้นทำมังยืนเด่นสูงใหญ่คุณป้าบอกว่าอายุนานโขราวๆประมาณ20ปีถ้าเป็นต้นแบบนี้จะปีนเก็บยากแล้วล่ะครับโดยปกติทั่วไปแต่ละบ้านก็จะมีการปลูกต้นทำมังบ้านละต้น2ต้นผสมปนกับสวนผลไม้เป็นเกษตรผสมผสานหรือที่คนปากใต้เรียกกันว่าสวนสมรมแต่บ้านป้าดำนั้นก็ยังมีต้นเล็กๆซึ่งมีใบอ่อนที่กำลังเหมาะแก่การนำไปกินเรียกว่าใบเพสลัดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปจิ้มกินคู่กับน้ำพริกเป็นผักเนาะและเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำพริกอีกด้วยล่ะครับทำมังนั้นจัดอยู่ในพืชวงอบเชยสกุลลิเซียเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ลำต้นตรงทรงต้นทึบมีทรงพุ่มโปร่งคล้ายพีระมิดส่วนของใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับกันอยู่รอบๆกิ่งใบมีลักษณะกลมมนหรือแหลมคล้ายกับใบขนุนแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันใบแก่นั้นจะมีกลิ่นแรงกว่าใบอ่อนจากงานวิจัยระบุว่าเมื่อนำใบและกิ่งของทำมังมาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เฮกเซนเอทานอลและกลั่นโดยใช้ไอน้ำพบว่าน้ำมันหอมระเหยของทำมังประกอบด้วยสาร8ชนิดและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสารที่พบในน้ำมันหอมระเหยจากแมงดานาไม่มีสารชนิดใดที่เหมือนกันแต่พบว่ามีสารบางตัวใน8ชนิดของใบทำมังที่ให้กลิ่นฉุนคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาเท่านั้นและในช่วงที่แมงดานานั้นหายากและมีราคาสูงใบทำมังจึงสามารถนำเอามาทดแทนตำน้ำพริกเพื่อให้ได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นแมงดานานั่นเองครับคุณลุงคุณน้าบอกว่าต้นทำมังนั้นยิ่งหักก็ยิ่งแตกยอดใหม่ต้นนี้ใบสวยจริงๆ
1: อันนี้คือใบที่ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าใบเพสลาดก็คือมันไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปอันนี้หม้อจะเอาไปทำอะไรได้อะ
2: ทำได้ทำ
3: ได้เ
2: นาะได้
3: เนาะได้
4: ผักเนา
1: ะได้เอาไปเป็นผักเนาะคนใต้เรียกว่าผักเนาะก็คือว่าเอาไปเป็นผักเคียงหลายหลายคนบอกว่าเรารู้จักแมงดาตัวแต่นี่คือแมงดาต้น
4: ถูกต้อง
1: นะครับก็คือกลิ่นความหอมที่เป็นคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยภายในของใบทำมังเนี่ยมันคล้ายๆกับกลิ่นของแมงดา
0: ส ส่วนรสชาตินั้นจะมีรสขมฝาดเผ็ดซ่าเล็กน้อยและให้กลิ่นหอมอย่างมากในส่วนของสรรพคุณนั้นใบสดและเปลือกมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้จุกเสียดช่วยขับลมในลำไส้บำรุงประสาทบำรุงเลือดอีกทั้งรสชาติฝาดขมของใบทำมังเกิดจากสารฟีนอลิกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและใบทำมังยังมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้ออกเดินทางไปจุดต่อไปคือบ้านพี่เยาเราก็พบเจอเอาเงาะโรงเรียนสุขคาต้นแต่ละคนก็ชิมกันสดๆหวานกรอบชอบใจกันเลยล่ะครับ
2: ไว้
0: บ้านพี่เยาก็เช่นกันปลูกไว้เป็นสวนครัวข้างบ้านผสมผสานกับพืชผักหลากหลาย

0: คุณป้าเตรียมทำกับข้าวไว้รอท่าเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านแท้ๆดั้งเดิมของคนที่นี่มื้อเที่ยงนี้จึงทั้งอิ่มทั้งหอมร้อยอย่างแรงเลยล่ะครับ
1: แล้วอันนี้ครับหากินยากละแกงคั่วพริกปลาปลาปลาตัวเยียดนะไม่รู้ปลาหัวหัวไหม
2: หลงยอกครับ
1: ปลาหลงยอกเหรออันนี้แกงคั่วปลาหลงยอก แล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือใบทำมังสดสดแบบนี้นะครับโดยเฉพาะใบยอดหรือว่าใบเพสลาดเนี่ยสามารถที่จะเอามากินคู่กับน้ำพริกได้เป็นผักนอกเป็นผักนอกนะ
2: ผ
1: ักนอกนอกได้เลยนะ
2: คร
1: ับ จุ่มแบบนี้แล้วก็บั่มได้เลย
2: นอกกับแกงก็ร้อยค่ะนอกกับแกงก็ร้อยไม่ต้องกินน้ำพริกก็ได้
3: เด
2: ี๋
3: ยวรับไป
2: เดี๋ยวก็หลับเลยตาต
4: ากลัวโอ้ยหอยหอยหอยหอยหอยหิว
0: มาเข้าครัวเริ่มต้นปรุงเมนูแรกในวันนี้น้องตั๊กได้รับแรงเชียร์และกำลังใจจากบรรดาน้องๆ นักเรียนซึ่งคุณครูพามาทัศนศึกษาเยี่ยมชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านไปพร้อมๆกันน้องๆเหล่านี้มาจากโรงเรียน
5: โรงเรียนวัดเกษตรนิคมครับ
0: เมนูแรกในวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือเมนู

0: ริ่มต้นช่วยกันก่อเตาจุดไฟตามไปป้าส้อยช่วยปอกกระเทียมป้าหมายและน้องตั๊กเตรียมนำกะลามาล้างน้ำขัดถูทำความสะอาดจนเอี่ยมป้าส้อยเตรียมปอกหอมป้าหมายพร้อมล้างปลาช่อนแล้วลงคมผ่าท้องควักไส้ออกตามไปจึงเด็ดขั่วพริกได้เวลานำปลาช่อนขึ้นย่างตามไปเตรียมย่างกะลา
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าน้ำชุบพรกค่ะน้ำชุบแปลว่า
2: น้ำชุบแปลว่าน้ำพริกค่ะ
1: ส่วนคำว่าพรก
2: พรกคือกะลามะพร้าวค่ะ
1: ขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะเอาพรกถูกไหมคะ
2: เอาพรก
1: มาย่างก่อนค่ะเพื่อเป็นการ
2: เพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้พรกหรือว่ากะลามะพร้าวเนี่ยหอมเหมือนเราคั่วมะพร้าวค่ะแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็จะได้เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะ
1: ก็คือทั้งหอมเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วย
0: ย่างไปจนกว่าจะแห้งเมื่อย่างกะลาจนแห้งสนิทก็ได้กลิ่นคล้ายกับมะพร้าวคั่วหอมหอมเลยล่ะครับป้าหมายคว้าได้ช่วยพลิกกลับสลับปลาย่างก่อนจัดวางนำสตอขึ้นตะแกรงย่างไฟจากนั้นป้าส้อยเตรียมล้างหอมพร้อมกระเทียมตามไปจึงล้างพลิกน้องตั๊กช่วยพลิกกลับสลับสตออยู่ไม่นานก็ได้การเกลี่ยสุกน่ากินจังเลยครับขั้นตอนต่อไปมาช่วยกันเด็ดใบทำมัง
1: ใบทำมังนะคะเราสามารถที่จะเอามารับประทานหรือว่าเอามาปรุงอาหารค่ะได้ทั้งใบอ่อนใบเพสลาดแล้วก็ใบแก่ค่ะถ้าใบอ่อนเราก็จะเหนาะกับน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใบแก่ค่ะเราก็จะใส่ในแกงหรือว่าแกงไตปลานะคะแล้วก็เมนูนี้ค่ะเหมาะที่สุดเลยก็คือใบเพ
2: สลาดค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเพสลาดนี่มันจะถ้าถามทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยส่วนนี้จะอร่อยที่สุดก็คือเหมือนในความรู้สึกนะคะเวลาเราใช้เลยว่าทดลองใช้มาเนี่ย1สีมันจะไม่เข้มมาก2รสชาติมันจะไม่ขมค่ะมันจะพอดีเวลาทานมันจะได้ไม่ฟินกาคือเวลาทานอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่ามันระคายอย่างเงี้ยมันจะกินอร่อยพอดีค่ะ
1: ค่ะและที่สำคัญค่ะป้าส้อยค่ะเป็นคนที่คิดค้นเมนูนี้ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับ
2: ทีนี้เราก็นึกถึงเมื่อก่อนค่ะอดีตว่าคนแถวเนี้ยเค้ากินน้ำพริกทำมังแต่ว่าเค้าก็ใช้ใบยอดทำมังแบบเนี้ยแล้วก็มาตำกับพริกแล้วก็กะปิแค่นี้เค้ามาทานได้สดๆก็คุ้มค่าทานได้เลยเราก็เคยเห็นว่าแม่เราเนี่ยเคยใช้กะลามะพร้าวเนี่ยใส่กะปิแล้วก็ย่างเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมารวมกันได้2อย่างเราก็เลยมาปรับสูตรประมาณ6เดือนอะปรับสูตรจนออกมาเป็นสูตรแบบนี้ซึ่งเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองเลยจากการที่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะใบอันเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นของในชุมชนที่เขาโค่นทิ้งต้นมันใหญ่มาก

0: ูนี้หนักคุณผู้ชมนี้หนักหนักหนักหนักเฮ้ยมันโผล่มาตกใจเนี่ยโอ้คือเต็มกระป๋องอ่ะโหอย่างใหญ่เลยอ่ะเข้าใจยังทำไมผมตกใจคุณผู้ชมอันนี้หนีบเจ็บ
1: โอ้โหต้องใหญ่กว่า
0: พี่จิตครับโบตีมาดักแบบนี้วันหนึ่งได้ประมาณกี่ตัว
1: ก็แล้วแต่กระบอกนะถ้ากระบอกเรามากกระบอกเรา
2: ปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มลักษณะที่เห็นได้ชัดคือก้ามสีแดงปนม่วงกระดองเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างถือว่าเป็นการพรวนดินให้กับต้นไม้นั่นเองครับ
0: พี่จิตครับอันนี้ผมรบกวนฝากครับพี่ผมอาจจะต้องรบกวนพี่จิตเก็บกระป๋องต่อก่อนนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่ผมอาจจะขอยืนตรงนี้สักพัก
1: เอ๊ถ้ายืนนานๆเดี๋ยวจะมิดตัวนะ
0: ก็คือพี่ต้องให้พี่เก็บต่อเพราะไปไม่ได้ ดีใจหลุดแล้วไปแล้วกลับเรือแล้วรอบนเรือแล้วพี่ไปมันลำบากขนาดนี
2: ้ได้มาลุยคนแบบนี้นึกถึงลูกสาวของผมเลยครับป่านี้คงนั่งสบายใจอยู่ที่บ้านแน่แน่สนุกกับการจับปูเสร็จแล้วถึงเวลาไปล้วงสูตรปูดองจากพี่ขวัญภรรยาของพี่จิตกันแล้วครับ
0: ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญนะครับก็เป็นขวัญใจของพี่จิตอีกทีนึงนะครับผมวันนี้พี่ขวัญจะมาสอนผมทำปูแสมเค็มหรือว่าปูดองนั่นแหละแต่ทำมาจากปูแสมซึ่งมันมีเคล็ดลับอยู
3: ่จ้าม
0: าแนะนำเคล็ดลับผมนิดนึงว่าทำยังไงครับ
3: ปูก่อนจะดองเราต้องไปน็อกน้ำแข็งก่อน
0: เราเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วไปน็อกน้ำแข็งแล้วทำอะไรต่อครับ
3: ก็ล้างเบื่อมันออก
0: เบื่อคืออะไรอ่ะแม่
3: เบื่อมันจะอยู่ในกระดองปูอันนี้ค่ะปูมันจะคายฟองออกมาแล้วเราทำให้เราท้องเสีย
0: แล้วมันต้องไม่ต้องแกะมาล้างหรอ
3: ไม่ต้องแกะค่ะ
0: แต่ว่าต้องล้างในน้ำเย็นเท่าน
3: ั
0: ้นอ๋อถ้าล้างในน้ำเย็นแล้วมันจะคายเบื่อออก
3: จ้ะ
0: ครับแล้วเราล้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปูนแดงปูนที่กำหมากนี่แหละ
3: ใช่จะทำให้ปูมันกรอบ
0: ใส่ปูไปเลยเห็นแล้วอย่างนี้ดองไว้นานแค่ไหนครับ
3: คืนเดียว
0: ก็ปิดฝาต้องเข้าตู้เย็นต้องอะไรไหม
3: ต้องค่ะเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
0: พอดองเสร็จผ่านไปคืนนึงปุ๊บเราก็ออกมาเอาออกจากน้ำ
3: จ้ะ
0: แล้วก็แล้วเวลาเก็บยังไง
3: เก็บใส่ตู้เย็นเลย
0: ได้ประมาณนานแค่ไหนครับ
3: 2อาทิตย์อะค่ะ
0: 2อาทิตย์สบายๆแต่ถ้าเก็บมานานก็เข้าฟรีซได้เลย
3: จ้ะ
2: หลังจากที่เราได้สูตรการทำปูแสมดองจากพี่ขวัญต่อไปจะไปดูการทำยำปูแสมบอกได้เลยว่าจี๊ดถึงใจแน่นอนครับ
0: ปูยำปูหมายถึงยำปูเค็ม
3: จ้ะ
0: เอาละครับจัดเลยครับพี่ใส่ปูเค็มลงไปก็คือเอามาแกะอันนี้ไม่เอากระดองเอาแต่ตัวมัน
3: จ้ะ
0: อันนี้ปูเค็มพอเราเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือแล้วเราก็มาทำได้เลยต้องไปล้างอะไรก่อนอีกไหม
3: ไม่ต้องล้างค่ะ
0: โอ้โหใช้มะนาวเยอะเนี่ยแสดงว่าต้องออกเปรี้ยวใช่ไหมพี่ถึงจะอร่อย
3: ค่ะ
0: ถ้าผ่าไปเลยเดี๋ยวมันโดนเม็ดเดี๋ยวมันขม
3: ค่ะ
0: เฮ้ยพี่เขาหมุนไม่ให้โดนเม็ดคุณผู้ชมแสดงว่ารถต้องจัดถูกไหม
3: จ
0: ้ะอุ้ยเดี๋ยวพี่เยอะมากนะ
3: 3ชิ้น
0: ซอยหอมแดงพริกขี้หนูสวนต้องพริกขี้หนูสวนเท่านั้นถึงจะอร่อยอันนี้คือของโปรดของพี่จิต
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ใส่แค่มะนาวอย่างเดียวนะ
3: ค่ะใส่มะนาวอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะปูมันเค็มอยู่แล้ว
3: จ้ะต้องใส่น้ำตาลนิดนึง
0: ใส่น้ำตาลนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันพริกป่นได้ไหมพี่พริกป่นเป็นคนกินรสจัดนะ
3: ค่ะ
0: ต้องมีพริกทุกมื้อ
3: ค่ะมีน้ำพริกทุกวัน
0: น้ำพริกทุกวันถ้ามื้อไหนไม่มีน้ำพริกนี่พี่จิตไม่กินข้าวบ้าน
3: ค่ะจริงเขาจะตำเอง
0: อ๋อ
3: ชอบทำกับข้าว
0: แล้วก็ต้นหอมผักชีลงไป
3: ค่ะ

ับขนาดนี้ขนาดปิดแมสยังน้ำลายไหลขอแย่งพี่จิตสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่ขวัญคือมันปูพอมันโดนมะนาวแล้วมันยิ่งหอมแล้วพอกินเข้าไปตอนแรกมันจะเปรี้ยวรสจัดมากเลยคนแล้วพอดูดเข้าไปเจอเนื้อข้างในปูที่แบบมันมีรสเค็มอ่อนๆนะเนื้อเหมือนปูม้าดองสดๆอ่ะอร่อยแซ่บปูแซ่บปากเลยคุณผู้ชมโอ้ยอร่อยครับผมยกนิ้ว

0: ้เลยพี่
1: ค่ะ
0: โอเคครับเมื่อกี้ปูเค็มก็น่ากินมากแล้วยังมีปูหวานอีกเหรอแม่
1: จ้า
0: โอ้โหงั้นให้แม่โชว์ฝีมือเลยอันนี้เป็นปูแสมที่ไปล้างเบื่อมาแล้วเหมือนกันมาดูวิธีการทำปูแสมกันคุณผู้ชมอันดับแรกแกะกระดองออกใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: โอ้มันปูน่ากินมากตรงนี้แหละความอร่อยเลยเนาะมันเนาะครับผมแล้วก็หั่นตัวปูแบบนี้เอาเหมือนตรงที่เขาเรียกว่าจะปิ้งแบบด้านล่างออกปากปูแม่กลางมันก็จะเหลือมันอันนี้มันเนี่ยคืออร่อยเลยเอาไปทำแบบพวกอ่องปูอ่อมปูที่เขาชอบกินกันนะ
1: อ่องปูเนี่ยออกสองข้าง
0: โอ้โหคุณผู้ชมน่ากินมากพี่ขวัญมีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวดูพี่ขวัญมาทำกันว่าปูหวานจะเป็นยังไงปรุงด้วยน้ำปลาก่อนใช่ไหมนี้แสดงว่าหวานเค็มๆอารมณ์เหมือนน้ำปลาหวานใช่ไหมพี
1: ่
0: น้ำปลาลงไปแล้ว2ช้อนน้ำตาล1เนี่ยโอ้อันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานด้วยใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคุณผู้ชมเคล็ดลับนะของชาวสุรินทร์นะครับคนไทยเชื้อสายเขมรจะนิยมทำกันแต่ว่าเขาจะตำนะครับพริกแกงเขาก็จะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีข้าวเบื่อแต่วันนี้ผมประยุกต์นิดนึงผมใช้พริกแกงเผ็ดแบบภาคกลางแบบนี้เลยคุณผู้ชมที่ใช้ทำแกงเผ็ดนี่แหละไม่ได้ตำแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะได้รสชาติที่ต่างกันไปอย่างนึงพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปในหม้อเลยครับเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมสักประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยเพราะว่าปกติอาหารชาวคะแมนะครับก็จะรสจัดนะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเผือกกันครับผมคุณผู้ชมหั่นเผือกนะครับหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้ต้มให้สุกเร็วขึ้นใส่เผือกลงไปต้มแบบนี้นะครับจะช่วยให้น้ำเข้มข้นแล้วก็มีรสหวานมากขึ้นนะครับระหว่างที่เรารอเผือกสุกต้องใช้เวลานิดนึงลองมาทำปูกันดีกว่าครับวันนี้นะครับปูแสมผมเลือกเป็นปูสดเลยนะครับคุณผู้ชมง่ายๆครับแกะกระดองออกครับผมได้มาแบบนี้ครับผมอย่าลืมนะครับบิดปากมันต้องเอาขี้ตรงกลางออกด้วยนะครับให้เหลือเฉพาะมันสะดือออกและที่ตัวนะครับเราก็จะมาเอานมออกแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณต้องตัดปลายขาออกเพราะว่ามันแหลมนะครับไม่งั้นเวลารับประทานโลกเป็นไงพี่งงเลย
2: สุดยอด
0: ไม่น่าเชื่อว่าเผือกกับแกงมันจะเข้ากันใช่ไหม
2: ใช่อ
0: ร่อยคุณผู้ชมผมบอกเลย
2: รสชาติจะมีเค็มนิดๆแล้วก็เผือกจะออกนุ่มๆนะแล้วก็จะมีรสชาติปูหอมกลิ่นของปูอ่ะ
0: รสชาติมันจะเหมือนทอดเลยลองทำคุณผู้ชมถ้าหาปูแสมไม่ได้ก็ต้องมาที่บ้านรักแสมใช่ไหมพ
2: ี่ใช่รักแสมจะได้บรรยากาศแบบนี้ด้วยโอ้เขาก็รสชาติเลย
0: เต็ม10ให้กี่คะแนนครับพี่
2: ผมให้10เลย
0: โอ้ยเด็ดอ่ะพี
2: ่
0: แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมคือว่าเผือกกับแกงเผ็ดเนี่ยมันเข้ากันมากลองทำดูถ้าเกิดหาปูได้ก็เป็นปูแต่ถ้าไม่ได้จะเป็นกุ้งอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าจะบอกเลยว่าแกงเผ็ดกับเผือกที่เข้ากันจริงๆแต่ถ้าเกิดใครอยากกินปูแสมอร่อยๆก็ฝากนะครับมาเที่ยวกันที่สะพานรักแสมได้นะครับผมนี่เลยมาหาพี่จิตก็ได้หรือว่ามาเองก็ได้ที่นี่เขาเปิดให้เที่ยวได้ทุกวันนะพี่เนาะมาก็ได้ทุกวันแล้วก็มาชิมปูแสมอร่อยๆที่นี่กันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิตมากพี่จิตอยู่กับผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกครับพี่จิตเป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากๆผมว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็น่าจะติดใจแหละถ้าได้มาเจอพี่จิตเนาะ
2: ได้ครับ
0: โอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่จิต
2: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วคุณผู้ชมครับเราก็ลากันตรงนี้เลยนะครับผมกับวิวสวยๆบรรยากาศดีตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีนะครับเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

0: กิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการนอนหลับรู้จักความผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะหลับที่พบบ่อยเช่นโรคนอนกรนหยุดหายใจโรคนอนไม่หลับและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ตนเองหรือคนรอบข้างที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับได้เพื่อได้ตระหนักถึงอาการที่ควรต้องเข้ารับการปรึกษาและรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งในวันนี้รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกยังคงนำเสนอการบรรยายจากการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขเป็นตอนที่2ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่1นอนกรนหยุดหายใจสาเหตุการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนการรักษาแบบไม่ผ่าตัด 2. นอนกรนหยุดหายใจการรักษาด้วยการผ่าตัดและ 3. สร้างเสริมสุขอนามัยการนอนหลับ
1: ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการนอนหลับโดยที่เป็นการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆหลายๆสาขาวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุรแพทย์สาขาโรคระบบการหายใจนะคะอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยารวมไปจนถึงภาควิชาโสตนาสิกลาลิงส์นะคะแล้วก็มีภาควิชากุมารภาควิชาจิตเวชทันตกรรมก็มาร่วมกับเรานะคะวิสัญญีรวมไปจนถึงภาควิชาสรีระวิทยานะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีความเป็นองค์รวมมากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของคนไข้ค่ะ
0: ช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อนอนกรนหยุดหายใจสาเหตุการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนการรักษาแบบไม่ผ่าตัดโดยอาจารย์แพทย์หญิงพิมลรัตนาอัมพวันจากสาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้ที่จะพูดในเรื่องของกรนนะคะกรนที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้ากรนธรรมดาก็คงไม่เอามาพูดกันนะคะก็ขอย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนไม่ได้มีความสำคัญยิ่งหย่อนไปกว่าอาหารและก็การออกกำลังเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่ใช้เวลาไปอย่างน้อย1ใน3ของชีวิตคนละปกติ24ชั่วโมงเนี่ยก็จะนอนประมาณ8ชั่วโมงโดยประมาณที่ว่า 7-9 โดยเฉลี่ยนะคะก็มันก็เลยมีความสำคัญมากๆเป็นปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงสุขภาพดีทั้งกายและใจได้นะคะการนอนที่ดีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะการนอนที่ดีก็ต้องมีทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาเราพูดถึงอะไรที่ดีๆก็ต้องมีทั้งปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไปการนอนหลับก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมีทั้งในเรื่องของปริมาณที่เพียงพอนะคะสำหรับวัยผู้ใหญ่ก็อย่างที่บอกกันก็คือค่าเฉลี่ยมันอยู่เท่านี้แต่แต่ละคนจะต้องการเท่าไหร่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะบางคนนอน5ชั่วโมงและแฮปปี้ดีตื่นมามีคุณภาพชีวิตไม่มีความง่วงนอนอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่บางคนอาจจะต้องการมากกว่า9ชั่วโมงอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าเราต้องการการนอนที่กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือในเรื่องของคุณภาพการนอนในเรื่องของปริมาณมันวัดกันง่ายเรารู้แล้วล่ะว่าเมื่อคืนนี้เรานอนมากี่ชั่วโมงแต่เราไม่รู้หรอกว่าคุณภาพการนอนของเราดีหรือไม่ตราบใดที่เราตื่นมาแล้วเราสดชื่นในตอนกลางวันสมรรถภาพการทำงานเราโอเคเราไม่มีโรคประจำตัวอะไรเยอะแยะมากมายไม่ง่วงเหงาหานอนไม่มีความอ่อนล้าในตอนกลางวันเราเชื่อว่าคุณภาพการนอนเราดีนะคะแต่ถ้าตอนคืนนั้นๆจำนวนชั่วโมงแล้วก็คิดว่าเรานอนพอแล้วคิดว่าได้7ชั่วโมงละ8ชั่วโมงละแต่ตื่นมาก็ยังมีความรู้สึกอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเลยไม่สดชื่นนะคะเราก็ต้องมองว่าคุณภาพการนอนของเรามีปัญหาไหมนะคะการหายใจสิ่งที่เป็นปัญหาที่จะพูดในวันนี้ก็คือสิ่งที่มารบกวนการนอนหลับของเราเนี่ยเกิดจากการหายใจที่ผิดปกติแล้วก็ต้องมารู้ก่อนว่าการหายใจของคนเราเวลาเรานอนหลับเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะคะคือจริงๆคนเราทั่วไปปกติเวลาเรานอนหลับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับที่มีความแตกต่างชัดเจนจากการที่เราตื่นอยู่มี2 อย่างหลักๆนะคะอันแรกก็คือท่านั่งเป็นการนอนอันนี้เหมือนแบบกำปั้นทุบดินนะคะคือคนเราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะนั่งหลับก็ได้ยืนหลับก็ได้นะคะแต่ท่านอนที่ท่าหลับที่เราเหมาะสมสำหรับมนุษย์คือฮิวแมนเนี่ยนะคะเป็นแถวนั้นที่มันมีลมหมุนวนก็เกิดการพัดสะบัดโบกนะคะอะไรที่โบกได้โบกหมดนะคะอันที่เป็นลิ้นไก่เพดานอ่อนสะบัดได้มันก็เกิดการสั่นกระพือก็เกิดเป็นเสียงกรนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเสียงกรนเป็นสิ่งแรกที่เป็นตัวเตือนแล้วว่าทางเดินหายใจมันเล็กเกินไปทำให้จากลมที่มันควรจะวิ่งกันแบบชิวๆโล่งๆกลายเป็นว่าเกิดเป็นเทอร์บูเลนต์โฟลว์ขึ้นมาก็เกิดเป็นเสียงกรนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นท ถามว่าเสียงกรนเป็นเรื่องปกติไหมณปัจจุบันเสียงกรนอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการขาดอากาศ

0: ไม่นับว่าเป็นโรคแต่บอกได้เลยว่าเสียงกรนมีเมื่อไหร่แสดงว่าทางเดินหายใจของท่านเริ่มไม่ใหญ่เพียงพอแล้วนะคะเริ่มมีปัญหานิดนึงละใช้แรงยังไงก็แล้วแต่ไม่สามารถเอาชนะแรงต้านทานนั้นได้ดึงยังไงก็ดึงไม่เข้าเกิดการขาดอากาศมากขึ้นนะคะเกิดการออกซิเจนจากภายนอกไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ก็เลยแบ่งประเภทของคนนอนกรนออกเพศหลักๆนะคะก็คือ1นอนกรนธรรมดาถามว่าผิดปกติมั้ยก็มีนิดๆแล้วล่ะถึงแม้จะไม่ทำให้เกิดปัญหากับเขาออกซิเจนเขายังโอเคสมองเขายังโอเคแต่อย่างน้อยคนนอนข้างๆไม่โอเคถูกไหมคะอันนี้สิ่งที่เป็นปัญหามากๆก็คือเชื่อว่าเป็นท่านที่นั่งอยู่ในส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะคะเป็นสตรีนะคะเชื่อว่าที่มาฟังวันนี้ไม่ใช่โรคของท่านแต่ฉันทนคนข้างๆไม่ได้แล้วฉันอยากจะมาฟังเรื่องนอนกรนละเผื่อจะไปจัดการกับคนข้างเคียงได้นะคะก็คือนอนกรนธรรมดาไม่รู้ธรรมดาจริงไหมนะคะก็คืออย่างน้อยทำให้เกิดความหนวกหูคู่สมรสนอนไม่ได้นะคะก็คือลองไปแอบจับสังเกตดูหรือว่าถ้าเราเป็นตัวคนไข้ก็ลองให้คนอื่นที่มานอนด้วยกับเรามีสังเกตดูนะคะว่ามีอาการอย่างนี้ไหมนะคะเช่นอาการตอนกลางคืนก็คือเสียงกรนดังมากๆดังแบบสุดๆดังแบบเขาเรียกว่า disruptive ดังจนแบบสุดจะทนทนดังจนหนวกหูคนอื่นเขาลักษณะอย่างนี้ก็คือมักจะบ่งว่ามักจะมีปัญหาในการหายใจละนะคะก็ทำให้คนหนึ่งก็ไม่รู้สึกมีปัญหานะคะชีวิตมีสุขอยู่นะคะนอนอ้าปากแต่คนนี้หลับไม่ได้ทั้งคืนกลายเป็นอินซอมเนียแทนนะคะก็คือนอนไม่หลับแทนนะคะเปรียบประหนึ่งมันมีนอนด้วยแล้วก็มีโทรโข่งอยู่กับคนข้างๆนะคะอันอื่นที่อาจจะสังเกตได้โดยเฉพาะพวกเราๆที่เป็นบุคลากรใกล้ชิดทางการแพทย์เลยนะคะอยู่ในโรงพยาบาลมาตลอดเราอาจจะสังเกตได้ว่าคนไข้มีหน้าตาเขียวคล้ำนะคะคือขาดออกซิเจนนะคะเหมือนคนแบบโดนแขวนคอลักษณะแบบนั้นแต่มันก็เขียวเป็นพักๆเดี๋ยวเขียวแล้วก็แดงเขียวแล้วก็แดงได้นะคะเป็นพักๆแล้วแต่การหายใจของเขาอีกอันนึงคืออันนี้คือมือนะคะถ้าเราแอบดูเล็บตัวเล็บจะเป็นตัวที่บอกได้ดีนะคะเพราะเล็บมันจะเป็นตัวที่มันบางแล้วมันสามารถมองเห็นสีได้ชัดนะคะอันนี้เป็นสีของคนผิดปกติก็จะแบบม่วงๆคล้ำๆนะคะส่วนอันนี้ก็แดงดีอันนี้คือปกตินะถ้าเราเห็นคู่สมรสเรากรนพร้อมกันหน้าอย่างนี้ได้เลยนะคะรีบมาตรวจนะคะแล้วก็หรือว่าลักษณะของการกรนหรือว่าลักษณะรูปแบบของการหายใจมีหายใจมั่งหยุดมั่งเป็นพักๆนะคะกรนแล้วก็เงียบไปเหมือนจะเอ้ยจะดีละแต่หันไปยังกึกๆๆๆอยู่แต่ไม่มีเสียงการที่ไม่มีเสียงยิ่งซ้ำร้ายกว่าเสียงกรนถูกไหมคะการไม่มีเสียงคือลมมันไม่สามารถผ่านได้และไม่มีการเป็นโรคเหล่านี้คืออะไรคะจะมีคล็อกใหญ่ขึ้นมาคล็อกนึงเหมือนจะมีคล็อกเหมือนมีน้ำมูกน้ำลายอะไรคล็อกอันนี้ทุกคนพยักหน้าฉันก็เจอฉันเจอสามีฉันอะไรเงี้ยเนาะก็คืออันนี้จะเป็นค่อนข้างถ้าเห็นอย่างนี้มาได้เลยนะคะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแน่ๆแต่จะมากน้อยหรือเปล่าหมายถึงดัชนีการหยุดหายใจมากขนาดไหนต้องไปตรวจกันอีกทีสำลักแล้วก็ตื่นมาไอสักพักหนึ่งก็กลับลงไปนอนต่อได้จังหวะที่สำลักน้ำลายจังหวะนั้นคือจังหวะที่เรากลับมาหายใจใหม่แล้วน้ำลายที่มันสออยู่ตามคอหอยเราก็พรวดเข้าไปในหลอดลมด้วยนะคะอันต่อมาตื่นมาปวดมึนศีรษะนะคะนี่ค่ะตื่นมาต้องสดชื่นเพราะร่างกายพักได้นะคะอีกอันสุดท้ายนะคะสมรรถภาพทางเพศลดลงความรู้สึกหายหมดเลยนะคะพอดีมีแต่ผู้หญิงคงไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าเป็นคนไข้เด็กอาจจะมาแสดงออกด้วยอาการของปัสสาวะลดที่นอนทั้งที่เลยวัยที่ควรจะลดที่นอนได้ละควรจะอธิบายเรียกพ่อเรียกแม่หรือตื่นมาปัสสาวะได้นี่ก็เริ่มกลับมานะคะแล้วก็ในเด็กบางรายแทนที่จะมีความง่วงในตอนกลางวันนะคะเด็กอาจจะมีการแสดงออกที่ตรงกันข้ามกับผู้ใหญ่เพราะว่าเวลาเราง่วงเราทำไงคะผู้ใหญ่ถ้าเราอยากจะทำให้เราผ่านพ้นกิจกรรมนั้นไปได้แล้วก็เขย่าตื่นอะไรเงี้ยวิ่งเล่นเดินสักหน่อยนึงนะคะทางชาติตะวันตกเพราะอะไรคะเพราะพวกที่ตัวใหญ่ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วถูกไหมคะมันเป็น natural selection ความหมายคือถ้าเผ่าพันธุ์นั้นมีปัญหาในเรื่องของปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เสียชีวิตเร็วกลุ่มนั้นก็จะหายไปจะทำให้ร่างกายฟิตมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคร่วมที่เกี่ยวกับการหายใจก็ต้องรักษาร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้จมูกมีลิสีดวงจมูกไปเอาออกอะไรเงี้ยนะคะ
1: อาจจะดีขึ้นหลายๆปีหรือยังไงหรือแต่สักวันหนึ่งมันก็มีแนวโน้มที่มีโอกาสที่จะหย่อนตามแรงโน้มถ่วงลงมาได้นะการผ่าตัดต่อมทอนซิลต่อมอะดีนอยด์ในเด็กอะไรสักเท่าไหร่นะซึ่งก่อนผ่าตัดพวกนี้เราจะดูกลุ่มที่ได้ผลที่ค่อนข้างที่จะดีๆหน่อยเนี่ยคือกลุ่มที่ทอนซิลโตๆแล้วก็ไม่อ้วนนะฮะตรงนี้ก็ถ้าใครนอนกรนมาแล้วตรวจปุ๊บโอ้ทอนซิลโตนะแล้วก็ลิ้นไก่ยาวแล้วไม่อ้วนมากนะกลุ่มนี้มีลุ้นรีโมทคอนโทรลให้เริ่ม ทำงานให้สัมพันธ์กับการหายใจพวกนี้มันจะออโต้ฮะเวลาหายใจเข้าออกคือถ้าเมื่อไหร่ประจำรู้สึก

0: หายใจมันแรงขึ้นรู้สึกว่ามันอึดอัดขึ้นมันก็จะส่งไปกระตุ้นให้ลิ้นมันมีการขยับให้ทางเดินหายใจมันโล่งขึ้นนะถ้าเมื่อไหร
1: ่การหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: จริงๆแล้วนาฬิกาในสมองของคนเรามันจะ24กว่าๆชั่วโมงคือมันไม่ตรงกับรอบของนาฬิกาบนพื้นโลกแต่ทุกครั้งที่เราตรงกับชาวบ้านเขาได้เพราะทุกครั้งในตอนเช้าเราจะมีการรีเซ็ตนะคะก็คือมีการปรับศูนย์ใหม่ทุกรอบเมื่อตอนที่เราโดนแสงอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์จะเข้าสู่ลูกตาของเรานะคะตรงจอประสาทตาจอประสาทตาก็จะทำหน้าที่ไปสั่งที่บริเวณต่อมใต้สมองนะคะที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะที่เขาปกติแล้วมีหน้าที่สร้างเมลาโทนินนะคะตัวนี้ถ้าเรามีเมลาโทนินเราก็จะง่วงนะคะแต่ถ้าเราโดนแสงไปผ่านม่านตาเข้าไปในสมองมันก็จะไปยับยั้งการสร้างเมลาโทนินเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้เราไม่มีเมลาโทนินสร้างในตอนกลางวันเพราะเราโดนแสงอาทิตย์เราก็จะตื่นมาสดชื่นแต่พอเริ่มสลัวตอนเย็นปุ๊บแสงอาทิตย์หายไปเป็นไงคะเมลาโทนินก็จะเริ่มกลับมาสร้างใหม่อันนั้นคือลักษณะนาฬิกาชีวิตที่โดนควบคุมด้วยเมลาโทนินแล้วก็รูปแบบการนอนอันนี้ดูอยู่แล้วนะคะว่าเด็กแรกเกิดก็จะนอนแบบนี้พอโตขึ้นก็จะเริ่มนอนยาวขึ้นในช่วงกลางคืนแล้วก็ในวัยผู้ใหญ่สิ่งที่เราอยากได้นะคะก็คือจำนวนชั่วโมงที่บอกว่าปริมาณการนอนต้องเหมาะสมเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับวัยแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นๆนะคะแต่ละคนต้องการไม่เท่ากันแต่โดยเฉลี่ยที่เขาศึกษามาก็อยู่ประมาณนี้นะคะ 7-9 ชั่วโมงนะคะอันนี้วัดกันง่ายเพราะเราก็จะรู้แล้วว่าเรานอนกี่ชั่วโมงนะคะแต่สิ่งที่เราอยากได้คือคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมของก่อนการเข้านอนของเรานะคะเตรียมให้มีความพร้อม2พร้อมโดยที่ก่อนค่าที่จะเตรียมความพร้อมเราต้องมีความเสมอกับมันก่อนคือต้องนอนให้เป็นเวลานะคะเข้านอนตื่นนอนในเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเวลาเดิมๆทุกๆวันนะคะไม่ใช่วันนี้อยากนอน 5:00 นวันนี้มีบอลขอนอน 2:00 อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้การนอนของเราปรวนแปรแล้วก็นาฬิกาชีวิตเราก็จะงงมากนะคะว่าเราจะนอนกี่โมงนะแล้วก็มีความเตรียมการพร้อม2ความพร้อมนะคะอันแรกก็คือเตรียมห้องนอนให้พร้อมแล้วก็เตรียมตัวเราเองให้พร้อมนอนนะคะอย่าลืมว่าห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้นานที่สุดในบรรดาห้องทั้งหมดถ้าต้องลงทุนอะไรกับตัวบ้านเสียบ้านมากี่ล้านไม่รู้แต่ต้องลงทุนกับห้องนอนให้สูงสุดเพราะว่าเป็นห้องที่เราใช้เยอะที่สุดนะคะห้องนี้2ห้องนี้ดูจะดีนะคะดูเป็นห้องที่มีเตียงสะอาดๆมีไฟสลัวเป็นดิมไลท์นะคะก็คือไฟอ่อนๆมืดๆหน่อยพร้อมสำหรับการนอนนะแต่สิ่งที่ดูอันนี้อีกอันนึงห้องนี้ก็ดูน่าจะนอนดีนะคะสะอาดเอี่ยมอุปกรณ์ครบครันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นห้องในโรงแรมที่ดูบรรยากาศมันดูน่านอนแต่สิ่งที่เราอาจจะละเลยความพร้อมของห้องนอนนอกจากสถานที่สะอาดสะอ้านไม่มีอุปกรณ์อื่นแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงไว้ก็คือต้องเงียบนะคะเงียบพอสมควรนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนเช่นไม่มีเด็กอ่อนอยากเลี้ยงหลานส่วนใหญ่รุ่นย่ารุ่นยายส่วนใหญ่จะรับหน้าที่เลี้ยงหลานเป็นความสุขอันนึงในชีวิตแต่บอกได้เลยว่ารุ่นย่ารุ่นยายจะไม่เหมาะในการเลี้ยงหลานตอนกลางคืนนะคะเลี้ยงกลางวันได้รอพ่อแม่เขามาแล้วก็ให้พ่อแม่เขาเอากลับไปนะคะไปนอนห้องนอนเขาเราดูแลแต่ตอนกลางวันนะคะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นกลุ่มที่การนอนไม่มีคุณภาพเพราะเด็กอ่อนจะกวนเราตลอดเวลานะคะหรือว่าบางคนที่ยอมให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปในห้องนอนยิ่งซ้ำลายเพราะสัตว์เลี้ยงก็จะนอนไม่เหมือนเราถูกไหมคะเดี๋ยวก็ตะกุยเดี๋ยวก็อะไรทำให้เรามีปัญหาในการตื่นขึ้นมาแล้วอย่าลืมว่าวัยขนาดนี้แล้วตื่นมาแล้วจะมีปัญหาในการปล่อยหลับไปครั้งใหม่คือจะมีปัญหามากๆในการหลับครั้งต่อไปอันต่อมาตัวเราพร้อมนะคะนอกจากเตรียมห้องนอนให้พร้อมตัวเราก็ต้องพร้อมด้วยนะคะก็คือตื่นหลับให้เป็นเวลานะคะไม่ใช่วันนี้นอนไม่หลับเลยขอต่อสามโมงเช้าและสี่โมงเช้าแล้วก็ยังไม่ลุกอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะนอนดีไม่ดียังไงต้องตื่นเป็นเวลานะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงการนอนกลางวันการนอนที่ดีควรจะนอนเป็นช่วงต่อเนื่องกันยาวๆในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงที่อยู่บนเตียงก็ควรจะต้องเหมาะสมอย่างที่บอกก็คือถ้ายิ่งนอนไม่หลับเราก็จะมีการเผื่อขอเพิ่มความชั่วโมงบนเตียงเยอะขึ้นเผื่อจะได้มีโอกาสผ่อยหลับมากมากขึ้นอย่างนั้นไม่ได้จะยิ่งนอนไม่หลับไปกันใหญ่นะคะก็ต้องเหมาะสมไม่สั้นหรือยาวเกินไปดื่มน้ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะในคนสูงอายุเพราะว่าคนสูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะง่ายอยู่แล้วคือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนก็จะมีปัญหาตื่นขึ้นมาปัสสาวะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วบ้าง 1-2 ครั้งแต่ถ้าเราดื่มน้ำเยอะเกินไปนะคะบางคนสอนเนาะไปฟังคำเขามาว่าดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าช่วงกลางคืนเป็นช่วงที่เราหลับอาจจะยาว6ชั่วโมง7ชั่วโมงหลับ

น้ําไปลักษณะแบบนั้นแต่บอกได้เลยนะคะว่าคนเรามันไม่มีทางขาดน้ําตายถูกมั้ยคะตราบใดที่เรายังรู้ตัวเราหิวเราก็จะตื่นขึ้นมารับประทานดื่มน้ําของเราเองนะคะเราไม่ใช่พวกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตที่นอนแล้วอาจจะร้องขอไม่ได้ว่าขาดน้ำอย่างนั้นอันนั้นกรณีตกยกเว้นนะคะแต่ในกรณีที่อย่างเงี้ยเราจะดื่มน้ำแค่พอประมาณแค่ทำให้เรารู้สึกไม่กระหายน้ำในกลางดึกนะคะแต่ไม่ต้องถี่ขนาดที่แบบตื่นขึ้นมาปัสสาวะทั้งคืนเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ตื่นขึ้นมาเราต้องเสียไปอย่างน้อย 20-30 นาทีในการถอยหลับครั้งใหม่นะคะทำให้จำนวนชั่วโมงในการหลับจริงของเรายิ่งลดลงนะคะอีกอันสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนเข้านอนสิ่งกระตุ้นก็มีหลายอย่างนะคะอาหารมื้อหลักหนักๆใหญ่ๆมื้อใหญ่ๆเพราะว่าทำเป็นไงคะหายใจเข้ายากพอเราเคยกินอิ่มจนจุกไหมคะหายใจยากมากเลยนะคะเพราะว่าท้องมันโดนดันถูกไหมคะกระบังลมมันเอาชนะไอ้พุงที่มันใหญ่ขึ้นไม่ได้มันหายใจยากมากนะคะอาจจะมีอาการของกรดไหลย้อนได้ในตอนกลางดึกใช่ไหมคะก็ทำให้เรามีปัญหาในการนอนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารกระตุ้นเรื่องของคาเฟอีนคาเฟอีนอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะในกาแฟนะคะชาก็มีช็อกโกแลตก็มีนะคะเป๊ปซี่เครื่องดื่มน้ำดำก็มีนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายนะคะการเผาผลาญก็ไม่เหมือนเดิมอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเด็กๆอาจจะกินได้ก่อนเข้านอนไม่มีปัญหาการนอนเลยแต่พออายุเยอะขึ้นเผาผลาญยากขึ้นละนะกินไปนิดเดียวก็เกิดปัญหาอีกอันก็คือนิโคตินนะคะนิโคตินก็เป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นทำให้การนอนมันไม่ดีนะคะเป็นไปได้ก็คือ

0: ันนี้ที่ว่าเนี่ยว่าจะเชื่อมต่อมาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ย มันเลยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมากๆแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมองเป็นเส้นๆอย่างที่ผมว่าไงมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่าโปรเจกต์ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่มันต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาเปิดให้ดูกันมันถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแทนที่เป็น60บาทมันควรจะเป็น50บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40บาทหรือมันจะควรเป็น25บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
1: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็กที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายเนี้ยแล้วก็การทวงหนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่างแฮชแท็กแรกที่ทีมงานได้มาคืออะไรครับผม
2: ขนส
1: ่
2: งมวลชนท
1: ุ
2: กคนข
1: ึ้
2: นได้
1: ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้นี่น่าจะเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ละ
0: ใช่ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะคือจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ใช่ว่าขนส่งมวลชนตั้งราคาแพงให้เฉพาะชนชั้นกลางระดับบนหรือชนชั้นบนเป็นคนขึ้นได้ทุกคนควรจะขึ้นได้นอกจากนั้นอีกมิตินึงผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องเขาเรียกว่า universal design นะคือเวลาออกแบบการทำอะไรเงี้ยมันต้องให้ทุกคนขึ้นได้จริงๆคือคนที่นั่งวีลแชร
1: ์
0: คนที่มีปัญหาทางสายตาอะไรต่าง
1: ๆ Hashtag ที่2ครับ
2: 65บาทจ่ายไม่ไหว
1: 65บาทจ่ายไม่ไหว
0: ครับก็อย่างที่ผมคำนวณคร่าวๆเนาะ65บาทไปกลับก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ331บาทนั่นคือ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนะ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
1: คุณเหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
0: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเดินทางมายังไงคือ
1: มอไซค์2แถวรถเมล์
0: กว่าจะมาถึงสถานีนะฮะลำบากมากนะฮะ
1: อีกกี่บาทก็ไม่รู้อ
0: ีกกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะ
1: แฮชแท็กที่3ครับ25บาททำได้ไห
0: มมันมีข้อจำกัดทางการเงินอย่างที่ว่าโดยเฉพาะเวลาให้เราทำพวกสัญญาสัมปทาน
1: อ
0: ่ะมันผูกล็อกล่วงหน้าไปแล้ว30ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสัมปทานหนึ่งก็คือ30ปี
1: ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สุรเชษฐ์กันไปแล้วครับต่อไปฟังอีกหนึ่งความเห็นครับจากผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดูบ้างครับว่าท่านคิดเห็นยังไงครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสุเมธองค์กิติคุณครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับ
1: ส่วนตัวนะครับท่านมองว่าปัญหาในปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้าในบ้านเราคืออะไรครับ
3: เนื่องด้วยรัฐเองเนี่ยในอดีตเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางก็ยังน้อยครับทำให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยพยายามจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสารนะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราเนี่ยถึงมีอัตราที่อาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศช่วงหลังรัฐเองก็เริ่มเห็นภาพว่ารถไฟฟ้ามีความจำเป็นมากขึ้นรัฐก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมากขึ้นอ่ะบางสายก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับเอกชนเดินรถอย่างเดียวบางสายก็รัฐบาลก็จ้างวิ่งหมดเลยดำเนินการเก็บทั้งหมดแล้วก็รับภาระการจัดทุนไปรูปแบบการลงทุนที่มีความหลากหลายเนี่ยเริ่มส่งผลทำให้การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำระบบรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันเหมือนกับในต่างประเทศ
1: ผมจะพาไปดูในกรณีที่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายระหว่างทางด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ

0: ท่านมองว่าแนวทางที่จะทำให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกลายเป็นขนส่งมวลชนที่ตอบโจทย์คนเมืองทั้งในด้านของกำลังซื้อและการเข้าถึงควรเป็นแบบไหนครับ
1: เนื่องด้วยนโยบายรัฐเองเนี่ยเริ่มใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นนะครับแล้วก็เริ่มมีความพยายามที่จะทำให้ค่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยการเดินรถในช่วงแรกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยและอาจจะมีโอกาสขาดทุน

0: พราะนั้นเองเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้าไปอุดหนุนตัวนี้บ้างนะครับเพื่อกำหนดให้ค่าโดยสารเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดผู้โดยสารให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวหลายประเทศนะครับเริ่มทำระบบขนส่งมวลชนฟรีแต่คำถามคือระบบขนส่งมวลชนฟรีเนี่ยมันด้วยต้นทุนของภาครัฐมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่0บาทถึง65บาทเนี่ยมันอาจจะแวรี่ได้มันอาจจะผันแปรได้คำถามก็จะเกิดต่อนะครับว่า65บาทเนี่ยถ้าแพงไปควรต้องเป็นเท่าไหร่25บาททำแล้วรัฐอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนในระยะยาวตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาเรื่องตารางค่าโดยสารมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่าในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเนี่ยเราควรต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25บาทไม่ใช่เราอยากได้ตารางค่าโดยสารของทั้งระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วทำค่าโดยสารเนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับแล้วมากำหนดร่วมกันเรื่องของตารางค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับให้มีเสียงของผู้บริโภคเข้าไปร่วมบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าราคาสุดท้ายควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเวลาคำนวณเองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วเป็นตารางค่าโดยสารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได
1: ้มีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างอีกไหมครับ
0: ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสร้างอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็คือหลายเส้นอยู่คำถามคือว่าสายสีชมพูนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะมีการเปิดใช้ประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเนี่ยข้อมูลน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยควรต้องรู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเสร็จเขาจะได้ลองไปประเมินได้มากกว่าที่จะรอให้เปิดใช้แล้วเสร็จแล้วมาคิดค่าโดยสารซึ่งแน่นอนนะปกตินะครับหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเวลาเปิดใช้เนี่ยค่าโดยสารจะถูกเพื่อประมาณสัก 3-4 เดือนแรกเหมือนกันเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วให้ประชาชนเริ่มใช้งานเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาขึ้นราคาตามราคาที่แท้จริงที่มีการกำหนดไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาพวกเนี้ยต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้ระดับนึงนะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่นะตอนนี้นะครับยังมีเรื่องพวกนี้น้อยไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการใช้งานจริงไหม
1: และจากปัญหาที่เรากำลังพูดแน่นอนครับว่าก็สร้างความกังวลใจในวงกว้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องราวปากท้องของประชาชนซึ่งเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขให้ผลประโยชน์ตกมาที่ประชาชนมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคิดว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับเพื่อให้เห็นการเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟฟ้าแล้วเรามีตัวเลือกอื่นๆอะไรอีกผมจึงได้ไปสำรวจประเภทของการเดินทางและราคาเบื้องต้นมาให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่รถเมล์โดยสารครับ

0: และสำหรับวันนี้ครับแม่เราเริ่มกันที่รถไฟนะครับแต่จะเห็นได้ว่าขบวนของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข้อมูลอย่างแน่นมีหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันและคุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันสำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะพาคุณไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละครับรอติดตามชมนะครับวันนี้อาจารย์และผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
3: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
2: 哇，太好了！
1: 你看一下，
2: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
3: 很闪亮，很漂亮，
2: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
1: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงภัตตาคารบ้านทุ่งมุ่งผังผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของพืชมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนบอกว่ามีกลิ่นละไม้คล้ายกับกลิ่นแมงดาพืชชนิดนี้มีชื่อว่าใบทำมังเรื่องราวจะน่ารู้น่าฟังอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: แรกที่เราจะเก็บใบทำมังคือบ้านลุงมิตรเป็นต้นทำมังที่มีอายุประมาณ10ปีต้องใช้วิธีการปีนขึ้นไปเก็บและตัดกิ่งลงมาช่วยทำให้ต้นทำมังแตกกิ่งใหม่ใบที่ได้นั้นจะเป็นใบค่อนข้างแก่เหมาะแก่การนำไปใส่แกงคุณลุงบอกว่าให้กลิ่นหอมแรงอย่าบอกใครทำมังนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ชะมังแมงดาไม้แมงดาต้นและทำมังพอกลงโดยที่มาของชื่อว่าแมงดาต้นนั้นเนื่องจากส่วนของเนื้อไม้และใบของทำมังมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาโดยเฉพาะใบจะมีกลิ่นแรงที่สุด
1: คุณผู้ชมครับเวลากระยี่มาในกลิ่นชัดเจนเลยครับว่ามันคล้ายๆกลิ่นแมงดา
0: ทำมังมีการกระจายตัวในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชียประเทศไทยพบมากที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนล่างไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นในหุบเขาตามริมลำธารและในป่าดงดิบจนถึงป่าพลุ
1: ในสมัยก่อนนะครับลุงเล็กเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าปู่ย่าตายายเข้าไปเอาใบทำมังในป่าเนี่ยก็จะหักเด็ดมาเป็นกิ่งประมาณนี้หรือว่าอาจจะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะเอามาวางตากไว้ที่เขาเรียกว่าผลานะครับด้านล่างจะเป็นที่ก่อเตาจุดไฟส่วนด้านบนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตะแกรงไม้เอาอันเนี้ยมาตากไว้คล้ายๆเหมือนมารมฟันหรือว่ามาตากไว้แห้งเพื่อที่จะไว้ใช้ประโยชน์ได้นานนั่นเองครับ
0: ประโยชน์ของต้นทำมังซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นใหญ่สูงตรงส่วนของเนื้อไม้ใช้ทำสากกระเบือตำน้ำพริกได้อีกด้วยนะครับส่วนของลำต้นเนื้อไม้ใช้ทำเป็นไม้กระดานไม้แปรรูปซึ่งปลวกและมอดไม่กินเนื้อไม้อีกด้วยล่ะครับไปต่อกับจุดที่2คือบ้านป้าดำได้เห็นต้นทำมังยืนเด่นสูงใหญ่คุณป้าบอกว่าอายุนานโขราวๆประมาณ20ปีถ้าเป็นต้นแบบนี้จะปีนเก็บยากแล้วล่ะครับโดยปกติทั่วไปแต่ละบ้านก็จะมีการปลูกต้นทำมังบ้านละต้น2ต้นผสมปนกับสวนผลไม้เป็นเกษตรผสมผสานหรือที่คนปากใต้เรียกกันว่าสวนสมรมแต่บ้านป้าดำนั้นก็ยังมีต้นเล็กๆซึ่งมีใบอ่อนที่กำลังเหมาะแก่การนำไปกินเรียกว่าใบเพสลัดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปจิ้มกินคู่กับน้ำพริกเป็นผักเนาะและเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำพริกอีกด้วยล่ะครับทำมังนั้นจัดอยู่ในพืชวงอบเชยสกุลลิเซียเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ลำต้นตรงทรงต้นทึบมีทรงพุ่มโปร่งคล้ายพีระมิดส่วนของใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับกันอยู่รอบๆกิ่งใบมีลักษณะกลมมนหรือแหลมคล้ายกับใบขนุนแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันใบแก่นั้นจะมีกลิ่นแรงกว่าใบอ่อนจากงานวิจัยระบุว่าเมื่อนำใบและกิ่งของทำมังมาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เฮกเซนเอทานอลและกลั่นโดยใช้ไอน้ำพบว่าน้ำมันหอมระเหยของทำมังประกอบด้วยสาร8ชนิดและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสารที่พบในน้ำมันหอมระเหยจากแมงดานาไม่มีสารชนิดใดที่เหมือนกันแต่พบว่ามีสารบางตัวใน8ชนิดของใบทำมังที่ให้กลิ่นฉุนให้กับกลิ่นของแมงดานาเท่านั้นและในช่วงที่แมงดานานั้นหายากและมีราคาสูงใบทำมังจึงสามารถนำเอามาทดแทนตำน้ำพริกเพื่อให้ได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นแมงดานานั่นเองครับคุณลุงคุณน้าบอกว่าต้นทำมังนั้นยิ่งหักก็ยิ่งแตกยอดใหม่ต้นนี้ใบสวยจริงๆ
1: อันนี้คือใบที่ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าใบเพสลาดก็คือมันไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปอันนี้หม้อจะเอาไปทำอะไรได้อะ
2: ทำได้
3: ทำได้
2: ทำได้
3: เคยโน่ได้
2: ผักโน่ได้ก
1: ัน เอาไปเป็นผักเนาะคนใต้เรียกว่าผักเนาะก็คือว่าเอาไปเป็นผักเคียงหลายหลายคนบอกว่าเราเคยรู้จักแมงดาตัวแต่นี่คือแมงดาต้น
2: ถูกต้อง
1: นะครับก็คือกลิ่นความหอมที่เป็นคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยภายในของใบทำมังเนี่ยมันคล้ายๆกับกลิ่นของแมงดา
0: ส ส่วนรสชาตินั้นจะมีรสขมฝาดเผ็ดซ่าเล็กน้อยและให้กลิ่นหอมอย่างมากในส่วนของสรรพคุณนั้นใบสดและเปลือกมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้จุกเสียดช่วยขับลมในลำไส้บำรุงประสาทบำรุงเลือดอีกทั้งรสชาติฝาดขมของใบทำมังเกิดจากสารฟีนอลิกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและใบทำมังยังมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้ออกเดินทางไปจุดต่อไปคือบ้านพี่เยาเราก็พบเจอเอาเงาะโรงเรียนสุกคาต้นแต่ละคนก็ชิมกันสดๆหวานกรอบชอบใจกันเลยล่ะครับ
3: ไว
0: ้บ้านพี่เยาก็เช่นกันปลูกไว้เป็นสวนครัวข้างบ้านผสมผสานกับพืชผักหลากหลาย

0: คุณป้าเตรียมทำกับข้าวไว้รอท่าเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านแท้ๆดั้งเดิมของคนที่นี่มื้อเที่ยงนี้จึงทั้งอิ่มทั้งหอมร้อยอย่างแรงเลยล่ะครับ
1: แล้ววันนี้ครับหากินยาก

0: มากแล้วแกงคั่วพริกปลาปลาปลาตัวเยอะๆนะไม่หลวกปลาหัวกูอ่ะมั้ย
1: หลวกยอกครับ
0: ปลาหลวกยอกเหรออันนี้แกงคั่วปลาหลวกยอกแล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือใบทำมังสดๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะใบยอดหรือว่าใบเพสลาดเนี่ยสามารถที่จะเอามากินคู่กับน้ำพริกได้เป็นผักเนาะเป็นผักเนาะนะ
1: ผ
0: ักเนาะเนาะได้เลยนะ
1: คร
0: ับ จุ่มแบบนี้แล้วก็บ้ำได้เลย
1: นอกกับแกงก็ร้อยค่ะนอกกับแกงก็ร้อยไม่ต้องกินน้ำพริกก็ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวเดี๋ยวรับไป
1: เดี๋ยวก็หลับเลยตา
3: โอ้ยหิวโหยโหยโหยโหยหิว
4: มาเข้าครัวเริ่มต้นปรุงเมนูแรกในวันนี้น้องตั๊กได้รับแรงเชียร์และกำลังใจจากบรรดาน้องๆนักเรียนซึ่งคุณครูพามาทัศนศึกษาเยี่ยมชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านไปพร้อมๆกันน้องๆเหล่านี้มาจากโรงเรียน
5: โรงเรียนวัดเกษตรนิคมครับ
4: เมนูแรกในวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือเมนูน้ำชุบครกใบทำมัง

0: เริ่มต้นช่วยกันก่อเตาจุดไฟตามไปป้าส้อยช่วยปอกกระเทียมป้าหมายและน้องตั๊กเตรียมนำกะลามาล้างน้ำขัดถูทำความสะอาดจนเอี่ยมป้าส้อยเตรียมปอกหอมป้าหมายพร้อมล้างปลาช่อนแล้วลงคมผ่าท้องควักไส้ออกตามไปจึงเด็ดขั่วพริกได้เวลานำปลาช่อนขึ้นย่างตามไปเตรียมย่างกะลา
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าน้ำชุบพรกค่ะน้ำชุบแปลว่า
2: น้ำชุบแปลว่าน้ำพริกค่ะ
1: ส่วนคำว่าพรก
2: พรกคือกะลามะพร้าวค่ะ
1: ขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะเอาพรกถูกไหมคะ
2: เอาพรก
1: มาย่างก่อนค่ะเพื่อเป็นการ
2: เพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้พรกหรือว่ากะลามะพร้าวเนี่ยหอมเหมือนเราคั่วมะพร้าวค่ะแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็จะได้เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะ
1: ก็คือทั้งหอมเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วย
0: ย่างไปจนกว่าจะแห้งเมื่อย่างกะลาจนแห้งสนิทก็ได้กลิ่นคล้ายกับมะพร้าวคั่วหอมหอมเลยละครับป้าหมายคว้าได้ช่วยพลิกกลับสลับปลาย่างก่อนจัดวางนำสตอขึ้นตะแกรงย่างไฟจากนั้นป้าส้อยเตรียมล้างหอมพร้อมกระเทียมตามไปจึงล้างพลิกน้องตั๊กช่วยพลิกกลับสลับสตออยู่ไม่นานก็ได้การเกลี่ยสุกน่ากินจังเลยครับขั้นตอนต่อไปมาช่วยกันเด็ดใบทำมัง
1: ใบทำมังนะคะเราสามารถที่จะเอามารับประทานหรือว่าเอามาปรุงอาหารค่ะได้ทั้งใบอ่อนใบเพสลาดแล้วก็ใบแก่ค่ะถ้าใบอ่อนเราก็จะเหนาะกับน้ำพริก
2: ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
1: ส่วนใบแก่ค่ะเราก็จะใส่ในแกงหรือว่าแกงไตปลานะคะแล้วก็เมนูนี้ค่ะเหมาะที่สุดเลยก็คือใบเพ
2: สลาดค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเพสลาดนี่มันจะถ้าถามทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยส่วนนี้จะอร่อยที่สุดก็คือเหมือนในความรู้สึกนะคะเวลาเราใช้เลยว่าทดลองใช้มาเนี่ย1สีมันจะไม่เข้มมาก2รสชาติมันจะไม่ขมค่ะมันจะพอดีเวลาทานมันจะได้ไม่ฟินกาคือเวลาทานอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันระคายอะไรเงี้ยมันจะกินอร่อยพอดีค่ะ
1: ค่ะและที่สำคัญค่ะป้าส้อยค่ะเป็นคนที่คิดค้นเมนูนี้ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับ
2: ทีนี้เราก็นึกถึงเมื่อก่อนค่ะอดีตว่าคนแถวเนี้ยเค้ากินน้ำพริกทำมังแต่ว่าเค้าก็ใช้ใบยอดทำมังแบบเนี้ยแล้วก็มาตำกับพริกแล้วก็กะปิแค่นี้เค้ามาทานได้สดๆเค้าคลุกข้าวทานได้เลยเราก็เคยเห็นว่าแม่เราเนี่ยเคยใช้กะลามะพร้าวเนี่ยใส่กะปิแล้วก็ย่างเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมารวมกันได้2อย่างเราก็เลยมาปรับสูตรประมาณ6เดือนอะปรับสูตรจนออกมาเป็นสูตรแบบนี้ซึ่งเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองเลยจากการที่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะใบอันเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นของในชุมชนที่เขาโค่นทิ้งต้นมันใหญ่มากๆลูกไปเห็นแล้วไม่รู้ทำอะไรก็โค่นทิ้งเอาไปสร้างบ้านบ้างอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี
1: ้
2: คนที่มีใบทำมังเนี่ยสามารถที่จะขายใบทำมังได้กิโลละ20บาทอะคนที่อายุ80กว่าปีอะเขาก็มีความตื่นเต้นเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยได้ขายแต่ว่าพอมาขายเนี่ยได้คนละ 3,000 4,000 นะคะต้นหนึ่งจนทำให้คนแถวนี้ได้ปลูกทำมังเพิ่มขึ้นและก็อนุรักษ์ต้นที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่ากะปิเนี่ยค่ะเราก็ใช้ในชุมชนหมดเลย

0: คาเราค่อยแต่ราคาท้องตลาดค่ะมันก็กลายเป็นว่ากระจายรายได้ให้คนในชุมชนก็คือเรื่องของกะลามะพร้าวอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมลภาวะของชุมชนเราก็คือทิ้งไว้ข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีลูกน้ำมีอะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะเราก็เลยรับซื้อกะลามะพร้าวนะคะอันละ30สตางค์และที่สุดก็คือว่ามีเด็กๆอะไรเงี้ยเก็บมาขายเราเก็บมาขายด้วยความตื่นเต้นว่าอยากขายกะลามะพร้าวจนเดี๋ยวนี้นะคะคนแถวนี้ก็จะขายกะลามะพร้าวที่นี
1: ่ก็เรียกได้ว่าสามารถของในชุมชนที่มีนะคะชุมชนไหนสามารถดูเป็นแบบอย่างก็ได้เราเอาของที่มีที่เรามีเนี่ยละค่ะมาทำการต่อยอดมาพัฒนาร่วมแรงร่วมใจกันก็จะกลายเป็นสินค้าแล้วก็เอกลักษณ์ของหมู่บ้านได้ด้วยค่ะเยี่ยมเลยสวยด้วยฉลาดด้วย
0: ไอ้ยะ
2: บรรดาน้องๆหนูๆก็จดสูตรน้ำชุบพลกกันอย่างตั้งใจแล้วเทน้ำล้างใบทำมังจัดการซอยหั่นให้เล็กลงย่างไปไม่นานปลาช่อนก็สุกเรียบร้อยนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื้อตอนนี้ได้เวลาที่น้องๆต้องกลับบ้านจึงขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมโขลกน้ำชุบนำกระเทียมลงไปโขลกตามไปคือหอมแดงจากนั้นจึงใส่พริกสดเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยปลากรอบตามไปคือกุ้งแห้งปลาซ้อยเผลอสบตากับพริกสดจึงกระเด็นเข้าตา
1: วิธีที่เวลาพริกเข้าตานะคะคุณป้าก็จะใช้น้ำเย็นค่ะแล้วก็เทใส่ถ้วย ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องลืมตาในน้ำค่ะอีกไหมคะ
0: อีกนิดอีกนิดก็ได
3: ้หมดเลยหมดเลยหมดเลย
0: เยอะมากเลยเข้ามาในตานี่อุ้ย
2: เมื่อโขลกทุกอย่างเริ่มแหลกจึงแทรกตามด้วยเนื้อปลาช่อนย่างเมนูนี้ช่วยกันโขลกสนุกมือเลยละครับจากนั้นจึงกระหยุมใส่คือใบทำมังโขลกไปให้แหลกแยกส่วน
1: พอใส่ใบทำมังลงไปนะคะยิ่งโขลกยิ่งหอมกลิ่นแมงดาเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะหอมไหมคะคุณป้า
0: หอมค่ะ
1: กลิ่นขึ้นเลย
0: หอมมากเลยเหมือนแมงดาเลยอ่ะ
2: ปิดท้ายจึงใส่กะปิเราจะโขลกอย่างนี้อีก2ครกนะครับเมื่อได้น้ำชุบตามต้องการจึงประสานปาดใส่ไว้ในกะลา
1: ป้าซอยคะแล้วทำไมเราไม่ใส่ให้เต็มครกอะคะ
0: เวลาเต็มครกเวลาเราย่างค่ะเวลาฟ้ามแบบเนี้ยเวลามันโดนความร้อนมันจะฟองออกมาม
1: ันจะ
0: บวมขึ้นมาเนี้ยเหมือนลูกโป่งค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะบวมออกมาพอโดนความร้อนมันจะหลุดถ้าใส่เยอะค่ะ
1: กระบวนการที่เอามาป้ายแบบนี้นะคะคนใต้เรียกว่าอะไรคะ
0: เอามาปาดหรือเอามาเลียด
1: เอามาปาดหรือเอามาเลียดก็คือว่าเวลาที่เราเอามาปาดหรือเอามาเลียดเลียดเนี่ยจะต้องให้มันแน่นๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก
0: ็กดลงไปด้วยแบบนี้ค
1: ่ะ
2: ช่วยกันปาดใส่จนกว่าจะหมด
1: เมื่อได้เป็นพรกแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างค่ะ
2: เคล็ดลับสำหรับการย่างต้องใช้ไฟอ่อนๆให้ความร้อนสะท้อนระอุทำให้สมุนไพรค่อยๆสุกเกรียมกลิ่นความหอมมันช่างดีเยี่ยมหอมชวนหิวจริงๆครับน้ำชุบพลกนั้นสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องแช่เย็นประมาณ1สัปดาห์แต่หากนำแช่ตู้เย็นคุณป้าบอกว่าสามารถเก็บรักษาได้เป็นเดือนๆเลยนะครับเมนูนี้เราจะกินคู่กับสตอสดและสตอเผานำเอามาเป็นผักเนาะอร่อยเหาะเพราะเข้ากันอย่างแรงกลิ่นแมงดาจากใบทำมังก็ไม่ผิดหวังมันช่างหอมหอมประสานพร้อมกับรสชาติน้ำชุบสรุปครบเครื่องด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากเนื้อปลาและเนื้อกุ้งหอมกลุ่นกลิ่นกะปิอร่อยจริงถูกใจอย่างจังเรียกได้ว่าร้อยเวอร์กันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้มีชื่อว่าแกงไตปลาใส่ใบทำมังค่ะแต่ว่าถ้าคนใต้จะเรียกว่า
1: แกงน้ำเกยพุงปลาใส่ใบทำมัง
0: ร่อยไหม
1: ร่อยจังอู้

0: เริ่มด้วยการเติมถ่านใส่เตานำเอาปลาทรายแดงไปล้างแล้วจัดการควักเหงือกควักไส้ออกป้าตู่ช่วยปอกหอมป้าพุทธพร้อมแกะกระเทียมแล้วนำปลาทรายแดงขึ้นย่างไฟตามไปตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำได้ความจัดการทุบบุบตะไคร้พลิกกลับสลับไปคือตัวปลาจัดแจงปอกลิดหัวคาตามมาเด็ดใบมะกรูดเตรียมล้างน้ำแล้วจึงปอกขมิ้นก่อนจะฟาดทุบบุบสมุนไพรเตรียมไว้รอจากนั้นจึงลงคมซอยตะไคร้เมื่อน้ำเดือดจึงหย่อนใส่คือตะไคร้ข่าขมิ้นกระเทียมและใบมะกรูด
1: เคล็ดลับเมนูนี้นะคะคุณป้าจะใส่พุงปลาค่ะหรือว่าไตปลา2ชนิดนะคะก็จะมีไตปลากระดี่แล้วก็ไตปลาช่อนแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือของเด็ดของเมืองพัทลุงเราก็คือ
2: เคยปลาค่ะ
1: เคยปลาหรือว่ากะปิปลานะคะ
2: มันมีรสชาติอร่อยน่านี
1: ่มันร้อยแล้วมันหอมด้วยไหมคะ
2: หอมด้วยค่ะ
0: การที่เราใส่เคยปลานี่ล่ะครับคนปากใต้จึงเรียกกันว่าแกงน้ำเคยพุงปลาลงเอยตามมาคือไตปลากระดี่กลิ่นหอมดีช่วยให้แกงน่ากินจากนั้นจึงใส่ไตปลาช่อนจะให้ความมันนะครับเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลแว่นแล้วจึงเด็ดขั้วมะเขือพวงพ่วงพาตะไคร้ลงครกตามตกคือขมิ้นพริกไทยดำและพริกแห้งก่อนจัดแจงใส่กระเทียมและหอมแดงเพิ่มความร้อนแรงด้วยพริกสดแล้วเดาะเกลือลงใส่โขลกไปให้แหลกก่อนจะตัดแยกขั้วมะเขือแล้วพาได้เวลาหั่นถั่วฝักยาวแล้วถึงคราวปอกมันหลาก่อนจะพามาหั่นชิ้นจากนั้นจึงลิดเปลือกฟักทองเล็งมองนำหน่อไม้มาหั่นซอยเมื่อโขลกพลิกแหลกจึงแทรกกะปิก่อนจะหั่นฟักทองไว้เช่นกันตอนนี้ปลาย่างก็สุกรุกต่อช่วยกันฉีกเด็ดใบทำมังเมนูนี้เราจะใช้ใบทำมังที่ค่อนข้างแก่เพราะจะให้กลิ่นหอมแรงมากยิ่งขึ้นแล้วจัดการล้างน้ำเมื่อต้มเคยปลาและไตปลาจนเดือดสุกรุกต่อจัดการเทกลองรองด้วยกระชอนกลิ่นไอควันสะท้อนหอมฉุยเลยล่ะครับตามไปช่วยแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาจัดแจงนำใบมะกรูดและข่าพานลงใส่ตามไปละลายพริกแกงใส่ลงหม้อตามต่อเทเพิ่มเติมน้ำเปล่าจากนั้นถึงคราวใส่หน่อไม้ต้มไว้ได้ให้เดือดสักครู่ส่วนน้องตั๊กช่วยล้างผักเตรียมไว้รอเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อฟักทองและมันหลาพาลงใส่ต้มต่อไปจนกว่าจะสุกจากนั้นจึงเปิดฝาพามะเขือเปราะและมะเขือตอร์ปิโดลงใส่ตามไปคือมะเขือพวงและถั่วฝักยาวแล้วปิดฝารอเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักคือเนื้อปลาทรายแดงเพิ่มกลิ่นแมงดาหอมแรงด้วยใบทำมังหน้าตาช่างน่ากินจริงจังเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูแกงน้ำเคยไตปลาสุดยอดเข้าท่ากลิ่นมันช่างหอมหอมขนมจีนเตรียมพร้อมเหนาะด้วยสตอจานเดียวคงไม่พอเพราะได้ความหวานมันจากเนื้อปลาทรายแดงอร่อยแรงพริกแกงตำสดได้รสเผ็ดร้อนสะท้อนกลิ่นความหอมจากไตปลาและเคยปลาส่วนมันหลาฟักทองหน่อไม้ถั่วฝักยาวและมะเขือก็เปื่อยกำลังกินอร่อยลิ้นได้กลิ่นแมงดาหอมหอมจากใบทำมังจนคุณป้าอุทานเป็นภาษาใต้อย่างดังว่าชาร์ตมันร้อยได้แรงออกพี่น้องเฮ้อ

0: ีปกครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคาเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

มชอบความท้าทายชอบการเดินทางที่ใดที่มีมหาสมุทรเรือก็จะเดินทางไปได้กัปตันก็คือผู้นำครับนำลูกเรือและเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

0: าพูดถึงยานพาหนะใครหลายคนอาจจะคิดถึงแค่รถกับเครื่องบินแต่ยังมีอีกหนึ่งยานพาหนะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรือเพราะการขนส่งทางทะเลนับเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญและมีการใช้มากที่สุดและอาชีพที่จะเป็นผู้นำให้เรือไปสู่จุดหมายได้นั่นก็คือกัปตันเรือ
1: สวัสดีครับผมกัปตันชัดชัยคงสกุลเป็นกัปตันเรือพาณิชย์ของบริษัท RCL ครับ Regional Container Line
0: คุณชัดชัยคงสกุลกัปตันเรือผู้มีใจรักในการเดินทางบนผืนน้ำที่กว้างใหญ่และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ต่างๆบนเรือมาตลอดในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
1: เรือนะครับเรือก็เป็นพาหนะที่ใช้สำหรับขนส่งทางน้ำแบ่งตามประเภทการใช้งานแตกต่างกันไปอย่างเรือลำนี้เป็นเรือขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งทางน้ำเนี่ยมันสามารถขนในปริมาณมากๆเป็นการขนส่งที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดแล้วก็ได้จำนวนปริมาณสินค้าเยอะที่สุดคนจึงเลือกใช้เรือในการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆครับกัปตันเรือนะครับก็มีหลายประเภทก็คือแล้วแต่แบ่งตามลักษณะของเรือออกไปเช่นเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าเทกองพวกเรือพาสเซนเจอร์ครับเรือสำราญลำใหญ่ๆก็แบ่งออกเป็นได้หลายประเภทแต่1ลำก็จะมีกัปตัน1คนครับในส่วนของกัปตันเรือกัปตันเรือก็คือมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างบนเรือนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายก็คือส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยโดยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมูลค่าไม่ว่าจะเป็นของทรัพย์สินของสินค้าหรือว่าชีวิตของลูกเรือมันไม่สามารถประเมินค่าได้ครับอาชีพนี้สำหรับคนไทยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้มีคนที่เข้ามาเป็นคนเรือนะครับเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเพียงแต่ว่าเราจะทำงานอยู่ในประเทศไทยอาชีพนี้เป็นอาชีพสากลสามารถเดินเรือได้ทั่วโลกสำหรับผมนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบการเดินทางความฝันก็คืออยากเดินทางไปรอบโลกก็เลยมองว่าอาชีพนี้มันน่าจะตอบโจทย์ผมได้ผมก็เลยเลือกที่มาเป็นนักเดินเรือครับพื้นเพผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมแล้วก็มาสอบเข้าศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรเกี่ยวกับนักเดินเรือมันเป็นโรงเรียนประจำนะครับมันก็ต้องย่อมมีกฎมีระเบียบตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องมีกฎมีระเบียบบังคับอะไรอย่างนี้พอเรามาทำงานเราถึงได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาปลูกฝังมาในโรงเรียนเนี่ยก็คือว่าการทำงานบนเรือเนี่ยมันมีทั้งความกดดันทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับทั้งจากไกลบ้านไกลครอบครัวก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาสอนมาในโรงเรียนเนี่ยมันได้เอามาใช้ในวิชาชีพพอจบเสร็จก็มาทำงานกับบริษัท RCL ครับซึ่งมีความมั่นคงและเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของประเทศตอนนี้ทำมาก็15ปีแล้วครับ15ปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจูเนียร์ออฟฟิเซอร์จนขึ้นมาเป็นกัปตันครับโอกาสที่ทุกคนจะเป็นกัปตันไหมก็อยู่ที่ความตั้งใจครับถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่าท้อทุกคนมีโอกาสเป็นกัปตันได้หมดทุกคนครับผลงานก็คือเราก็รับผิดชอบหน้าที่ขนส่งสินค้าจากเมืองท่าหนึ่งไปยังอีกเมืองท่าหนึ่งถึงจุดหมายปลายทางก็ความประทับใจก็คือเราสามารถนำเรือผ่านพายุพาเรือและลูกเรือไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยตอนนั้นก็คือเราออกเดินทางวางแผนออกเดินทางจากโฮจิมินห์ไปนิงโบประเทศจีนครับแล้วมีพายุตัดหน้าซึ่งเราก็ต้องรับข่าวอากาศติดตามตลอดเวลาว่าพายุเนี่ยเส้นทางการเดินทางเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเราก็ต้องวางแผนการเดินเรือให้ปลอดภัยวันนั้นออกเดินทางมาแล้วเราดีเลย์จากเมืองท่าโฮจิมินห์ซึ่งพายุก็ข้ามผ่านเกาะไต้หวันมาละแล้วสุดท้ายเราก็รอดมาได้เพราะว่าทีมงานที่เราช่วยกันติดตามพายุเปลี่ยนแผนการเดินทางอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำจนผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ครับกัปตันนอกจากจะควบคุมเรือแล้วต้องควบคุมบริหารเพราะว่าบนเรือเรามีลูกน้องก็ไกลบ้านมาจากหลายครอบครัวเราก็จิตใจก็แตกต่างกันไปเราจะทำไงบริหารให้คนลูกเรือพวกนี้สามารถมองไปในทางเดียวกันแล้วก้าวผ่าน ปัญหาต่างๆไปพร้อมกันได้คือเราต้องมีคุณธรรมเพราะว่าคนเราถ้ายึดหลักคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตมันก็จะนำไปในทางที่ถูกอะนะครับหลักการในการใช้ชีวิตครับเราก็ต้องวางแผนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องการอะไรแล้วเราก็เดินไปตามแผนที่เราวางไว้เดินทางก็ตอนนี้ก็ครึ่งโลกแล้วครับแต่ยังไม่ถึงรอบโลกเลยสนุกท้าทายเราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเจอบ้านเมืองเขาที่แบบเราไม่เคยเห็นอย่างยุโรปแล้วก็นึกถึงเทพนิยายซึ่งมีปราสาทมีอะไรมันก็มีจริงๆก็ได้ประทับใจครับว่าเราสามารถไปเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นความฝันเล็กๆความฝันหนึ่งของเรา
0: เรือเป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางน้ำมีหลายประเภทมากมายตามการใช้งานและนี่คือตัวอย่างประเภทของเรือ General Cargo เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป Tanker เรือบรรทุกสินค้าเหลว Fishing เรือประมง Tugs เรือลากจูง Ferries เรือพาณิชย์ที่นำส่งผู้โดยสารบรรทุกรถยนต์และสินค้าข้ามแม่น้ำหรือมหาสมุทร
1: ถ้าในกรณีเรือเดินเงี้ยเรือวิ่งอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยเราก็จะทำงานก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็เป็นเหมือนกับพนักงานประจำทั่วๆไปเช้ามาเราก็จะมาเช็คเมลติดต่อสื่อสารประสานงานกับทางบกนะครับว่าเรือเราจะไปถึงเมืองท่าเนี้ยเวลาเนี้ยสามารถเข้าได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ว่างเราจะต้องดีไซน์ว่าอาจจะลอยลำทิ้งสมอมันก็แล้วแต่สภาวะการของณเวลานั้นนะครับว่าจะต้องทำยังไงกับตันก็จะเป็นคนติดต่อประสานงานแล้วก็บริหารเรือหรือว่าจัดการเวลาให้มันไปถึงตามเวลาที่นัดหมายกับตันจะต้องบริหารและวางแผนร่วมกับหลายๆทีมเพราะบนเรือเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2แผนกมีทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายห้องเครื่อง
2: สายทางที่800
3: 54 standby
1: ก็อย่างบนเรือลำนี้นะครับก็จะมีพนักงานประจำเรือทั้งหมด21คนฝ่ายเดินเรือก็จะมีต้นเรือเป็นหัวหน้าออฟฟิเซอร์หรือว่านายประจำเรือ2คนนะครับส่วนลูกเรือก็จะมีสลังเรือนะครับแล้วก็จะมีนายท้ายกะลาสีแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนห้องครัวนะครับก็จะมีพ่อครัวแล้วก็ผู้ช่วยหรือว่าเมดแมนบริกรบนเรือในส่วนของห้องเครื่องก็จะมีต้นกลนะครับดูแลควบคุมแล้วก็จะมีอินจิเนียร์แล้วก็จะมีช่างไฟฟิตเตอร์แล้วก็จะมีช่างน้ำมันนะครับแล้วก็มีไวเปอร์ช่างเช็ดแต่ก็คือสุดท้ายแล้วกัปตันดูแลควบคุมแผนกนี้ให้เรือลำนึงเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเริ่มตั้งแต่เรือออกนะครับหน้าที่หลักๆของกัปตันก็คือนำเรือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละเมืองท่าเราเรียกว่าเจ้าพนักงานนำร่องขึ้นมาแต่ทีนี้กัปตันก็คือดูแลควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วเมื่อนำเรือผ่านไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่นำล่องลงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกัปตันละที่กัปตันจะต้องนำเรือผ่านทะเลเดินทางออกไปเพื่อที่ว่าจะขนส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการบนเรือเหมือนเป็นบริษัทนึงครับบนเรือเนี่ยจะต้องมีคนหมุนเวียนตลอดคือตำแหน่งละคนพอเขากลับไปคนใหม่ก็จะมาลงเราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆตลอดเวลาด้านการทำงานครับก็คือบริษัทเนี่ยจะมีเป็นคอนแทคอย่างนายประจำเรือนี่ก็6เดือนอย่างลูกเรือนี่ก็9เดือนนะครับก็พอครบคอนแทคถ้าอยากอยู่ต่อแล้วก็สามารถต่อได้แต่ไม่เกิน1ปีครับเพราะกฎหมายแรงงานทางทะเลกำระบุไว้ว่าห้ามเกิน1ปีพวกพี่เนี่ยทำงานน่ะใช้ไม่ใช่แค่กฎหมายแรงงานของไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างบนเรือเนี่ยเราใช้กฎหมายสากลกฎหมายมาตรฐานของโลกงานเรือทุกคนมีเวลาทำงานที่ฟิกแน่นอนนะต้นหนเนี่ยเขาก็จะเข้าเวรเที่ยงคืน ตี 4 8โมงต้นเรือจะขึ้นมาเข้าเวรนำเรือก็คือเขาจะมีวงรอบคนละ4ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องพักผ่อน8ชั่วโมงอย่างน้อยคุณนอนคุณก็ต้องติ๊กว่าคุณนอนพัก4ชั่วโมงถ้าวันหนึ่งคุณนอนไม่ถึงตามพีเรียดที่กฎหมายกำหนดคุณก็ต้องไปนอนกัปตันเนี่ยก็คือออนคอลครับถ้าในกรณีที่ว่าเรือจะเข้าอะไรเงี้ยก็คือจะเรียกกัปตันเพราะกัปตันต้องขึ้นมาช่วยนำเพราะว่าตรงเนี้ยมันเรือมันจะเริ่มเยอะละกัปตันก็ต้องขึ้นมาเทคแอคชั่นคุณสมบัติของการที่จะเป็นนักเดินเรือที่ดีก็คือ1คุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณชอบนะครับในสิ่งที่คุณทำงานทุกอย่างครับถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นทางด้านร่างกายก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ก็พอส่วนเรื่องการว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีมีสอนครับปี1ว่ายน้ำเป็นหมดทุกคนแล้วครับก็คือหลังจากที่จบจาก โรงเรียนมานะครับเราก็จะทำงานบนเรือโดยเริ่มจากตำแหน่งจูเนียร์ออฟฟิเซอร์ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือผู้ช่วยต้นเรือหรือว่า 3O 3O เนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนเรือเซฟตี้ต่างๆอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนะครับเมื่อผ่านตำแหน่ง 3O มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเป็นต้นหนต้นหนคืออะไรต้นหนก็คือหนทางก็คือวางแผนการเดินเรือนะครับเลือกเส้นทางเดินเรือดูแลอุปกรณ์เดินเรือต่างๆโดยที่มีกัปตันเป็นคนตัดสินใจเมื่อมีประสบการณ์สักระยะนึงจะขึ้นเป็นต้นเรือต้นเรือนี้ก็จะดูแลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดเพราะเรือเราเป็นเรือบรรทุกสินค้าต้นเรือจะดูเกี่ยวกับสินค้าดูเรื่องการทรงตัวของเรือนะครับ stability ต่างๆดูตากินน้ำลึกนะครับเพื่อว่าให้เรือเดินทางออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับต้นเรือจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเสบียงอาหารความเป็นอยู่ต่างๆเมื่อผ่านชีวิตการเป็นต้นเรือเรียบร้อยคุณก็จะกล้าขึ้นเป็นกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดบนเรือในส่วนของอายุงานของกัปตันนะครับก็สามารถทำได้เรื่อยๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพก็น่าจะทำได้ถึงเกษียณ60นะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณรายได้ก็ผลตอบแทนก็ถือว่าดีครับนะน่าสนใจครับพอมาเป็นกัปตันจริงๆแล้วอาชีพนี้ยากไหมผมว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบครับเพราะว่าอาชีพนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจถ้าการเราตัดสินใจผิดมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดเราทำยังไงที่จะปิดข้อผิดพลาดตรงนั้นก็คือหนึ่งเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็จดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจแต่ละครั้งของเราไว้เพื่อจะเอามาประเมินผลเพื่อที่ว่าในครั้งต่อไปในกรณีที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็จะบรรเทาเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ก็คือหนึ่งคุณก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราทำงานกับกฎหมายสากลทางทะเลนะครับเราทำงานกับภาพนะครับภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกับคนไทยทำงานกับหลายๆชาติต่างชาติต่างภาษาเพราะฉะนั้นภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษแต่ที่สำคัญคือเราต้องมุ่งมั่นนะครับตั้งใจอย่ากลัวอย่าท้อและเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช้ชีวิตบนเรือมันก็เหมือนกับอยู่บนบกอะฮะเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่บนน้ำแค่นั้นเองเราไม่ได้เช้ามาเราขับรถออกจากบ้านไปทำงานไปอะไรอย่างนี้แต่นี้ก็คือเราตื่นเช้ามาเราเดินขึ้นมาแล้วก็ถึงห้องทำงานพออยู่บนเรือมันจะแตกต่างกับคนบกยังไงก็คือดับแรกคือมันจะไกลบ้านห่างไกลบ้านแต่เดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารต่างๆก็เยอะครับเรามีโทรศัพท์ดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตใช้ทีนี้มันก็คือมันก็จะห่างทางกายแต่เราก็คุยติดต่อได้ตลอดความเป็นอยู่บนเรือนะครับเราก็จะมีห้องนะครับมีห้อง1คนก็1ห้องเพราะว่าเราจะไม่พักรวมกับใครเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชั่วโมงการทำงานบนเรือมันจะไม่ตรงกันถูกไหมครับสวัสดิการต่างๆแล้วก็มีนะครับมีอาหารครบ3มื้อมันก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ดีถือว่าดีครับงานเรือเนี่ยเป็นงาน24ชั่วโมงเมื่อเรือถึงเมืองท่าไม่ว่าจะเวลาไหนถ้าท่าพร้อมเรือก็ต้องเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นตี1ตี2เที่ยงคืนทุกคนก็ต้องตื่นมาทำงานแต่มันก็จะมีผลตอบแทนในส่วนของโอเวอร์ไทม์ให้นะครับครับมันก็จะคล้ายๆคนบนบกแต่เพียงแต่ว่าเวลามันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องทำงาน8โมงเช้า5โมงเย็นเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงระยะเวลาในการทำงานอย่างเรือลำนี้นะครับก็จะเดินทางออกจากท่าเรือกรุงเทพไปแหลมฉบังซึ่งเดินทาง2ชั่วโมงและจากแหลมฉบังเนี่ยเราจะไปหัว

ลแล้วก็จากเซี่ยงไฮ้กลับมาในฉบัง7วันเรือไม่ใช่วิ่งตลอดครับมันก็จะมีเข้าเมืองท่าพอเข้าเมืองท่าเนี่ยเราก็จะมีเวลาพักผ่อนหลังจากทำงานเลิกงานเราก็อาจจะแบบไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งหาอะไรอร่อยๆทานมันก็เป็นความสุขอย่างนึงที่แบบเราได้ไปเห็นประเทศต่างๆ

0: สวัสดีครับผมชื่อนักเรียนเรือกิติศักดิ์คำศรีครับผมตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4ครับฝ่ายเดินเรือครับศูนย์ฝึกพลนาวีครับผมตอนแรกเราเห็นภาพของกัปตันเรือจากในหนังหรือว่าตามสื่อต่างๆเงี้ยครับก็ทำให้เราชอบส่วนหนึ่งแล้วครับการปฏิบัติงานการใช้วิชาชีพก็แปลกจากคนทั่วไปครับก็เลยเกิดความชอบแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเรียนนะครับคือในความคิดก็คืออยากเป็นกัปตันเรือครับที่สามารถนำเรือได้ทั่วโลกครับสามารถพาสินค้าหรือว่าพาผู้โดยสารจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งโดยที่เราใช้ความรู้ความสามารถของเราที่ได้เรียนมาจากศูนย์ฝึกอย่างเงี้ยครับผม
1: สวัสดีครับนักเรียนเดินเรือพณิชย์วรุฒพงศ์สอนนะครับชั้นปีที่4นะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือศูนย์ฝึกพณิชย์นาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับโดยส่วนตัวนั้นก็เป็นคนรักการเดินทางรักการออกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการศึกษาข้อมูลว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์หนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีการได้ไปผจญภัยในโลกกว้างตามความฝันของเราแล้วก็เป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานสูงกว่าอาชีพอื่นที่ทำงานอยู่บนบกครับอยากจะเป็นกัปตันเรือสินค้าที่ออกไปทำการค้านำเรือไประหว่างประเทศไปประเทศต่างๆรอบโลกครับได้เห็นอีกมุมนึงที่อาชีพอื่นไม่เคยเห็นว่าเอาทะเลกว้างเป็นยังไงมหาสมุทรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ประเทศนี้พรุ่งนี้เราอยู่ตรงนี้วันต่อไปเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหลายๆประเทศแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยกับชีวิตด้วยว่าเป็นคนที่ชอบการเดินทาง
2: ดิฉันนางสาวยุวรรณกมลเวชรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก่อนอื่นขอแนะนำศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเป็นกองหนึ่งของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านคนประจำเรือสาขาที่เราเปิดสอนหรือหลักสูตรที่เราเปิดสอนเนี่ยเราเปิดสอนแค่2หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือกับวิศวกรรมเครื่องกลเรือสำหรับเดินเรือเนี่ยจะเป็นของเกี่ยวกับคนประจำเรือหรือเดินเรือสำหรับช่างกลนี่ก็คือเป็นช่างเครื่องที่อยู่ภายใต้ท้องเรือนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเราก่อตั้งมาทั้งหมดเนี่ย45ปีแล้วนะคะเราผลิตคนเนี่ยออกไปเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 กว่าคนแล้วนอกจากทางทฤษฎีแล้วเรายังมีการศึกษาด้วยวิธีปฏิบัติมีซิมูเลเตอร์มีเครื่องมือฝึกจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนการสอนเพราะการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่สามารถที่จะล่มเรือหรือจะให้เรือเกิดไฟไหม้ได้เราจึงใช้เครื่องมือซิมูเลเตอร์เหล่านี้มาช่วยในการเรียนการสอนจึงทำให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยได้รับความสนใจจากเด็กๆเพื่อจะเข้ามาเรียนกับเรา
1: ครับสำหรับหลักสูตรของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะครับก็มีหลักสูตร5ปีนะครับก็คือโดยปี1นะครับเราเข้ามาก็จะมีการเรียนในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพการปรับพื้นฐานให้เป็นคนประจำเรือมีความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะปรับจากนักเรียนมัธยมปลายให้เข้ามาเป็นนักเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทางเรือส่วนขึ้นมาปี2ก็จะเริ่มใส่เนื้อหาเรื่องวิชาการเดินเรือชายฝั่งวิชาการเดินเรือคำนวณต่างๆเข้าไปนะครับส่วนขึ้นมาปี3ก็จะเป็นในเรื่องของวิชาการวางแผนล่ะครับจะเป็นวิชาการวางแผนการเดินเรือการเข้าออกเมืองท่าการใช้เอกสารการติดต่อ
0: ปี4นะครับก็คือเน้นเกี่ยวกับวิชาทั้งทางเรือนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารการแมเนจเมนต์สินค้าการดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยพอปี4เทอม2ก็จะออกไปฝึกท่าครับจนถึงปี5ครับปี5ก็จะมีเทอม1กับเทอม2ใช่มั้ยครับก็จะเป็นช่วงเวลาออกไปทำการฝึกบนเรือเป็นเวลา1ปีแล้วก็ออกไปสอบตั๋วเป็นนายประจำเรือแล้วก็ออกไปทำงานจริงครับผมลำดับของเรือก็จะมีสูงสุดเป็นกัปตันใช่ไหมครับเรามาก็จะเป็นต้นเรือครับแล้วก็ต้นหนแล้วก็ผู้ช่วยต้นเรืออย่างผมจบไปตำแหน่งแรกที่ได้ลงก็คือผู้ช่วยต้นเรือครับแล้วก็สอบเลื่อนขั้นขึ้นมาจนถึงกัปตันอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาในการทำงานเขาเรียกซีเซอร์วิสอย่างเงี้ยครับช่วงแรกอาจจะยากครับขึ้น

0: ปี2ปี3พอเราเริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้ก็รู้สึกว่าพอได้ครับก็ไม่ถึงกับยากมากครับก็สามารถปรับตัวได้พอสมควรครับมันสำคัญตรงที่การปรับตัวจากเรื่องเก่าของเรามาเป็นความรู้ใหม่ๆครับ
1: คุณสมบัติของนักเรียนที่จะมาสอบเข้ากับเรานะคะต้องเป็นผู้ชายแน่นอนแล้วก็เป็นเรียนวิทย์คณิตนะคะคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.25 นะคะสายตาไม่สั้นนะคะไม่มีรอยสักส่วนสูงที่เราต้องการกำหนดไว้ตั้งแต่คุณสมบัตินะคะก็คือว่าไม่ต่ำกว่า160นะคะวิธีการสอบเข้านะคะเราจะต้องสอบว่ายน้ำก่อน25เมตร25วิหลังจากนั้นแล้วเมื่อผ่านว่ายน้ำเราจึงมาสอบภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีของเราจะประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มีเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษแล้วก็ความถนัดเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านการเดินเรือเมื่อผ่านแล้วเราจึงจะมีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
0: ผมจะหนักใจเรื่องว่ายน้ำครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อน25เมตร25วิบางทีมันไวไปหรือเปล่าสำหรับเราอะไรอย่างนี้ครับก็เลยต้องทางนั้นมากกว่าคนอื่นอาจจะมากกว่าเพื่อนๆที่เขาเรียนกันมาอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือไปทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาของม.4 ม.5 ม.6 อย่างเงี้ยครับที่จะมาใช้สอบทั้งวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษครับผม
2: ตอนมาสอบเข้านะครับก็วิธีการเตรียมตัวอย่างผมเลยตอนแรกว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องไปเรียนว่ายน้ำก่อนครับส่วนเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยครับก็เป็นพื้นฐานโอเน็ตทั่วไปก็คืออันนี้ก็อ่านสมัยม.ปลายแล้วครับเพื่อเตรียมสอบในสถาบันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับการเตรียมตัวทั่วไปนะครับก็แนะนำให้อ่านนะครับเป็นพวกโอเน็ตหรือว่าแกตแพดหรือว่าข้อสอบย้อนหลัง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเรือสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบูรพาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: สิ่งสำคัญเลยนะคะเขาต้องพร้อมกับความเป็นชาวเรือต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยแล้วก็ต้องจากบ้านเป็นเวลานาน
0: ๆต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับเพราะว่าการทำงานบนเรือเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่คนไทยก็คือจะต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติก็คือจะมีวัฒนธรรมที่มันหลากหลาย
2: คือถ้าเราอยากจะเข้าอยากจะเรียนที่ไหนขอให้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ความพยายามเข้าไปนะครับวันนึงผมเชื่อว่ามันต้องไปถึงนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมายืนในจุดที่เราฝันแบบผมวันนี้นะครับ
4: สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจอาชีพนี้นะครับถ้ารับความไกลบ้านได้นะครับความกดดันนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานถ้ามีความสนใจก็มาทำงานอาชีพนี
2: ้มันก็คงพูดออกมาไม่ได้นะครับว่าการได้ทำตามความฝันหรือในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักมันมีความสุขแค่ไหนแต่ก็คือเราบอกได้แค่ว่าเรามาเรียนที่นี่เราไม่มีความเครียดเราอยู่กับสิ่งที่เรารักได้เราอยู่กับสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตได้
0: เราเป็นกัปตันเราจะอยู่ตามต่างประเทศนะครับอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเผยแพร่ความเป็นคนไทยให้กับต่างชาติได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับก็เป็นการที่เราไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก่อนที่เราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็เราต้องผ่านสถาบันที่ปลูกฝังเราไปในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ไปโชว์ความสามารถให้ต่างชาติได้รู้นะครับ
4: เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับยังสนุกกับงานมันก็ทำให้เรามีความสุขเอาขนส่งสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคผู้บริโภคเขาก็มีความสุขจากการที่ได้ของที่เขาอยากได้ซึ่งของบางอย่างเนี่ยประเทศเขาผลิตไม่ได้พอเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยครับ
5: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้

0: โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได
2: ้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ

0: ป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานในแต่ละพื้นที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณและในวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือที่หากใครเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองและซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอนเมนูนั้นก็คือไส้อั่วนั่นเองจากเมนูพื้นบ้านรูปร่างคล้ายไส้กรอกจะถูกนำมารังสรรค์เมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมีเป็นเมนูประเภทไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้างไปพบกับเมนูแรกในวันนี้ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟบิลนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะบิลจากร้านเดอะโวคาโนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดโวคาโน่นะคะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิวก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ร้านค่ะทางร้านเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบัตรเข้าร่วมโครงการแกสโทรโนมีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้กับที่ร้านค่ะค่ะอาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือของเรานะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะซึ่งมันมีความเข้าถึงง่ายมีความเข้มข้นจัดจ้านนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนเชียงใหม่ค่ะทุกเมนูเนี่ยแฝงไปด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจในรายละเอียดจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆทานก็ต้องหลงรักค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ต่อยอดมาจากขนมที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตชีสโทสต์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าขนมปังชีสยืดนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่ร้านเนี่ยเป็นต้นตำรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาคนแรกค่ะก็เลยเป็นการนำเอาชีสยืดในตำนานเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นขนมปังตัวนี้ค่ะไส้อั่วที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้อั่วโฮมเมดค่ะที่ผลิตโดยคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเชียงใหม่เลยซึ่งเราเนี่ยเฟ้นหาไส้อั่วที่เราชิมแล้วว่ามีรสชาติแบบเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็เข้ากับ

ขนมปังของเราที่สุดค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีไส้อั่วโฮมเมดค่ะแป้งสาลีญี่ปุ่นนะคะเนยสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับไส้อั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งแล้วก็ของแห้งเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ผสมของเปียกนะคะซึ่งก็จะมีไข่ไก่นมสดนะคะ

แล้วก็นวดจนกลายเป็นก้อนโดค่ะเมื่อได้ก้อนโดแล้วเราก็จะใส่ขัดผมลงไปนะคะแล้วก็นวดต่อไปจนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางค่ะแล้วก็สอดไส้ชีสหั่นเต๋าเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนน้องให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้อั่วไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงใบตองค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยกระทงใบตองอ่ะเวลาอบจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนนำเข้าอบเราก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะก็พร้อมรับประทานแล้ว

0: ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่วสไตล์ล้านนาเมืองเหนือค่ะซึ่งเนื้อขนมปังเนี่ยเราจะมีแอดผักโขมเข้าไปเพื่อที่จะได้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยจะนุ่มมากเป็นพิเศษค่ะมีกิมมิกเป็นชีสยืดเบาๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับไส้อั่วโฮมเมดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารกันบูดแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อนๆที่ไม่เด่นจนนำหูค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ตั้งใจให้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าตัวปังอั่วชีสเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ทานได้สะดวกเวลาที่มีครอบครัวไหนรีบไปทำงานรีบๆไปส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบออกมาอบแล้วก็ทานได้เป็นมื้ออาหารเป็นเมนูที่เหมาะกับชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะวิธีการทานนะคะก็คือเราแกะกระทงใบตองออกแล้วก็กัดทานทุกอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งตัวขนมปังด้วยก็จะได้ texture ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมี texture หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็เหมือนมีความภูมิใจที่ได้ส่งออกความอร่อยแบบเชียงใหม่ไปให้ทุกคนได้ลองทานกันค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดนะคะสำหรับบิวเนี่ยบิวยึดถือแล้วก็เชื่อเสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนผสมผสานรสชาติต่างๆไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะซึ่งพอมันไร้ขีดจำกัดแบบนั้นแล้วเนี่ย เราอาจจะได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าหน้าตาใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ได้แต่ว่าเพียงแต่เราต้องเปิดใจไปกับมันอย่างเช่นเมนูปังอั่วชีสนี้ค่ะ
1: น่าทานใช่ไหมล่ะครับด้วยการผสมผสานกระบวนการทำอาหารจากเมนูปังชีสยืดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านและถูกคิดค้นขึ้นโดยเชฟบิวจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และรู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหารเหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัว

0: ็นการผสมผสานวัฒนธรรมการกินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานและกลิ่นหอมของขนมปังและไส้อั่วที่หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วอยากให้ได้มาลิ้มลองจริงๆเลยทีเดียวครับไส้อั่วเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีคนรู้จักแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งจัดเป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งคำว่าอั่วหมายถึงแทรกหรือยัดไว้ตรงกลางไส้อั่วจึงมีความหมายถึงไส้ที่มีการนำสิ่งของยัดไว้ซึ่งการทำไส้อั่วนั้นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นล่ะครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะใช้วิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
1: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่าฮู้จักไส้อั่วตั้งจำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วเท่าเป็นนักน้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่นก็ทำไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคำที่จริงเพิ่นขายแบบเจ้าบ้านนะคะแบบธรรมดามาก่อนๆนั่นนะคะขายแบบใจมือญาติใจโขกเนี่ยเพิ่นก็ทำขายเขาก็คิดว่าไส้อั่วนี่มันก็คนก็ชอบกินอ่ะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เขาก็เพิ่นก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเขาก็เลยมาคิดว่าเขาก็น่าจะทำตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเขาทำนี่เทแรกนี่เขาจะทำไข่เค็มทำหมูสวรรค์ทำอยู่ตัวนี้นะคะและทีนี้เขาไปขายของเนี่ยเขาก็ไปออกงานนะคะเขาก็เลยนึกว่าเอ๊ะไส้อั่วเขาก็ทำได้ที่จริงพ่อแม่เขาเคยทำมาอย่างเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเขามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วอย่างเจ้าเขาก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเขาคงน่าจะทำไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วนี่ก็เป็นที่เลี้ยงเขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเจ้าเขาก็เลยคิดมาทำที่จริงทำไส้อั่วตัวนี้เขาทำเขาก็ทำได้หลายแบบเลยนะเจ้าทำไส้อั่วเห็ดถอบเนาะทำไส้อั่วไอของพักเซงดาเขาก็ทำแต่ที่เขาขายได้ที่เขาขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ร้านที่เขาทำไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าเพราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเขาจะได้ใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอ่ะค่ะเฮาบ่ฮื้อมีมันเยอะนะคะแล้วเฮาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเฮาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะของเฮานี่มันจะบ่เหมือนคนอื่นนะเจ้าสําหรับไส้อั่วเฮานี้เพราะว่าเฮาเคยได้ไปเอาแข่งไปแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเขาก็จะทำสมัครเล่นมาได้เนาะเขาก็ทำคิดว่าเขาทำเสริมๆกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วนะคะพอดีก็เขาก็ได้ไปเขาก็ได้ประกวดกระเปิ้ลนะเจ้าไปกวดแถวตำบ้านเขาก็ได้ชนะเลิศเนาะเขาก็ได้รางวัลได้ทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเขานี่เขาได้ไปประกวดที่เชฟกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกำลังใจที่แม่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเขาจะมีตะไคร้นะตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเขาเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเขาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเขาเอามาล้างเสร็จแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเขาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมูเมื่อสมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าหาเอามาผสมหมูนี่เขาก็จะเน้นตังชิ้นนักหน่อยนะเจ้าเพราะว่าเขาบ่เน้นตังมันเพราะว่าถ้าเขาใส่มันนะคนกินเพราะว่ามันเลื่อนนะคะเอาสมุนไพรเขาใส่ให้พอดีนะเจ้าเขาก็ใช้ว่าใส่ให้มันนักล้ำอย่างค่ะเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่เครื่องตีอะค่ะทีแรกเขาใช้มือผสมก่อนนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ใช้เครื่องตีคือมันเข้ากันเหมือนกันนะเจ้าไส้นี่เขาต้องใช้ไส้แท้นะเจ้า มันเป็นไส้น้อยอ่ะไส้ที่เพิ่นทําไส้อั่วโดยเฉพาะอาจารย์ขั้นแรกเขาต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเขาก็เตรียมสมุนไพรอ่ะค่ะแต่ก่อนนี่ใช้หลอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่บัดนี้นี่เขาจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาอาจารย์เขาต้องตกแต่งให้มันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเขาต้องแต่งให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเขาก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเขาก็มาย่างขายเนาะเจ้า

รสชาติชื่ออ้วนนี่มันก็คือของแม่จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเผ็ดบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อ้วนนี่มันเป็นของพื้นเชียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเชียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์รักกับแม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแปลงภาวะอย่างใดทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสูตรอันอย่างสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ไปเพื่อลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณชอบของดั้งเดิมเจ้า

และเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูว่าปะอั่วนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับชื่อกบนิติพงษ์น้อยพยัญชนะครับเป็นลูกร้านเจ้าของบะหมี่สามเหลืองครับอาหารเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนือแล้วนะครับเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดฮะต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ฮะแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใหม่เราก็อยากลองเข้ามาประกวดดูว่าแบบกระบวนการทำอาหารมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก่อนที่จะทำเชฟเชเบอร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีเชฟเข้ามาเป็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีทบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ทำให้เราได้รางวัลชมเชยฮะเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้อั่วที่ตัดคำว่าหมี่กับไส้ออกกลายเป็นบะอั่วถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่เป็นเมนูบะอั่วครับเพราะว่าถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่มีคำว่าอั่วก็จะเป็นบะหมี่เฉยครับคิดไปเรื่อยฮะจำง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีทบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีทบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอ่ะที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่ฮะแล้วก็ไส้อั่ว

ที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวอะผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านอะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

0: แล้วนำมาตากไว้แล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีดบอร์ปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ยเข้ามาม้วนๆเป็นกลมๆให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็นำไส้อั่วเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วเป็นกลมๆมาวางไว้เป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วเราก็จะนำน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมาราดรอบๆสามารถทานได้ทั้งบะหมี่กับไส้อั่วหรือบะหมี่ไส้อั่วแล้วก็น้ำยำด้วยฮะพอนำไส้อั่วเข้ามากินกับบะหมี่ฮะทำให้มีรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศในตัวไส้อั่วโดยที่มีบะหมี่ทานควบคู่กันก็ทำให้เราได้รับรู้อีกรสชาตินึงฮะต่างจากที่ไส้อั่วทานกับข้าวเหนียวฮะที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้าเผ็ดไม่พอหรือต้องการมิติเพิ่มก็สามารถตักน้ำยำราดได้บะหมี่ไส้อั่วหรือบะอั่วเนี่ยฮะคือก็เป็นตัวอย่างนึงในการนำวัตถุดิบของทางร้านมาประยุกต์ใช้กับอาหารทางภาคเหนือก็ทำให้เกิดความแตกต่างโดยสามารถชูบะหมี่ทางร้านได้และอีกทั้งยังชูอาหารของภาคเหนือทำให้เราได้รับรู้ถึง2อย่างไปด้วยกันครับ
1: เมนูผสมผสานระหว่างบะหมี่และไส้อั่วจนกลายมาเป็นบะอั่วเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างมูลค่าเมนูอาหารอย่างบะหมี่ที่ต้องกินกับเกี๊ยวหรือหมูแดงแต่ปรับเปลี่ยนมารับประทานควบคู่กับไส้อั่วทอดที่ให้รสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานจัดเสิร์ฟในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นเมนูที่ดูแล้วไม่ค่อยแปลกตาแต่หากได้รับประทานแล้วละก็ต้องแปลกใจด้วยการผสมผสานรสชาติของเส้นหมี่และไส้อั่วราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้านต้องบอกเลยว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะครับการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเองรายการ Cook Culture ในซีซั่นนี้ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเมนูอาหารเหนือที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในสไตล์แกสโทรโนมีหลากหลายเมนูด้วยกันและเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมอาหารเหนือนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจได้หลากหลายเมนูจากวัตถุดิบในพื้นที่และจากเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ได้ถูกพัฒนาและยกระดับให้มากยิ่งขึ้นผ่านการคิดและดีไซน์จากเหล่าบรรดาเชฟผู้มากความสามารถ

การสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ครับอยากจะรู้ไหมล่ะครับว่าวัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคต่างๆของประเทศสามารถสร้างเป็นเมนูใหม่ๆได้อย่างไรบ้างจะเป็นเมนูที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture ซีซั่น 2ครับ

0: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอัดอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเราลองสังเกตซิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับ

เราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดของวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นเนาะเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทั้งทางด้านร่างกายนะคะคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้า

คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าเออฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าเออฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าเออพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์คิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ นะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้

นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในบุญไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
8: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
3: be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมา

0: องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมอาทรงมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับในวันนี้มาพร้อมกับคำถามที่ถามว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ไม่อยากจ่ายเงินสดแม่ค้าควรรับเงินทางไหนดีที่สุดไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวกลางไหนค่าธรรมเนียมนี่มันก็เนาะเราไปกินอาหารที่ไหนแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตเนี่ยแล้วเขาชาร์จเราเพิ่ม 3% นี่เราก็จะรู้สึกว่า มันเอาเปรียบกันหน้าดูเลยนะฮะแต่นี่จากมุมของลูกค้าแต่มุมนี้เป็นมุมของคนที่จะต้องรับเงินนะแล้วก็ต้องจ่ายให้กับธนาคารจ่ายให้กับ เจ้าของช่องทางต่างๆเช่นก็มีธนาคารจะมีบัตรเครดิตเจ้าของบัตรเครดิตนะครับเจ้าของเกตเวย์นะหรือเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆที่เราไปขายของด้วยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้ลูกค้ามันFragmentครับFragmentหมายถึงว่ามันแตกละเอียดเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันกับการจ่ายเงินวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารับอะไรมันอยู่ที่ว่าลูกค้ามีอะไรที่จะจ่ายเรานะครับสรุปง่ายๆคือเราต้องรับหมดครับและอย่าไปมองแค่ค่าธรรมเนียมครับต้องไปมองที่ประสบการณ์ลูกค้าที่เราจะได้มาไปดูว่าลูกค้าใช้อะไรเยอะที่สุดนะในทางกลับกันนะครับเวลาที่เรา provide แบบนี้ไปแล้วเนี่ยสมมติเรามีช่องทางการจ่ายเงิน10ช่องทางเนี่ยโอ้โห10ช่องทางเรามาดูซิลูกค้าเราอ่ะจ่ายอะไรเยอะลูกค้าเราจ่ายอะไรเยอะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเริ่มมองเห็นแล้วครับว่าเวลาที่เราจะขยายธุรกิจเนี่ยเราจะไปคุยกับใครเช่นถ้ามีบัตรเครดิตคนนี้เนี่ยมีบัตรเครดิตยี่ห้อนี้เนี่ยลูกค้าเราจ่ายด้วยบัตรเครดิตยี่ห้อนี้เยอะมากเลยดังนั้นเวลาคุณจะขยายธุรกิจเนี่ยคุณก็ไปคุยกับบัตรเครดิตตรงนี้ครับนะครับไป expand บางอย่างกับเขาได้ไปคุยกับเขาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ทุกคนอ้าแขนให้กับ SME ทุกคนครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญย้ำอีกที มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ลูกค้าคำถามคือวันนี้คุณจะทำยังไงให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะยิ่งนะครับใครที่ขายของออนไลน์เนี่ยการจ่ายเงินเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่จะ drop off เลยนะครับเพราะนั้นถ้ามันไม่ง่ายไม่เยอะไม่เรียบง่ายเพียงพอนะฮะลูกค้าจะตัดสินใจไม่ซื้อแบบเสี้ยววินาทีเลย
1: oh, no.
0: เพราะฉะนั้นเปิดช่องทางเยอะๆครับขอบคุณครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะ
1: เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็น
2: ปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมีให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวด
3: ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
1: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
3: มะขามสด
1: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเนาะ

แสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันมากนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้นชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะคะเดี๋ยวขานี้มินลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้านก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอ่ะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินกล้ามเขาหรอกน้องเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อกล้ามนี่คือแบบ

0: เต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโซดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ภูไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนเมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์

0: มเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีครับเจอกันใน Strong Together Season 5นะครับกับผมโค้ชเจเจครับแล้วก็เนฟครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็จะเป็นวันที่25ของโปรแกรมซีซั่น5แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ stretching นะครับ stretching หลังจากที่เราออกกำลังกายมาติดต่อกัน3วันแล้วเป็นยังไงบ้างครับ3วันที่ผ่านมามีแบบส่วนไหนปวดตึงเป็นพิเศษไหมครับวันนี้จะพายืด
1: สัปดาห์นี้ไปน่าจะเป็นวันที่2ครับจะเมื่อช่วงแบบหลังใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็คอมเมอร์เซอร์นิดนึงครับ
0: ใช่เพราะจริงๆ3วันที่ผ่านมาจะโดนเกือบครบทุกส่วนเลยว
1: ัน
0: นี้ก็เลยจะเป็นวันที่จะได้พักนิดนึงแล้วก็จะพายืดเสร็จอาจจะมีบริหารนิดนึงตอนท้ายเรียกว่าเป็นโมบิลิตี้เป็นการทั้งยืดและเคลื่อนไหวเป็นในตัว
1: ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มยืดกันเลยก่อนที่เริ่มยืดวันนี้เป็นวัน recovery เราจะเริ่มด้วยการหายใจก่อนนิดนึงนะครับจริงๆหายใจเป็นเรื่องสำคัญโอเคหายใจเป็นหายใจมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกันวันนี้จะสอนหายใจแบบมีประสิทธิภาพเราเคยสอนกันไปแล้วคือมือนึงอยู่ที่อกมือนึงอยู่ที่ท้องนะครับหายใจเข้ามือเฉพาะที่ขยายขึ้นแล้วก็ยุบลงขอสัก8ลมหายใจอยู่กับตัวเองดูครับหายใจเข้าลึกผ่อนคลายแล้วหายใจออกหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบตอนที่เราหายใจมือที่อยู่ที่อกจะขยับบ้างก็ได้แต่ว่าเริ่มต้นให้หายใจเข้าโดยที่ท้องขยายขึ้นก่อนนะครับเป็นการใช้กระบังลมในการหายใจเข้าเพื่อที่จะได้หายใจเข้าลึกๆยาวๆหายใจออกลึกๆยาวๆอีกสัก2ลมหายใจระหว่างนี้ลองใช้สายของโยคะลองดูร่างกายตัวเองตึงตรงไหนเป็นพิเศษวันนี้เราจะพาผ่อนคลายพายืดเหมือนอีกทีนึงโอเคค่อยๆลืมตาใครที่นอนอยู่ค่อยๆลุกขึ้นมานั่งครับเราจะยืดตัวขึ้นเริ่มจากคอก่อนค่อยๆหันซ้ายหันไปสุดที่เราสามารถหันได้ค่อยๆหันขวาตัวเปิดยืดขึ้นมาไว้นะหันซ้ายถ้างอตัวอยู่จะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่หันขวาขออีกทีนึงครับซ้ายและขวาจากนั้นนำมือไปประสานไว้ตรงท้ายทอยออกแรงดันลงพร้อมกับคอเราต้านขึ้นเป็นการเกรงกล้ามเนื้อคอเบาๆ3 2 1เสร็จแล้วมือมาไว้ใต้คางแถวกระดูกนะครับไม่ได้จิ้มเข้าไปตรงที่นิ่มๆนะตรงกระดูกค่อยๆดันขึ้นพร้อมกับเราต้านลงเบาๆต้านการออกแรงตรงนี้3 2 1โอเคต่อมาเป็นท่าหนึ่งที่ช่วยเรื่องปรับโพสเจอร์ที่คอยืดนะครับนั่งตัวตรงไว้แบบนี้แล้วค่อยๆเก็บค้างเข้ามาปล่อยออกเก็บค้างเข้าปล่อยออกสัก5ทีครับระหว่างที่เก็บค้างเข้าเราจะรู้สึกบริหารกล้ามเนื้อด้านหลังตรงนี้แล้วปล่อยออกถ้ารู้สึกว่าทำได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่สามารถหักกำแพงได้นะตัวเราติดกำแพงแล้วค่อยๆดันคอเข้าแล้วดันออกเหมือนเต่านิดนึงนะ
2: ดันเข้า
0: ปล่อยออกสุดท้ายโฮไว้โฮ3 2 1โอเคจริงๆท่านี้เป็นท่าที่ดีมากนะครับสามารถทำได้ทุกเช้าได้เลยนี่จะบริหารกล้ามเนื้อตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มจะเป็นเขาเรียกว่า head forward จากการเล่นมือถือเยอะ
1: ๆก็เลยเกร็งกล้ามเนื้อคอเยอะ
0: ใช่เกร็งตรงนี้แล้วตรงนี้จะโดนยืดมันก็เลยจะยืดมาเมื่อกี้เราบริหารให้มันช่วยกลับไปแต่มันก็ใช้เวลาทำอยู่เรื่อยๆจะเห็นผลแน่นอนครับต่อมาเราจะนอนไปที่พื้นครับลักษณะมือเราจะเป็นแบบนี้โดยที่ศอกและข้อมือวางไว้ที่พื้นโอเคแบบนี้นะครับระหว่างนี้เราจะค่อยๆไล่มือขึ้นมาจนแขนชิดหูระหว่างที่ไล่ขึ้นมาพยายามให้ศอกติดพื้นไว้ไล่กลับลงมาครับศอกติดพื้นไว้ให้ดีดันขึ้นไปจนแขนยืดหูโอเค2ขอสัก8ทีครับ ดันขึ้น3ระหว่างที่ทำหลังพยายามชิดติดเบาะไว้4 5 6 7อีกทีเดียว8เดี๋ยวเราจะทำท่านอนแล้วค่อยๆไล่กลับขึ้นไปแต่ท่านอนซีเควนต์นอนให้หมดก่อนแล้วกันเราจะเริ่มจากแฮมสตริงขาข้างหนึ่งเหยียดตรงอีกข้างหนึ่งกอดไว้ใต้เข่านะครับระหว่างนี้หายใจออกดันแขนตรงพร้อมกันดึงเข้ามาแล้วก็ปล่อย

0: หนึ่งสองปล่อยลงค่อยๆดึงยืดสามสี่และต่อเนื่องมือซ้ายค่อยๆดันเข่าขวาไปด้านซ้ายหัวไหล่ขวาติดพื้นไว้มองไปทางขวามือค่อยๆดันไปเท่าที่ไหวช้าๆแบบนี้อย่าเพิ่งไปฝืนมากนะครับแค่กดจนรู้สึกว่าตึงๆยืดๆแล้วค้างไว้จริงๆแค่นั้นก็พอแล้วฝึกไปเรื่อยๆมันค่อยๆยืดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ3 2 1อีกข้างนึงครับก่อนไว้โอเคหายใจออกดันขึ้น1กลับลง2 3สี่โอเคใช้มือขวาดันเข่าซ้ายมาทางขวาหัวไหล่ซ้ายติดพื้นไว้หันไปทางซ้ายฝั่งตรงข้ามออกแรงดันลงเบาๆค้างอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งสามสองหนึ่งกลับมาตรงนี้กอดเข่าสองข้างเข้าเหมือนเรากอดแบบนี้ตัวโค้งนิดนึงได้ใช้น้ำหนักตัวเราในการนวดหลังคลายหลัง3 2 1ต่อไปเข้า Happy Baby Pose ครับเราจะจับด้านนอกของเท้าปึ๊บพร้อมกับดันลงมาข้างล่างเปิดออกเป็นท่า Happy Babyเสร็จแล้วเรา rock the baby กดซ้ายกดขวาระหว่างนี้พยายามให้หลังเราหลังล่างติดลงมาที่พื้นนะครับช่วยคลายหลังล่างไปในตัว3 2 1โอเคค่อยค่อยเอียงตัวแล้วค่อยค่อยดันตัวเองกลับขึ้นมาครับต่อมาเราจะอยู่ในท่า all four บ้างท่า cat and cowคลายหลังแค่5นาทีพอโกงหลังขึ้นเยอะๆแอนลงมองขึ้น1โกง2ปึ๊บ3 4 5เสร็จแล้วท่าต่อเนื่องครับอันนี้เก็บไว้เฉยอาจจะถ้าเตะขาไปแล้วหมุนกลับมาคลายสะโพกหนึ่งต่อ5ทีสองวาดกว้างๆ3เตะแล้ววาด4และ5กลับอีกด้านหนึ่งเปิดขึ้นหมุนกลับมา1 2 3เปิดข้างๆ4และ5อีกด้านหนึ่งครับเตะขาไปตรงๆหมุนกลับมา1เตะกลับมา2 3 4 5กลับไปอีกด้านหนึ่งเปิดขึ้นข้างๆแล้วหมุนกลับมา1 2 3 4 5
1: ให้ผ่อนคลายคลายมือนิดเดินคลายไหล่นิดนึงท่าต่อไปจะเป็นท่าคล้ายๆ High Plank ไปที่ Down Dog
2: ครับ
1: จะใช้หัวไหล่ในการ Stable นิดนึงโอเคพร้อมไหมครับ
2: ครับ
1: อาจจะอยู่ในท่า High Plank แล้วค่อยๆดันสะโพกขึ้นไปที่ Down Dog ดันเหมือนกดอกลงไปแล้วกลับมาที่ High Plank อันนี้หนึ่งถอยสะโพกขึ้นสองกลับมาครับ5ทีพอดันขึ้นทุกครั้งที่ดันขึ้นเราจะเน้นที่ให้อกลงไปหาพื้นเยอะๆกลับมาครับ3ทุกครั้งที่กลับไปให้พยายามขาให้ตึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้รู้สึกยืดแฮมสตริง4สุดท้ายครับอีกทีนึง5เสร็จแล้วเราจะค่อยๆให้ส้นเท้าฝั่งซ้ายแตะพื้นฝั่งขวาแตะพื้นยืดน่อง3

0: 8 9 10โอเคเราจะค่อยๆก้าวขาขึ้นมาข้างหนึ่งอยู่ในท่าสไปเดอร์สามารถวางเข่าลงได้ถ้าจะผ่อนคลายท่าลงมานิดนึงขอฝั่งละ8ทีครับค่อยๆก้มลงแต่ออกเปิดขึ้น1 2 3 4 5 6 7และ8อีกฝั่งครับกลับมาก่อนก้าวขาขึ้นมาค่อยๆลงหายใจออกขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดถอยกลับมาอยู่ในชายโพสแต่เราจะมีท่าต่อไปครับอันนี้ให้ได้พักนิดนึงผ่อนคลายลงสามสองหนึ่งโอเคค่อยๆกลับขึ้นมาครับจะเป็นท่าต่อเนื่องก้าวขาขึ้นมาระดับเดียวกับมือทีนี้เปิดตัวขึ้นมาไว้ครับเราจะยืดฮิปเฟกเซอร์ข้างหน้าตรงนี้แล้วกันดันไปข้างหน้าและถอยกลับมาด้านหลังด้วยได้แฮมสตริงยืดขอสัก8ทีหาความเร็วของตัวเองได้นะถ้ารู้สึกว่าเข้าท่านี้แล้วแบบรู้สึกตึงขยับไปขยับมาได้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 6ครับ
0: โอเคอีก2ทีอีกทีเดียวโอเคสลับข้างครับชึบอีกข้างกล้าขึ้นมาเปิดตัวขึ้นไว้หายใจออกถอยกลับมา1 2 3 4หกเจ็ดและแปดโอเคยังอยู่ในท่านี้อยู่ออโฟแล้วเราจะเตะขาไปด้านข้างจริงๆใครมีสเต็ปสามารถขาฝั่งนี้วางอยู่บนสเต็ปได้นะครับสมมตินะครับมีสเต็ปขาก็จะยกขึ้นมานิดนึงวางฝั่งนี้ไว้บนสเต็ปได้แล้วมันจะยืดข้างในนี้เพิ่มขึ้นในท่านี้นะครับเราจะค่อยๆโน้มไปด้านหลังตัวที่เท้าพยายามติดกับพื้นไว้รู้สึกยืดข้างในนี้แล้วกลับมาสัก5ทีครับ

0: โอเคเก็บข้างนี้ข้างนึงเหยียดออกกดเท้าไว้ที่พื้นพร้อมแล้วโน้มตัวไปด้านหลังสองสามสี่โอเคเราจะเป็นซีเควนซ์ต่อเนื่องจากการท่านั่งบ้างครับจะนั่งอยู่นะครับยืดหลังล่างนิดนึงท่าที่เราจะใช้ในการ stretching เอามาใช้ในการ stretching วันนี้ดีได้ยืดลงไปด้านข้างแต่เราจะเคลื่อนไหวโน้มไปกลับขึ้นมา1หายใจเข้าหายใจออกลง2กลับขึ้นมาหลายทําเข่าจะไม่ดันขึ้นมาตามแบบนี้ใครตึงมากกดไหล่กดเข่าไว้สุดท้าย5ครับโอเคอีกข้างหนึ่งวางลงหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจออกดันไปข้างๆ1เปิดขึ้นมาครับ2 3 4 5โอเคเอามาจะค่อยๆไล่ขึ้นมาครับยืดกล้ามเนื้อหลังบ้างท่าที่เราเคยทำจะเป็นยืดออกไปทับกันข้างหนึ่งพับครึ่งอีกข้างหนึ่งพับครึ่งประกบมือเข้าหากันแบบนี้เสร็จแล้วเราจะค่อยๆเหมือนดันศอกออกไปไกลจากตัวเรารู้สึกยืดหลัง3 2 1โอเคคลายออกสลับแขนที่อยู่ด้านบนพับข้างขึ้นพับข้างขึ้นแล้วก็ประกบเข้าหากันเหมือนจะพนมมือโอเคเสร็จแล้วค่อยๆดันไหล่ออกไปไกลขึ้น3 2 1โอเคค่อยๆ คลายครับยืดมาด้านหน้าดันข้างหลัง3 2 1อีกข้างนึงครับยื่นแขนมาด้านหน้า
1: ออกแรงดันสามสอง
0: หนึ่งทีนี้หยิบมินิแบนเส้นที่หนาที่สุดมาครับเส้นหนาสุดเพราะเราไม่ได้จะใช้ในการออกกำลังกายเราจะใช้แบบนี้นะครับจับมุมหนึ่งด้านนี้แล้วก็ไปด้านหลังเพื่อที่จะได้ จับอยู่ในลักษณะแบบนี้เราจะออกแรงดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงลงไปให้รู้สึกยืดเพิ่มขึ้นสลับดึงต้านกันดึงลงขึ้นให้ได้คลายและลงโอเคสลับอีกข้างหนึ่งครับจับปุ๊บสำหรับใครที่ถ้าเกิดไหล่ตึงมากๆอาจจะต้องใช้เชือกหรือผ้าที่ยาวขึ้นจะได้จับถึงนะครับโอเคค่อยๆออกแรงดึงแล้วก็ดึงลงสัก 3-4 ทีโอเคก็จะได้คลายไหลเพิ่มขึ้นต่อมาดีต่อครับประสานมือไว้ด้านหลังยืดอกไปด้านหน้ายืดอกนิดนึงจริงๆถ้าใครมีกำแพงอยู่ที่บ้านสามารถเอามือเนี่ยขัดไว้แล้วก็เปิดออกก็จะยืดอกไหลโดยใช้กำแพงได้ค่อนข้างดีซึ่งเคยนำสาธิตไปแล้วที่พื้นที่เราจะพับตัวใช้กำแพงแทนได้โอเคต่อเนื่องค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกค่อยโน้มไปข้างหน้าเพื่อที่จะออกแรงดันมือขึ้นไปข้างบนรู้สึกยืดหัวไหล่ด้านหน้า3 2 1 โอเคคล้ายๆต่อมามาที่ค

0: ข้อมือกันบ้างครับยื่นมือไปด้านหน้ากำนิ้วโป้งแล้วก็ออกแรงกดไปข้างหน้ากลับมาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกด2 3 4 5 8ทีครับ6 7และ8แล้วก็คลายครับหมุนไปมุมหนึ่งแล้วหมุนกลับเข้าหากัน6 7 8กับต่อมาเราจะใช้ท่าที่เราทำเฮโลอันนี้ใช้น้ำหนักเบาๆนะครับอันนี้อยากจะให้ยืดมากกว่าที่จะบริหารอยู่ข้างหน้าและหมุนไป1ข้างขอ10ทีสองเปิดไหล่ไว้กว้างๆหมุนกว้างๆรอบหัว4 5 6 7 8 9 10หมุนกลับอีกข้างนึงครับ1 2 34 5 6 7 8 9 10โอเควางลงทีนี้ขอท่าบริหารกล้ามเนื้อท้องเบาๆอีกสัก2ท่าครับมันก็จะเสร็จแล้ววันนี้อยู่ในท่าเบิร์ดด็อกครับแบบนี้ค่อยๆเปิดตัวออกไปยืดออกไปสุด10ทีพอ1สลับข้าง2 3เกรงท้องไว้ตัวไม่สะบัดไปมา4 5 6 7 8 9และ10ท่าสุดท้ายครับเดดบักเราจะนอนคว่ำไปที่พื้นอีกแค่10ทีแขนขายกขึ้นปุ๊บแขนขาฝั่งตรงข้ามค่อยๆ ยืดเหยียดออกไปหลังล่างชิดติดเบาะไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคนี่ก็ค่อยๆลุกขึ้นมาครับเรียบร้อยวันนี้พายืดครบทุกส่วนแล้วก็มีบริหารกล้ามเนื้อท้องนิดนึงให้มันได้แอคทีฟขึ้นมาวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ได้พักผ่อนนิดนึงแล้วก็จะคอยเน้นย้ำนะครับว่าการที่ร่างกายจะฟื้นตัวได้ดีเนี่ยจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์กินโปรตีนให้พอกินผักกินน้ำให้พอนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยร่างกายก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นดีขึ้นครับวันนี้เป็นไงบ้างครับ
1: วันนี้ยืดแล้วสบายครับได้ผ่อนคลาย
0: ดี
1: แล้วก็บริหารด้วยนิดนึงคร
0: ับ ใช่บริหารนิดนึงเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้เหลืออีกแค่2วันอีก3วันเสร็จก็จะจบซีซั่น5แล้วเดี๋ยวติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังจะเป็นเซอร์กิตเป็นโปรแกรมพุชแต่จะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดี

ก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: พบกันอีกครั้งครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายให้พร้อมตลอดทั้งวันนะครับและในวันนี้เราเดินทางมาถึงครั้งที่2ของสัปดาห์ในส่วนของการทำคาร์ดิโอนะครับหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความฟิตของกล้ามเนื้อหัวใจและปอดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างโค้ชมาย
1: อุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเสื่อโยคะนะคะสำหรับทางบ้านที่ยังไม่มีเสื่อโยคะเนาะใช้เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆ ก็ได้ค่ะโอเคถ้างั้นเราพักกันสักครู่ไปเตรียมอุปกรณ์กันเลย

จากที่เราเตรียมพื้นที่เตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในพาร์ทของเวิร์กเอาท์กันก่อนนะครับแต่ก่อนเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องมีการทำการวอร์มอัพร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ1เลยป้องกันอาการบาดเจ็บ2ทำให้ร่างกายครับเราเคลื่อนไหวได้เต็มระยะนะครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกกันเลยครับมาท่าแรกนะครับจะเป็นวอล์กเอาท์นะครับให้ทุกคนครับไต่แขนไปด้านหน้าเกร็งหน้าท้องแบบนี้ก้าวเท้าซ้ายเปิดแขนซ้ายและสั่นนี้นะครับหลังจากนั้นสลับเท้าขวาแขนขวานะครับลำตัวตรงนะครับหลังจากนั้นไต่แขนยืนตรงและทำซ้ำแบบเดิมนะครับขอสัก30วินาทีนะครับท่าแรกท่านี้นะครับเราก็จะวอร์มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะเคลื่อนไหวหลากหลายมุมมากอีก1ครั้งนะครับก้าวเท้าบิดลำตัวไปด้านหลังเยอะๆลักษณะนี้ปึ๊บแล้วค่อยๆไต่แขนยืนขึ้นนะครับท่าที่2นะครับเราใช้เป็นท่าสควอทนะฮะเราย่อแตะปลายเท้าแล้วยืนขึ้นเหยียดแขนขึ้นด้านบนลักษณะเวลาเรายืนนะครับเหมือนเราบิดขี้เกียจตอนเช้ายืดให้สุดขย่งส้นเท้าขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าดูจากด้านข้างก็จะเป็นมุมนี้ย่อแล้วยืดอีกหนึ่งครั้งนะโอเคทีนี้เราบิดลำตัวเล็กน้อยนะตามองด้านหน้านะครับยืดลำตัวด้านข้างกันให้พร้อมสำหรับวันนี้นะสุดท้ายนะฮะยกขายำเท้าครึ่งวงกลมวอร์มกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแบบนี้นะวันนี้อย่าลืมนะครับการทำคาร์ดิโอเสริมสร้างความฟิตนะครับเราจะเน้นความต่อเนื่องนะครับแตกต่างจากพาร์ทก่อนๆเน้นเวทเทรนนิ่งวันนั้นเนี่ยจะเน้นความเมื่อยล้าวันนี้ฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนเราจะหอบกันเล็กน้อยนะฮะ3 2 1โอเคครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พาร์ทของเวิร์กเอาท์และเดี๋ยวเราทวนกติกากันก่อนนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีต่อ1ท่าหลังจากนั้นเราจะพัก10วินาทีจนครบเซตนะครับเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับ Easy Jogging 30วินาทีนะครับ3 2 1เริ่มแบบนี้แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มท่าเหมือนของครั้งที่แล้วเลยของวันก่อนนะครับเป็นท่าที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานถ้ามาถึงช่วงแรกเนี่ยเราใส่ท่าที่ยากๆหรือหนักๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ10วินาทีครับแกว่งแขนเล็กน้อยพยายามอย่ากั้นหายใจระหว่างออกกำลังกายนะครับ4 3 2โอเคพักเบรกครับบิดลำตัวนิดนึงฮะเราพักไม่นานนะครับท่าแรกนะครับเดี๋ยวท่าที่2นะครับวันนี้เราฝึกข้อเท้ากับกล้ามเนื้อน่อง Ghost Jumping Rope นะครับโดดเชือกอยู่กับที่ลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับสังเกตแขนนะครับจะเป็นจังหวะเดียวกับขาเนาะถึงแม้เราจะไม่มีเชือกในการกระโดดนะฮะเราสามารถใช้เป็นบอดี้เวทของเราได้เลยนะครับแกว่งแขนนิดนึงครับนี่ข้อศอกชิดลำตัวเยี่ยมมากครับจังหวะที่เรากระโดดลงนะฮะหย่อนเข่าเล็กน้อยชิดอกขึ้นมา3 2หนึ่งโอเคสะบัดแขนสะบัดขาครับทำตัวให้แอคทีฟเข้าไว้ฮะแอคทีฟมอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวท่าที่3นะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบเบสิกนะครับ3 2 1แบบนี้เรากลับมาทวนท่าของครั้งที่แล้วกันก่อนนะฮะในเซตที่1แขนยืดเหนือศีรษะนะครับผมย่อขานิดเดียวพอเยี่ยมมาก

0: อีกทีเดียวนะฮะเดี๋ยวได้พักผ่านไป3ท่านะครับรู้สึกเหงื่อมาแล้วร่างกายอบอุ่นพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1สะบัดแขนนะเดี๋ยวเราพักกันไม่นานครับ30วินาทีนะครับโค้ชมาครับเป็นไงบ้าง
1: แค่เสร็จแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับ
0: เสร็จแรกเริ่มเหนื่อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยครับบิดลำตัวระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราพักเนี่ยสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานะครับเราจะทำท่าแบบเมื่อกี้3ครั้งนะฮะผ่านไปแล้ว1เซตเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเข้าสู่เซตที่2นะครับ Easy Jogging โค้ชมาพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไป Easy Jogging นะครับเป็นเหมือนการย่ำเท้าถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าอยู่ที่ถ้าใครไหวนะครับแกว่งแขนและย่ำเท้าให้ไวขึ้นเยี่ยมมากทวนกันอีกสักนิดนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับเน้นกล้ามเนื้อหัวใจถ้าทางบ้านรู้สึกเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องการโฟกัสสิ่งนี้เลย3 2 1โอเคบิดตัวนิดนึงครับคาร์ดิโอนะวันนี้เน้นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะพยายามขยับร่างกายต่อเวลาครับจะได้เผาผลาญได้สูงขึ้นท่าที่2ครับโกดจัมปิ้งลบกระโดดอยู่กับที่ลักษณะนี้นะครับแกว่งแขนข้างลำตัวนึกภาพเหมือนเรากระโดดเชือกวันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะฮะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเบิร์นได้ดีมากถ้าใครไม่อยากกระโดดนะฮะแกว่งแขนย่ำเท้าแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไหวพร้อมกันครับเยี่ยมมากยืดอกหลังตรงนะฮะ3 2 1สะบัดแขนนะฮะเชคกิ้งเชคขาท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าแบบนี้ถ้าใครไหวพร้อมกันครับป้ายครั้งที่2นะครับวันนี้น่าจะฟิตขึ้นกันเล็กน้อยนะครับการสัปดาห์และการสัปดาห์และเยอะมากครับเราอยู่ท่าที่3แล้วครับอีก10วินาทีเดี๋ยวเราได้พักเบรกแล้วเหมือนเดิมฮะพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเน้นความต่อเนื่องดีฮะแขนเหนือศีรษะเอาอินเอาอินโอเครีแลกซ์รีแลกซ์พักเบรกนิดนึงฮะเซตที่2โค้ชมาย
1: เริ่มเซต2ก็เริ่มเหงื่อซึมแล้วค่ะคุณจ๋า
0: เราไม่ได้เอาน้ำพรมนะฮะ
1: ใช่
0: เราทำไปพร้อมกันนะครับทั้งทางบ้านและก็ทางหน้าจอนะฮะสะบัดแขนเล็กน้อยอันนี้มีเสียงเหนื่อยหอบนี่เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครหอบเนี่ยแปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเดี๋ยวขออีก1เซตเนาะเซตสุดท้ายเซตที่3เตรียมตัว Easy Jog Let's go แกว่งแขนนะครับแบบนี้หรืออีกชื่อเขาเรียกว่า Low Knee ก็คือการดึงเข่าต่ำๆนะครับแกว่งแขนแขนกับขานะครับทำงานร่วมกันยืดอกหลังตรงนะฮะ15วินาทีครับผ่านมาครึ่งทางเยี่ยมมากฮะเหงื่อเริ่มมาเหงื่อเริ่มมาตอนนี้น่าจะได้หลายแคลอรี่เหมือนกันนะฮะโอเคพักเบรกครับพักเบรกเตรียมตัวขึ้นอีก2ท่านะครับท่าที่2เนาะกระโดดเชือกเตรียมตัวให้พร้อม3 2 1ไป Let's jump จังหวะกระโดดนะครับสังเกตให้ดีลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเราย่อขาซับแรงนะครับถ้าลงแบบขาตรงเนี่ยมันจะกระแทกข้อต่อนะโอเคเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าไหวนะครับลองกางแขนออกอันนี้ก็จะเมื่อยหัวไหล่ไปด้วยเป็นแอดวานซ์ออปชันนะครับแบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวเก็บมาใกล้ๆได้ฮึบพักเบรกเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายขออีก30วินาทีคนมาเหนื่อยไหม
1: หอบแล้ว
0: หอบมากเบิร์นแน่มาลุยเช้าๆนะครับแอคทีฟกันนิดนึงมาแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับหุบแบบนี้อีซี่ออปชันครับมาเลือกออปชันของตัวเองนะครับเริ่มด้วยการจบด้วยกันนะครับผมเยี่ยมมาก5 4 3 2 1โอเคเซตที่1 3ท่า

0: โอเคครับเรากลับมาพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้ยังคงเป็นการยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับ3ท่าเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะครับ30วิเล่น10วินาทีพักนะครับเล่นจากท่าแรกนะครับ Boxing Bounce ก็คือฟุตเวิร์คมวยนั่นเองนะครับ Let's go 30วิฮะสังเกตนะครับเวลาที่เราเบาส์หรือว่ากระโดดเนี่ยเท้านำเท้าตามบิดเอวเล็กน้อยนะครับเหมือนนักมวยยกกาบขึ้นมานะครับลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาเราลงครับเหมือนลงน้ำหนักขาเดียวเนาะแต่ลงเบาๆเยี่ยมมากฮะสเต็ปฟุตเวิร์กกันหน่อยฮะยามเช้าเยี่ยมมาก3 2หนึ่งโอเคพักเบรก10วินะครับพาร์ทที่2ครับพาร์ทคิกบัตคิกเตะก้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหว easy option ถ้าใครไหววิ่งเตะ3 2แบบนี้ตัวโตนะครับเก็บขาชิดกันไว้หัวเข่าไม่เลยมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับยืดอกหลังตรงเยี่ยมมากท่าที่2นะครับเวลาเราเล่นเนาะบัตคิกเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะฮะเยี่ยมมากลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับโค้งสุดท้ายนะพร้อมกันพร้อมกัน4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะครับจะเหมือนท่าเมื่อกี้แต่นี้เรายกขาไว้แล้วนะ Skip A Skip A แบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว Let's go ยกขาขึ้นมานะฮะเด้งตัวขึ้นมาเล็กน้อยแขนกับขาตรงข้ามกันนะครับยืดอกหลังตรงท่านี้เป็นหนึ่งในท่าฝึกของการวิ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นนักวิ่งสามารถฝึกพร้อมกันได้เลยเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมแขนอยู่ข้างลำตัวลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะพยายามอย่ากั้นหายใจสวยงามครับโอเคพักเบรก10วินะฮะพักเบรก10วิเดี๋ยวเรากลับไปทำท่าแรกเมื่อกี้เป็นนักวิ่งรอบนี้เป็นนักมวยยกการ์ดบ็อกซิ่งบัลส์นะฮะรอบนี้รีแลกซ์อัปเปอร์บอดี้ไว้ลงน้ำหนักขาข้างเดียวเหมือนเดิมนะฮะมาเยี่ยมมากฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีนาฬิกาที่วัดแคลอรี่นะฮะบอกผมหน่อยว่าได้กี่แคลกันแล้วเน้นคาร์ดิโอเน้นการเบิร์นนะฮะเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะ3 2 1พักเบรกครับพักเบรก10วินาทีนะฮะพักไม่นานพักไม่นานนะฮะอีกหนึ่งท่าบัตคิกวิ่งเตะก้นนะครับ3 2 1ฮึบแบบนี้ยืดอกหนีบขาชิดกันนะครับสวยงามฮึบ1 2 1 2 1 2 1 2เยี่ยมมากฮะขึ้นทางอีก15วินาทีโดยประมาณนะครับใช้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับเกรงต้นขาด้านหลังไว้เริ่มมีเหงื่อโคตรมาเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยพอเจอ2เหนื่อยไม่ไหวแล้วขอ3
0: 3 2 1รีแลกซ์รีแลกซ์กลับไปใช้ท่าสคิป A นะครับรอบนี้เป็นนักวิ่งเตรียมตัวโคตรมา
1: Ready
0: ค่ะทางบ้าน Let's goแกว่งแขนขึ้นมาครับแบบนี้แขนขาตรงข้ามจังหวะขาซ้ายยกแขนขวายกจังหวะขาขวายกแขนซ้ายยกเยี่ยมมากครับครึ่งทางเหมือนเดิมฮะเซตที่2นะครับไปยืดตัวไว้ครับพุช1และ2ฟันแขนฟันแขนดึงเข่าให้สูงพุชรีแลกซ์รีแลกซ์อีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบนะฮะรอบนี้ขอแบบแม็กซิมัมนะฮะทำให้เต็มที่มีแรงเท่าไหร่นะใส่ให้สุดตัวเลยแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แคลอรี่นะฮะถ้าผ่านมาครึ่งทางโค้ชมายประมาณกี่แคลแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ย
0: เกิน200ไหม
1: เกินแน่นอน
0: เกินแน่นอนแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ Boxing Bounce Ready

0: รอบนี้ขอเพิ่มลำตัวด้านบนหน่อย1 2 1 2ยืดให้สุดแขนนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ทันใช้ขาอย่างเดียวได้ถ้าใครทันแขนไปชกไปด้านหน้ามาเร่งสปีดเร่งสปีด10วินาทีชกไปด้านหน้าแล้วดึงกลับมากัดเสมอนะฮะกำมือรวมๆไว้งดงาม3 2 1โอเคสะบัดแขนนะว้าวเหงื่อออกมากเดี๋ยวเราไปท่าที่2กันต่อนะฮะบัตคิกวิ่งเตะก้นตัวเอง3 2 1 let's go 1 and 2 1 and 2ยืดอกหนีบเข่าเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มล้าดึงเบาๆเหมือนเรายกขาอยู่กับที่ถ้าใครแรงยังดีอยู่มาพร้อมกันฮะมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดหัวไหล่ไว้นะฮะเราไม่ยักบ่านะปึ๊บปึ๊บ1 2 1 2เยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคขออีก1ท่าอีก1ท่านะครับสคิปยกเข่ายกเข่านะฮะขอดึงเข่าสูงนะ3 2 1 let's go เด้งและเด้งจังหวะเท้านะครับเราไม่เหมือนการย่ำเราจะกระโดดนิดนึงแล้วเปลี่ยนขาทันทีแบบนี้นะฮะเยี่ยมรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมาเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันโค้ชไมค์ไหวไหม
1: ไหวค่ะยิ้มสู้นะ
0: ยังยิ้มสู้กันอยู่หวังว่าทางบ้านยังยิ้มสู้ไปกับพวกผมนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดแขนนะครับพาร์ทที่2ของเราจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ท3เป็นอะไรเนาะ

0: โอเคครับเดินทางมาเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปปิดท้ายหน้าท้องแกนกลางลำตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่น30วินาทีพัก30วินาทีท่าครันช์นะครับเกรงหน้าท้องเอามือวางไว้ที่หนกตัวเองนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฮึบเก็บคางใกล้คอนะครับขึ้นมาเกรงหน้าท้องแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าเราเมื่อยไปที่หน้าท้องนะครับทั้งแผ่นบนแผ่นกลางแผ่นล่างนะครับขึ้นมาหายใจออกปาดลมออกจากช่องท้องให้หมดนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับขึ้นมาแค่นี้พอได้หรือขึ้นมาแล้วค้างไว้นานนิดหนึ่งและลงช้าๆนะครับเกรงไปที่หน้าท้องนะครับหลังส่วนล่างติดเบาะตลอดนะครับ3 2 1โอเคพักเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะใช้ช่วงขานะครับเป็นซิสเซอร์นะครับหรือว่ากรรไกรนั่นเองนะครับยืดขาเข้ามาแบบนี้เอาแบบช้าๆกันก่อนนะครับเตะทีละข้างนะแบบนี้เตะขึ้นด้านบนหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เราโฟกัสหน้าท้องด้านล่างนะครับพยายามยืดขาตึงนะครับถ้าใครไม่ไหววางขาแบบนี้ถ้าใครไหวยกขึ้นมามาฮะหลังจากเราเหนื่อยกันมาเรามาปิดท้ายหน้าท้องกันนิดนึงครับเยี่ยมมากเกรงที่หน้าท้องด้านล่างนะครับหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมเตะขึ้นให้สูงโอเคพักเบรกรอบสุดท้ายนะครับท่าที่3นะครับเราจะเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างแขนกับลำตัวด้านบนวางมือข้างเอวนะฮะยืดออกและดึงเข้าลักษณะนี้ถ้าใครไม่ไหววางขาและยกวางขาและยกแบบนี้ฮึบฮึบรับรองได้เลยครับซิกแพคมากันตั้งแต่เช้า15วินาทีโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: สั่นแล้วค่ะ
0: เมื่อยหน้าท้องไหมครับ
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ดีฮะฮึบโค้งสุดท้าย5 4 3 2 1โอเคพักเบรกพักเบรกนะครับกลับไปใช้ท่าแรกนะครับวางมือสบายๆนะครับถ้าพร้อมแล้วกอดอกครันช์ขึ้นมาเป่าลมลงช้าๆขึ้นมาแล้วเกรงหน้าท้องนิดนึงนะครับสำคัญเลยเก็บคางใกล้คอฮึบขึ้นมาเท่าที่เราไหวนะครับแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปใช้ท่าที่2นะครับท่าที่2นะครับซิสเซอร์กรรไกรนะฮะยกขาขึ้นมารอไว้เลยแบบนี้สังเกตหลังผมให้ดีนะฮะติดเบาะลงทีละข้างปึ๊บหลังล่างติดเบาะตลอดนะครับเราเช็คง่ายๆโดยการเอามือเราเนี่ยสอดไปที่หลังของเราถ้ามือเราสอดเข้าไปด้านในได้เนี่ยแสดงว่าหลังเราแอนอาจจะไปลงหลังล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหลังติดเบาะไว้แบบนี้แล้วเอามือเราเช็คไว้เลยอย่าให้มีรูสอดลงเท่าที่ไหวถ้าแค่นี้ได้ไม่ว่ากันขอแค่คงโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นะฮะสลับซ้ายขวาที่1โอเคท่าที่3นะครับ knee to chest ดึงเข้าหาหน้าอกนะฮะเตรียมตัวไป exercise ชึบจังหวะที่เราหนีบขานะครับให้เราเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายลักษณะนี้นะครับแต่อย่ากั้นหายใจนะครับอาจจะเกิดแรงดันในช่องท้องขึ้นศีรษะได้อาจจะเกิดวิ่งเวียนหน้ามืดได้หนีบขาไว้เนาะสบายๆครับ5 4 3 2 1รีแลกซ์ครับรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออีก1เซต3ท่าสุดท้ายนะครับพักเบรกกันนิดนึงนะนอนหงายรอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับก็คือหน้าท้องด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อแผ่นเดียวกันนะครับแต่เราอาจจะรู้สึกไปที่ด้านบนมากกว่าเตรียมตัวนะครับมือกอดอกไว้เก็บคางใกล้คอสูดออกซิเจนเข้ามา3 2 1 exercise ฮึบฮึบเพื่อหน้าท้องที่แบนราบนะฮะปึ๊บ2พานเมื่อกี้เราทำการเผาผลาญไขมันส่วนเกินไปแล้วรอบนี้เรามาเบิร์นไขมันในช่องท้องกันหน่อย ครับขึ้นมาใจออกเยี่ยมครับฮึบ3 2 1 relax relax ท่าที่2นะครับใช้ขาใช้ขารอบนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายหลายคนเริ่มไม่ไหวเราสามารถวางขาสลับแบบนี้ได้นะฮะมาปึ๊บขออย่างเดียวครับขอทำต่อเนื่องเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับมา Active ยามเช้า Active Morning นะฮะเตะขึ้นมาให้สูงปึ๊บเตะให้จอกปึ๊บเยี่ยมครับเหยียดขาตรงเท่าที่เราไหวนะฮะปึ๊บอีกครึ่งทางโอเคฮะรีแลกซ์รีแลกซ์โอเคครับท่าสุดท้ายแล้ว30วินาทีนะครับ knee to chest chest to knee ดึงเข้ายืดออกพร้อมกันนะครับ3 2 1ดึงเข้าแล้วยืดออกดึงเข้าแล้วยืดออกนะครับแบบนี้เกรงไปหน้าท้องทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับออปชั่นถ้าไม่ไหวดึงเข้ามาใกล้แล้ววางดึงเข้ามาใกล้ๆแล้ววางปึ๊บปึ๊บเยี่ยมครับดึงเข้ามาจอกปึ๊บโค้งสุดท้ายครับ5 4พร้อมกัน3พร้อมกัน2ปึ๊บ1โอเคจบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทสุดท้ายในพาร์ทของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับอ่ะหลังจากที่เรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันมาทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับท่าแรกนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้เรานอนคว่ำนะครับตั้งข้อศอกไว้ใต้โหนกครับเชิดคางขึ้นอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายใจเข้าช่องท้องเกร็งหลังล่างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดันแขนขึ้นมาลักษณะนี้เกร็งหลังล่างนิดนึงนะครับถ้าไม่เกร็งจะเจ็บหลังเนาะแบบนี้ถ้าที่เราไหวนะครับ3 2 1ค่อยๆยกก้นขึ้นไปนับข้อเท้าตัวเองแบบนี้กดหลังติดก้นแขนยืดตึงนะครับลักษณะนี้3 2 1อ่ะค่อยๆลุกขึ้นยืนนะครับเดี๋ยวเรายืดด้านบนกันนิดนึงเริ่มจากกั้นหัวไหล่นะครับแบบนี้สลับแขนเปลี่ยนข้างนะครับปึ๊บสุดท้ายครับด้านข้างลำตัวเปลี่ยนแขนครับโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ชไมค์วันนี้
1: จบกันไป9ท่าถือว่าเหนื่อยหน้าดูเลยค่ะ
0: เหนื่อยหน้าดูในส่วนของพาร์ทคาร์ดิโอนะครับจะแตกต่างจากวันก่อนๆจะมีทั้งเป็นการฝึกแบบเวทเทรนนิ่งด้วยแต่วันนี้จะเป็นนัดพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ากล้ามเนื้อหัวใจและปอดฟีลลิ่งในการเล่นของคลาสวันนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเหนื่อยหอบแต่ว่าจะมีข้อดีคือเราสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้นะครับเหนื่อยมากๆหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะออกกำลังกายไปพร้อมกันนะครับรับรองเลยได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งเดย์คาร์ดิโอเดย์หลากหลายมากมายนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการพวกเรานะครับกับรายการ Active Morning พบกันได้ทุกวันช่วงเวลาเดิมยามเช้านะครับทางช่อง T Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีผมโค้ชจั๊บ
1: โค้ชไมค์ค่ะ
0: ขอตัวลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบลุ่มถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
1: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีแค่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคน

0: ไทยนั่นเอง
1: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะ
0: ผมภูมิใจทุกครั้ง
2: ทั้งหมดนี้

ใครที่ได้มาเยือนจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะยอลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต้องมาลองลิ้มชิมรสเท่าคั่วหนึ่งในอาหารชั้นเลิศของภาคใต้จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเต้าคั่วหรือเต้าคั่วเป็นคำภาษาถิ่นใต้ที่ใช้เรียกเต้าหู้แผ่นเมนูนี้จึงมีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักมีรูปแบบเฉพาะถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนลักษณะคล้ายสลัดบางแห่งเรียกว่าสลัดทะเลสาบ

0: ส่วนประกอบของเถ้าคั่วจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งหมดได้แก่เส้นหมี่หุ้นลวกกุ้งทะเลสาบชุบแป้งทอดเต้าหู้ทอดไข่ต้มถั่วงอกลวกผักบุ้งลวกแตงกวาสดหั่นและเชื่อมทุกอย่างด้วยน้ำปรุงรสที่ทำจากน้ำตาลโตนดและเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริกน้ำส้มหรือน้ำส้มโหนดเมื่อผสมคลุกเคล้าทั้งหมดแล้วจะได้รสหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดนิดหน่อยรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
1: ที่จริงอาหารเมนูนี้น่ะเป็นสายลากของวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างหลากหลายลองดูนะครับมีความเป็นพื้นถิ่นโดยเฉพาะน้ำลาดแต่ว่าน้ำลาดจะเราบอกว่าความเป็นพื้นถิ่นเพียวก็ลำบากแต่ว่าแน่นอนน่าจะเป็นว่าทำเก่าโดยเฉพาะถ้า3อันนี้มามิกกับมาผสมกับแตงกวาเนี่ยมันจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่คนไทยคุ้นชินโดยเฉพาะในภาคใต้นี้เขาจะเรียกว่าอาหารเมนูนี้เป็นอาหารเครื่องเคียงนะครับว่าอาจารย
2: ์ค่ะใส่ผักบุ้งก่อนนะคะใส่แล้วก็ถั่วงอกค่ะแตงกวานะคะแตงกวาก ุ้งทอดค่ะตัวนี้ก็คัดไม่ได้นะคะกุ้งเส้นหมี่ขาวค่ะมีวุ้นนั่นค่ะเถาคั่วก็คัดไม่ได้ค่ะตัวนี้ยังคัดไม่ได้เลยนะคะถ้าคัดตัวนี้จะไม่ร้อยค่ะน้ำราดค่ะนี่น้ำค่ะนี่พริกน้ำส้มนะคะข้าวคั่วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค้าค่ะ
0: อาจารย์บุญเลิศจันทระนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวด้วยว่าแม้ข้าวคั่วจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่านี
1: ้แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าจะขยายความเป็นเถ้าคั่วให้เป็นที่รู้จักของคนกว้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการในการนำอาหารท้องถิ่นอย่างเนี้ยหลายวิธีวิธีแรกผมคิดว่าเราพูดถึงเรื่องการเลือกเส้นทางการทำให้อาหารเนี่ยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมมันมีช่องทางเช่นการพัฒนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางด้านอาหาร

0: เฉพาะถิ่นของจังหวัดสงขลาอันที่สองที่น่าสนใจผมคิดว่าความอร่อยของเท้าคั่วเนี่ยไม่แพ้ลักษณะเฉพาะแต่วิธีการของเขาเนี่ยซับซ้อนหลากหลายละเมียดละไมแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นถ้าหากลดภาวะหลายขั้นตอนหรือทำให้มันง่ายให้สะดวกแบบนี้ไม่ว่าจะในรูปแพ็กเกจจิ้งไม่ว่าจะในรูปน้ำราดเนี่ยสามารถออกแบบได้ให้คนได้เริ่มรู้จักแล้วก็คุ้นชินที่น่าสนใจเราดูที่ที่ดูทั้งหมดอ่ะมันเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นความเรียบง่ายของเขาอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ใกล้ตัวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูหมี่หุ่นเขาก็ผลิตได้เต้าหู้ก็ผลิตได้ผักบุ้งจีนเขาก็ปลูกเป็นวิถีชีวิตประจำวันในหมู่บ้านในท้องถิ่นฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นช่องทางอันหนึ่งแต่อาจจะต้องปรับรูปลักษณ์แล้วก็ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ครับและรสของเขาด้วยครับ
1: อาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษากล่าวว่าการจะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจช่วยอนุรักษ์เท่าขั้วให้อยู่สืบต่อไปนั้นจำเป็นต้องปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการทำให้เท่าขั้วมีความเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
2: คือต้องเห็นคนด้วยนะเห็นคนที่อยู่กับภูมิปัญญาอาจจะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาเนี่ยก็คือว่ายกย่องเชิดชูคนที่กลุ่มนี้ที่มีอยู่เนี่ยมียังไงบ้างผมคิดว่าวันนี้ต้นรากของตัวฐานของวัฒนธรรมพวกนี้หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเห็นคนปรุงคนขายเนาะคนที่นำมาสู่การส่งต่อกับผู้บริโภคแล้วแต่ว่าฐานพวกนี้มันจะมาเช่นคนขึ้นตาลคนที่ทำน้ำตาลคนที่ทำน้ำส้มคนที่เอามาถึงทำรากของวัตถุดิบเนาะและนำมาสู่การให้โอกาสกับคนที่เป็นรุ่นต่อไปอย่างเช่นคนขายวันนี้ถ้ารุ่นต่อไปที่จะมาทำเรื่องของการประกอบการต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นที่ปู่ย่าตายายเคยทำไว้เป็นหมดเนี่ยเขาสามารถจะใช้ธุรกิจแบบนี้เลี้ยงตัวเองได้หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จากฐานภูมิปัญญาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เรื่องของการต่อยอดการปรับตัวไอ้พวกนี้มันจะทำให้เกิดการส่งต่อเนาะมรดกภูมิปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป
1: ด้านนายธนกฤตวนสุขตัวแทนกลุ่มดีเซาท์ระบุว่าได้เริ่มปรับบรรจุภัณฑ์ของเท่าขั้วให้สวยงามมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภครวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกด้วยเพราะสามารถซื้อเป็นของฝากได้นำขึ้นเครื่องบินได้
3: ก็เลยเริ่มทำการออกแบบแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะรูปทรงหรือว่าสีสันความสวยงามต่างๆก็คือมาจากตัวร้านป้าแต๋วเลยครับถ้าสมมุติว่าไปดูตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นถ้วยหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนี้ก็คือมาจากวัตถุดิบของทางร้านนะครับก็มีเต้าหู้มีเส้นหมี่มีกุ้งมีหมูมีไข่แล้วก็มีผักครับก็เลยมันมี6อย่างที่เป็นเมนูหลักก็เลยทำเป็น6เหลี่ยมเนี่ยครับแล้วที่ต้องทำเป็นถ้วยเพราะว่าร้านป้าแต๋วเองเนี่ยอยู่ในตลาดกิมหยงครับถ้าเป็นถ้วยก็สามารถเดินทานได้แล้วก็ไปซื้อของจับจ่ายอย่างอื่นต่อได้ด้วยครับก็เลยคิดว่าการทำเป็นถ้วยแพคเกจจิ้งเนี่ยตอบโจทย์ครับผมผลตอบรับก็ไปในทางเชิงบวกนะครับแต่ว่าก็ยังต้องยอมรับว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกนะครับเพราะเหมือนทางป้าแต๋วเองเขาก็รู้สึกว่าแบบร้านเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคนอื่นที่แบบเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็อยากลิ้มลองคนที่ไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากมาลิ้มลองด้วยครับแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไปเป็นของฝากได้อย่างเงี้ยครับ
1: แม้เท่าขั้วจะเป็นเมนูในดวงใจของชาวสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาเยือนเมืองลุ่มน้ำแห่งนี้แต่ภาพความพยายามของหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันกับชุมชนพัฒนาทั้งรูปลักษณ์สร้างคุณค่าของเท่าขั้วให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาอย่างกว้างขวางขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และไม่มีวันสูญหายตามกาลเวลา

0: ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, everyone. How are you today? I'm happy too. Thank you, everyone. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gelta Chitpet. You can call me Teacher Gel. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรไปติดตามได้เลยค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะนักเรียนครูแก้วมีแผ่นสีนะคะซึ่งภายหลังภายใต้ของแผ่นสีนี้นะคะจะเป็นภาพนะคะจะเป็นภาพให้นักเรียนนะคะช่วยเลือกหน่อยค่ะว่าจะเลือกแผ่นสีอะไรดีคะมีกรุ๊ปโฟร์กรุ๊ปโฟร์บอกว่าออร์เรนจ์กรุ๊ปโฟร์บอกว่าออร์เรนจ์คือสีส้มนั่นเองอยากให้เปิดแผ่นสีส้มใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ทายว่าจะเป็นภาพของอะไรคะ่ะขออีกหนึ่งกลุ่ม yellow yellow สีเหลืองนั่นเองเป็นภาพของอะไรเอ่ยและนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นภาพอะไรคะมีเพื่อนๆในห้องเรียนบอกว่า monster ไหนใครเห็นด้วยกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะเป็นภาพของ monster นั่นเองใครเคยเห็นหรือว่าเคยเจอ monster บ้างไหมคะเคยเจอที่ไหน group 5ในการ์ตูนนั่นเองเจอที่ไหน group 4เจอที่ไหนคะส่วนสนุกเจอที่ไหนอีก group 2ที่เขาแต่งตัวเป็นมัสคอตที่เป็นตัวใหญ่ๆใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนเคยเจออีกบ้างกลุ่ม1เป็นของเล่นใช่ไหมคะหรือว่านักเรียนปลายทางเคยเจอที่ไหนบ้างคะกระเป๋าเป็นตุ๊กตานั่นเองนะคะซึ่งคำศัพท์ก็คือคำนี้เลยค่ะเด็กๆพูดพร้อมกันค่ะ again pleaseนั่นก็คือ monster นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ monster's body 1วันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ monster's body 1จะเรียนกันเป็นครั้งที่1นะคะนักเรียนซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือวันนี้นักเรียนจะต้องบอกคำคุณศัพท์ได้จะมีคำคุณศัพท์อะไรบ้างนะคะเรามาดูกันไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปนะคะจะต้องพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและก็ลักษณะส่วนต่างๆของร่างกายได้ครูแก้วคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะแล้วค่ะเด็กๆต่อไปนะคะครูแก้วมีภาพค่ะให้เด็กๆนะคะ look at the picture look at the picture เด็กๆนะคะให้ดูภาพค่ะภาพนี้เนี่ยมีสัตว์กี่ชนิดคะ
1: 2 ชนิด
0: ในภาพใหญ่ภาพนี้มีเท่าไหร่คะ
1: 2 ชนิด
0: มี2นะคะตัวแรกเลยค่ะตัวใหญ่มากเลยคืออะไรเอ่ยไหนใครตอบได้บ้างลองกรุ๊ปหวานกรุ๊ปหวานตอบให้ครูแก้วฟังหน่อยค่ะ
2: อีเลฟเวน
0: และนั่นก็คือช้างใช่ไหมคะต่อไปขออีก1สัตว์อีก1ชนิดค่ะกรุ๊ป2กรุ๊ป2ตอบค่ะขอกรุ๊ป2ก่อนนะคะขอกรุ๊ป2กลุ่มที่2
2: ชิคเก้น
0: ไหนใครคิดว่าเป็นชิคเก้นบ้างใครเห็นด้วยยกมือนั่นก็คือภาพอะไรคะเป็นภาพไก่นั่นเองเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยเด็กๆสังเกตไหมว่าสัตว์ทั้งสองชนิดนี้แตกต่างหรือเหมือนกันคะครูแก้วใบว่ารูปร่างแตกต่างหรือเหมือนกันกรุ๊ป2บอกว่ายังไง
3: ตัวใหญ่กับตัวเล็กค่ะ
0: มีตัวใหญ่กับตัวเล็กแล้วกรุ๊ป4ล่ะคะแตกต่างหรือเหมือนกัน
4: เหมือนกันค่ะ
0: เหมือนกันอย่างไรคะ
1: ท้องป่องเหมือนกัน
0: อะไรนะคะ again
1: ท้องป่อง
0: มีท้องป่องอ้วนเหมือนกันอ่ะกลุ่ม5กลุ่มที่5ล่ะคะสัตว์ทั้ง2ชนิดนี้เหมือนหรือต่างกัน
4: ปากไม่เหมือนกันครับ
0: ปากเหมือนกันและนักเรียนปลายทางคิดว่าปากเหมือนกันไหมคะมีกลุ่มไหนอีกกลุ่มที่4อยากตอบ
5: มีขนเหมือนกันครับ
0: มีขนเหมือนกันกลุ่มที่2
6: เหมือนกันค
0: ่
6: ะ
0: ต่างกันใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้ครูแก้วอยากถามว่าแล้วเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าช้างเนี่ยตัวใหญ่หรือตัวเล็กตัวใหญ่นะคะใครบอก big or small เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะgive a big hand to your friend ปรบมือดังๆค่ะดีมากค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะช้างมีรูปร่างที่ใหญ่ใช่ไหมคะคำคุณศัพท์คำแรกที่เราจะเรียนนั่นก็คือคำว่า big เด็กๆ everyone repeat after me big
7: big
0: big
7: big
0: ไหนเด็กๆลองทำท่าสิ big ใหญ่ใหญ่ที่นักเรียนคิดว่าเป็นท่าทางของเราและพูดพร้อมกันค่ะ big
7: big
0: big นักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันนะคะอีกรอบค่ะ bigBig คำตรงข้ามกันนั่นก็คือคำว่าอะไรคะ
7: small
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือคำว่าคำว่าอะไรคะ
7: small
0: ดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่า small
7: small
0: ฝากคุณครูปลายทางนะคะจดคำศัพท์ลงไปบนกระดานได้เลยนะคะเด็กๆลองทำท่าทางของคำว่า small คะต้องเป็นใหญ่ๆหรือเล็กๆคะเป็นคำคุณศัพท์นะคะหมายถึงเล็กนั่นเองไหนลองทำสิคะและพูดเลยค่ะ small
7: small
0: ดีมากค่ะเด็กๆครูแก้วขอทดสอบนะคะถ้าสมมติว่าเราทำท่าทางแบบนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรคะ
7: big
0: again please
7: big small big small
0: very good ดีมากค่ะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆให้เด็ก look at the pictureEveryone look at the picture นักเรียนปลายทางดูภาพนี้นะคะมีกลุ่ม group 1 อยากจะตอบเป็นคำว่าอะไรคะ
2: head
0: head ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนใช่ไม่ใช่เด็กๆอย่าลืมเรามีคะแนนกิจกรรมกลุ่มให้ด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ group 1 ได้หัวใจไป1ดวงนั่นเองกลุ่ม5ด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ตอบว่า big or small ดีมากค่ะต่อไปนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำศัพท์คำนี้เรียกว่าคำว่าอะไรนะคะ
7: head
0: ดีมากค่ะagain please
7: head
0: head everyone touch your head touch your head จับที่ไหน touch your head
7: ศ
0: ีรษะนั่นเองต่อไปค่ะgroup 2 group 2
2: nose
0: again please
2: nose
0: ดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่า nose repeat after me nose
7: nose
0: เพราะฉะนั้น group 2ก็ได้อะไรไปคะได้หัวใจไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำถัดไปนะคะคำนี้ค่ะgroup 5ยกมือเร็วมากค่ะ
4: mouse
0: again please
4: mouse
0: คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า นั่นก็คือคำว่า mouse mouse everyone repeat after me mouse
7: mouse
0: mouse นักเรียนปลายทางออกเสียงเลยค่ะ
7: mouse
0: ดีมากค่ะเพื่อนกลุ่มที่5ออกเสียงถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเอามือลงค่ะต่อไปมีภาพอีกหนึ่งภาพเปรียบนะคะนั่นก็คือคำว่าตาเป็นยังไงคะ
7: big
0: นั่นก็คือคำว่า
7: big eye
0: big eye
7: big eye
0: ตาเป็นอย่างไรคะเด็กๆ
7: ใหญ
0: ่ตาใหญ่ตาโตไหนใครตาใหญ่หรือว่าตาโตบ้างแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีตาที่เป็นอย่างไรมีตาที่เป็นอย่างไรคะโอเคเอามือลงค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเปรียบเทียบค่ะ ทีนี้เปลี่ยนคำศัพท์ยังไม่ใช่ทีนี้เปลี่ยนคำศัพท์ใหม่ group 2ให้เด็กๆดูเปรียบเทียบว่าดินสอ2แท่งนี้ดินสอ2แท่งนี้เป็นอย่างไรนักเรียนปลายทางคิดตามได้เลยนะคะเด็กๆ ดูดินสอแท่งแรกที่อยู่ทางด้านนี้ก่อนนะคะเป็นอย่างไรคะดินสอแท่งนี้ยาวแล้วดินสออีกหนึ่งแท่งล่ะคะ
1: ส
0: ั้
1: น
0: แสดงว่าต้องเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
1: ยาว
0: บิ๊กเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะครูแก้วนะคะขอมอบหัวใจให้กับกลุ่มที่3นั่นเองค่ะ

0: ราจะใช้คำว่าเก่งมากค่ะเราจะใช้คำว่า long
1: long
0: long เด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะเดี๋ยวครูแก้วจะสะกดพร้อมกันให้ดูนะคะ
1: l
0: o
1: n
0: g long
1: long
0: เป็นคำศัพท์ใหม่นะคะของชั้นป.2 นั่นเองส่วนคำสคะก็คือดินสอเพราะฉะนั้นทุกวันจะได้คะแนนไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าดินสอเป็นอย่างไร
1: ยาว
0: ยาวเราจะพูดได้ว่ายังไงอะกรุ๊ปทูเพื่อนๆฝาขอมีคำนำหน้านามด้วยได้ไหมคะแล้วใช้อะหรือแอนดีคะเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วใช้อะหรือแอนดีคะ
2: อะรองอะรองแอนแพท
0: ยังไม่ใช่ขอฟังกรุ๊ปอื่นค่ะกรุ๊ปวันขอฟังกรุ๊ปวันพูดดังๆเลยค่ะ
2: อะรองเพนซิล
0: อะรองเพนซิลได้ค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากค่ะคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า a long pencil
1: a long pencil
0: a long pencil เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยครูแก้วขึ้นเสียงสูงที่คำว่าอะไร long หมายถึงเน้นว่าดินสอแท่งนี้เป็นอย่างไรคะยาวนั่นเองคำนี้นะคะจะสามารถพูดได้ว่า
1: a long pencil
0: again please นักเรียนปลายทางพูดให้ฟังหน่อยค่ะperfect ดีมากค่ะต่อไปเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งแท่ง group 5ตอบเลยค่ะ
3: and short pencil
0: ใช้อะหรือแอนนา
3: แอ
0: ะ group 4 group 4อยากฟังเสียง group 4กลุ่มที่4
4: อะ pencil
0: again please
4: อะ pencil
0: ยังไม่ใช่อ่ะขอฟังกรุ๊ป3กรุ๊ป3กลุ่มที่3
4: แอ
0: นใช้อ่ะหรือแอน
4: แอน
0: อ่ะขอให้อีก1คนตอบค่ะ
5: A short pencil
0: Again please
5: A short pencil
0: เก่งมากค่ะ Give a big hand to your friend ปรบมือให้เพื่อนดีมากนะคะคำนี้ก็จะได้ว่า A shortpencil a short pencil นั่นเองนะคะดินสอเป็นอย่างไรคะดินสอสั้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปอีกรอบ what is it what is it ต่อไปเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าครูแก้วมีคำศัพท์มาให้มีจำนวนด้วยคืออะไรคะเราจะเรียกว่าวันอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเราจะได้ว่า one mouth
1: one mouth
0: one mouth นั่นก็คือมีปาก1ปากนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆถ้าหากเราจะพูดอธิบายว่า monster มี1ปาก monster มี1ปากเราจะสามารถพูดได้ว่า the monster has ตามด้วยจำนวนแล้วก็อวัยวะส่วนที่เราต้องการจะระบุนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่า the monster has one mouth the monster has one mouth เราชี้เฉพาะว่า monster ตัวนี้นะคะเราก็เลยใช้คำว่า the นั่นเองเข้าใจไหมคะใครเข้าใจยกมือหน่อยค่ะเพื่อนๆปลายทางนะคะเข้าใจไหมคะดีมากค่ะเด็กๆต่อไปค่ะต่อไปค่ะให้เด็กๆ look at the picture look at the picture ให้ดูภาพนี้นะคะครูแก้วมีคำศัพท์ให้ค่ะจะสามารถพูดได้ว่าอย่างไร group 2พูดบรรยายได้ว่าไงคะ
2: one eye
0: one eye ขอเป็นประโยคบ้างตอบเลยค่ะกลุ่มที่3ขึ้นต้นว่า the monster has อะไรเอ่ยThe monster has อะไรคะดูเลยค่ะ The monster has one eye ไหนใครตอบเมื่อกี้กลุ่มที่2นั่นเองเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะจะได้ว่า The monster has one eye The monster has one eye กลุ่มที่2ก็จะได้อะไรไปนั่นเองคะได้สติ๊กเกอร์ไปนั่นเอง

0: ะคะต่อไปมาดูมอนสเตอร์ตัวนี้บ้างค่ะอ่ะครูแก้วมีโจทย์ให้แบบนี้ค่ะกรุ๊ป5บรรยายให้ฟังหน่อยค่ะคือตอนว่าเดอะมอนสเตอร
1: ์
0: ใช่ค่ะเด็กๆมาดูนะคะข้อที่1เด็กๆมาดูข้อที่1นะคะนั่นก็คือเป็นภาพของปากกาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนจะต้องเลือกมาเติมคำที่ต้องมาเติมในข้อที่1เด็กๆคิดว่าจะเป็นคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะคำว่า long นั่นเองเก่งมากให้เด็กๆนะคะจับคู่กับเพื่อนทำในสมุดแค่กี่เล่มคะ1เล่มเลือกสมุดของใครก็ได้นะคะให้เด็กๆเขียนข้อ1ถึงข้อ4หลังจากนั้นให้เขียนให้เติมคำศัพท์ลงไปนะคะให้เติมคำศัพท์ลงไปให้สมบูรณ์ไม่ต้องวาดรูปต้องวาดรูปไหมคะเพื่อนต้องวาดรูปไหมคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะถ้าหากว่าเข้าใจกิจกรรมนี้นะคะไปเริ่มทำได้เลยค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเลยสมุดเด็กๆหยิบสมุดนี้ขึ้นมา E1 คู่ละ1เล่มคู่ละ1เล่มทำเลยเปิดค่ะเปิดแล้วก็ทำเลยนะคะครูแก้วจะให้เวลาในการทำแค่3นาทีนะคะ I give you 3 minutes to do this I give you 3 minutes to do this ทำได้เลยค่ะใช่เขียนคำศัพท์อย่างเช่นข้อที่1หนูก็เขียนข้อ1 a long pen เขียนลงไปข้อที่2จะต้องเติมคำศัพท์คำว่าอะไรเติมให้สมบูรณ์นะคะแต่ละคู่จะใช้สมุดแค่กี่เล่มคะ1เล่มใช้ของใครก็ได้เลือก1คนไม่ต้องวาดใช้1เล่มนะคะใช้เล่มนี้แล้วก็เขียนเลยค่ะคู่นี้จะใช้สมุดของใครไหนคู่ของหนูให้ใช้สมุดของคนนี้นะคะคะแนนจะได้เท่ากันนะคะเข้าใจไหมนี่ทำด้วยกันวันใหม่คู่ใครใช้สมุดของใครคะใช้สมุดของคนนี้นะเหมือนกันข้อที่1มีตัวอย่างให้แล้วนั่นก็คือคำว่าอะไรอะร้องเพลงเราทำข้อที่2ต่อได้เลยวันนี้ยากไหมคะยากไหมคะทำไปทำด้วยกันทำด้วยกันทำด้วยกันนะคะเด็กๆต้องมีความสามัคคีในกลุ่มในคู่ของตนเองนะคะได้ไหมให้เด็กๆนำคำศัพท์นะคะคำคุณศัพท์มาเติมให้เด็กนำคำคุณศัพท์มาเติมให้สัมพันธ์กับภาพที่กำหนดให้มีทั้งหมดกี่ข้อนะคะเด็กๆ4ข้อนั่นเองแต่ครูแก้วตาให้ตัวอย่างไป1ข้อเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่3ข้อค่ะใช่ไหม
2: ใ
0: ช่เลือกคำมาเติมได้เลยง่ายมากเลือกคำมาเติมได้เลย
2: ข้อที
0: ่
2: 2
0: นักเรียนเหลืออีก20วินาทีนะคะ

0: เร่งมือเลยค่ะเด็กหมดเวลามีกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จมีคู่ไหนที่ยังไม่เสร็จไหมคะอ่ะครูแก้วให้เพิ่มอีก1นาที1 more minute 1 more minute เพิ่มอีกแค่1นาทีนะคะนักเรียนเติมนำคำคุณศัพท์มาเติมให้สัมพันธ์กับรูปภาพนะคะนำคำคุณศัพท์มาเติมให้สัมพันธ์กับรูปภาพนะคะนำคำผิดมาเติมนี่อยากทำทั้งสองคนเลยเรียบร้อยหรือยังทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่เด็กๆหมดเวลาTime stop หมดเวลานะคะนักเรียนมีคู่ไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างยกมือมีคู่ไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างคะมีกลุ่มที่4นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาละค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเฉลยกันนั่นเองนะคะนักเรียนพร้อมไหมเด็กๆ touch your head touch your shoulders touch your ears ตอนนี้ครูแก้วทำอะไรจ๊ะ touch your ears ให้เขียนไหมตอนนี้ให้เขียนไหมครูแก้วให้มือจับครูแก้วให้มือจับหูอยู่ใช่ไหมคะ touch your head ดีมากค่ะ hands down เอามือลงค่ะนักเรียนมาดูเฉลยพร้อมกันนะคะข้อที่1ขอฟังอีก1รอบค่ะเราจะได้เป็นคำว่าอะไรคะเราจะได้เป็น a long pen ต่อไปค่ะข้อที่2เราจะใช้คำว่าอะไรคะอะไรคะดีมากค่ะ a short pencil นั่นเองนะคะจะได้ว่า a short pencil มีนักเรียนปลายทางตอบถูกบ้างไหมคะถ้าตอบถูกนะคะสามารถกาถูกได้เลยต่อไปข้อที่3จะได้ว่าอะไรคะ a big bag กระเป๋าเป็นยังไงลูกกระเป๋าใหญ่นั่นเองเติมคำนี้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายอะไรนะตอบดังๆหน่อยค่ะใช้ไมค์หน่อยเร็วขอฟังชัดๆค่ะ
1: a small book
0: เก่งมากค่ะจะได้ว่า a small book หนังสือเป็นอย่างไรใหญ่หรือเล็กนั่นเองนะคะดีมากค่ะไหนใครทำได้ถูกต้องหมดทุกข้อค่ะยกมือหน่อยค่ะมีหลายคนมีหลายคู่เลยนะคะดีมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางอะคะ perfect เก่งมากค่ะต่อไปค่ะนักเรียนต่อไปเราจะมาทำใบงานที่7กันบ้างค่ะเราจะมาทำใบงานที่7กันบ้างเด็กๆ เก็บสมุดลงไปและนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาให้นักเรียนนะคะนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะและเปิดไปที่ใบงานที่7หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่16นั่นเองค่ะกลุ่มไหนเปิดได้ทุกคนมีหัวใจให้ทุกคนแล้วยังทุกคนแล้วยังกรุ๊ป3เด็กๆ touch your head touch your shoulders touch your leg จับอะไรอยู่ตอนนี้จับอะไร touch your leg touch your shoulders touch your shoulders จับอะไร shoulders หัวไหล touch your nose จับอะไร

0: Hi, touch your nose. จับอะไรจ้าวันใหม่ดีมากเด็กๆกลุ่มที่มีความพร้อมเพรียงกันนะคะในการเปิดหน้าหนังสือแบบฝึกหัดนั่นก็คือกลุ่มอะไรคะกลุ่ม3กลุ่มที่3นั่นเองนะคะครูแก้วจะให้เป็นคะแนนความสามัคคีนะคะให้กับกลุ่มที่3เลยค่ะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าตอนนี้มีกลุ่มไหนที่ได้หัวใจเยอะที่สุด
1: 2
0: เพื่อนๆปลายทางลองนับให้หน่อยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6
0: เท่าไหร่คะ
1: 7
0: ให้ดูแล้วก็นับกันเองนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะต่อไปเรามาดูใบงานที่7กันบ้างค่ะเด็กๆใบงานที่7นะคะก็จะเกี่ยวกับคำคุณศัพท์ที่เราได้เรียนกันไปเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์จับคู่รูปภาพกับคำศัพท์นะคะกิจกรรมนี้น่าสนุกมากๆเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะข้อที่1นะคะครูแก้วจะมียกตัวอย่างให้ดูนะคะภาพนี้จะต้องสัมพันธ์กับคำศัพท์คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะ small นั่นเองก็คือเล็กนั่นเองนะคะคำศัพท์คำว่าเล็กนั่นเองให้นักเรียนนะคะทำให้ถูกต้องหมดทุกข้อเด็กๆนะคะสามารถใช้ไม้บรรทัดนะคะในการทำใบงานแผ่นนี้ได้เลยใครเข้าใจแล้วนะคะสามารถไปทำใบงานได้เลยค่ะช่วยกันคิดกับเพื่อนได้นะคะใช้ไม้บรรทัดเพื่อความสวยงามนะใช้ไม้บรรทัดนะคะถ้าไม่มีพยายามลากให้ตรงนะเด็กๆอย่าลืมที่จะเขียนชื่อด้วยนะคะเขียนชื่อด้วยได้ค่ะได้เขียนชื่อแล้วหรือยังเขียนชื่อแล้วหรือยัง
2: งานนี้ต้องทำไหม
0: ครูแก้วให้ทำใบงานที่ไหนนะทำให้ครบทุกข้อนะให้โยงเส้นให้โยงเส้นนี่ให้เขียนชื่อ
3: เขียนชื่อ
0: สองคนเลยวันนี้ช่วยกันคิดใช่ไหมคะช่วยกันคิดใช่ไหมคะเขียนชื่อสองคนเพราะว่าเราทำใบงานกันสองคนใช่ไหม

0: นักเรียนกลุ่มไหนที่ทำใบงานเสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มยกมือเลยค่ะเดี๋ยวจะมีคะแนนพิเศษให้ค่ะต้องเสร็จเรียบร้อยทุกคนในกลุ่มนะกรุ๊ป1เจอแล้วกรุ๊ป1ได้ไปนะคะได้หัวใจเพิ่มไปเลยค่ะกลุ่มไหนกลุ่ม5ปณิดายังเขียนอยู่เลยต้องก็ชื่อต้องเสร็จเหมือนกันนักเรียนต่อไปเราจะมาเฉลยนะคะเมื่อนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาเฉลยกันนั่นเองเด็กๆ look at the picture look at the screen everyone please look at the screen มองที่ไหนสายตามองที่ไหน everyone look สายตาจ้องมองที่ screen หน้าจอนั่นเองนะคะเด็กๆมาเฉลยพร้อมกันข้อที่1จะได้เป็นคำว่าอะไรคะดีมากค่ะข้อที่2นะคะ
1: big
0: คำไหนคือคำว่า bigไหนลอง please spell big spell สะกด
1: B-I-G-B.
0: ดีมากค่ะถ้าเด็กถูกต้องนะคะกาเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเพื่อนๆ

0: ข้อที่3ใช้คำว่าอะไร
1: มอนสเตอร์ตัวนี้เป็นอย่างไร
0: เป็นยังไงคะ นั่นก็คือคำว่าTall. ซึ่งคำศัพท์คำนี้นะคะนักเรียนได้เรียนไปแล้วในตอนป.1 นั่นเองเราจะมาทบทวนกันนะคะและอีกหนึ่งข้อค่ะอีกหนึ่งข้อข้อที่4คือคำว่าอะไรคะ
2: Short.
0: คือคำว่า
2: Short.
0: Short นั่นเองนะคะเอาละค่ะไหนใครถูกต้องทั้ง4ข้อยกมือดีมากนะคะแสดงว่านักเรียนมีความรู้สะสมมาตั้งแต่ป.1จนถึงป.2นั่นเองทำให้นักเรียนสามารถทำใบงานนี้ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันค่ะเด็กๆวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะมอนสเตอร์นั่นเองครูแก้วนะคะอยากจะให้นักเรียนลองบรรยายลองบอกสิว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาดูค่ะมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นยังไงคะชูอะไร
2: two eyes
0: again please
2: two eyes
0: เก่งมากค่ะtwo eyes คือมีตากี่
2: ตา
0: และมีชูอะไร
2: two ears
0: two ears มีหูกี่หูมีหู2หูนั่นเองและมีปากกี่ปากคะ
2: ว
0: ันอะไรเอ่ย
2: one
0: mouth มีปากเท่าไหร
2: ่
0: 1ปากนั่นเองนะคะแล้วค่ะเด็กๆแล้วมอนสเตอร์ตัวนี้มีสีอะไรคะสีอะไรสีเขียวนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งบทเรียนต่อไปนะคะเราก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับมอนสเตอร์อีกนะคะเด็กๆวันนี้ประโยคที่ครูแก้วสอนนะคะถ้าเราจะพูดถึงมอนสเตอร์สมมติเราพูดถึงมอนสเตอร์ตัวนี้เราก็จะสามารถพูดได้ว่า the monster has อะไรเอ่ยมาบรรยายกันตามมาดูคำแรกนะคะ the monster has two eyes
2: the monster has two eyes
0: แสดงว่ามอนสเตอร์มีคะมี2ตาต่อไปสามารถบรรยายอีกได้ว่า the monster has two อะไรมีหูกี่หู
2: 2
0: มีหู2หูนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างไหนกรุ๊ปไหนตอบได้บ้างกรุ๊ป1ขออีกหนึ่งอย่างที่จะบรรยายมอนสเตอร์ตัวนี้ค่ะ
3: the monster has one mouth
0: เก่งมากค่ะครบกรุ๊ป2อยากตอบด้วย
4: The monster two ears
0: ไปแล้วยัง2หูไปแล้วยังเหลืออีก1ประโยคกรุ๊ปไหนกรุ๊ปไหนอยากตอบกรุ๊ป4